0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์ตั้มนะครับผม
1: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: และนี่คือรายการ Active Morning รายการที่จะพาคุณไป Active ร่างกายในยามเช้าครับ
1: รวมถึงการดูแลร่างกายให้ Active ในการทำงานทุกๆวันด้วยนะคะคุณตั้ม
0: และในวันนี้นะครับเราจะมา Activity ร่างกายกับคลาส Sport Day ซึ่งคลาส Sport Day นะครับจะเป็นคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเราดีมากขึ้นซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถทำตามได้เลยครับ
1: แล้วก่อนที่เราจะไปเริ่มแรกนะคะครูตั้มเดี๋ยวเราให้ผู้ชมทางบ้านได้ไปเตรียมตัวก่อนนะคะแล้วเรามาพบกันในช่ว

หลังจากที่เราได้เตรียมตัวกันมานะครับผมคิดว่าสมาชิกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยมาร์ชิ่งย่ำเท้ากันก่อนครับเราจะวอร์มอัพกันก่อนนะครับในพาร์ทที่1ยกเข่าให้สูง1 2ย่ำซ้ายขวาซ้ายไปเรื่อยๆครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 1 more time 4 3 2 9เท้าขวา10พัดเยี่ยมมากครับผมเกร็งหน้าท้องไว้เยอะๆหายใจเข้าลึกๆไม่ต้องรีบนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับ1 2 3 4ตอนนี้ระบบหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นระบบไหลเวียนเราเริ่มทำงานมากขึ้นก้าวยาวๆอยากให้ทุกคนย่อยืดขึ้นเยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆกับเสียงเพลงตามจังหวะเสียงเพลงเลยนะครับผมโอเค4 3 easy walk ก้าวเป็นรูปสามเหลี่ยมโอเคเลเวลที่1ก้าวให้กว้างเหยียบเท้าให้เต็มยืดอกขึ้นเกรงหน้าท้องตอนนี้หัวใจเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นสุดยอดมากครับผมว่าทุกคนทำได้ดีมากไปเรื่อยๆเลเวลที่2อยากให้สมาชิกย่อลงเล็กน้อยเพิ่ม power ให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ทำงานมากขึ้นย่อลึกๆเยี่ยมมากครับไปเรื่อยๆตอนนี้ผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วหัวใจเราเริ่มเต้นมากขึ้นท่าใหม่เตรียมตัว4 3 2 step touch forward 9ทัชไปด้านหน้าถอยไปด้านหลัง1 2 3 4 5 6 7เอียงขวาเอียงซ้ายถอยหลังโอเค step touch เยี่ยมมากครับเป็นไงครับน้องไม้เยี่ยมมากสุดยอดครับผม4 3 Laker Single Double Laker Single Double เยี่ยมมากครับเป็นการยกขาขึ้นให้แตะก้นนะครับผม Laker Single ท่านี้นะครับผมหัวใจเราจะเต้นแรงมากขึ้นดึงส้นเท้านะครับให้แตะที่ก้น Laker Single Double ย่อแล้วยืดย่อ Power ย่อ Laker

เลคเคอร์เยี่ยมมากมือไขว้ยืดอกขึ้นLast one, four, three, two, marching, marching. ย่ำเท้าอยู่กับที่เหมือนเดิมกลับมาโฮเหมือนเดิมนะครับผม One, two, three, four. รอบต่อไปดูตั้มให้ดีนะครับ Four, three, mambo, cha cha cha, mambo, cha cha cha ไปด้านหลังเกร็งหน้าท้องตัวต้องตรงตลอดเวลาจังหวะที่บิดมองไปด้านหน้าโอเคจังหวะหน้าช้าช้าช้าถ้าเกิดเราจะเล่นหรือว่าอยากให้เป็นแบบซูมบ้าซาวช้าช้าช้ายังนะครับผมอีก2รอบ last one four three เซฟทัชโฮเซฟทัชเบสิกไว้ดนตรีเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเราเริ่มแข็งแรงมากขึ้นเริ่มหายขึ้นสิบทัดย่อหน่อยย่อย่อย่อยืดย่อยืดสิบแท็บสิบแท็บเพอร์เฟกต์ขอเสียงท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยแล้วเยี่ยมมากครับผมย่อยืดตอนนี้ฮาร์ทเรทเราเริ่มเต้นแรงมากขึ้นรีแลกซ์หน่อยนะครับผมหายใจปกตินะครับผม1 2 3ขออีก3รอบเราลองมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8 4 3 Hop baby baby marching เอาใหม่ marching เอาใหม่ครับ1 2 3 ย่ำ baby baby marching marchingmarching ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับ marching ยกเข่าให้สูงยกเข่าให้สูงเราจะเริ่ม move ไปด้านซ้ายด้านขวาท่าใหม่4 3 2 gap wide ก้าวไขว้ก้าวชิดเยี่ยมมากครับ5เยี่ยมมากตอนนี้เหงื่อเราเริ่มขึ้นมาแล้วเริ่มซึมแล้วนะครับผมเฮ้ยขอมือหน่อย1 2ท่าใหม่เตรียมตัวนะครับผม4 3 pony pony pony and pony ขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากครับผมลองเงียบดูนะครับว่าหัวใจเราเต้นแรงแค่ไหนไปด้วยกันสัก30วินาที Let's go ย่อแอนเบาขวาซ้ายเสียงหน่อยคู่ไม้ Go ดีมาก Go อีกสัก10รอบได้ไหม Go Bow and Bow เพิ่ม Power One more 4 3เซฟทัดเซฟทัดเยี่ยมมากครับต่อให้กลับไปแล้วกลับมาท่าเดิมผมว่าสมาชิกทางบ้านน่าจะไปได้ด้วยกันนะครับโอเคเลกเคอร์เลกเคอร์เลกเคอร์ดึงให้สุดยืดอกเลเวลที่1พับขาให้สุดเยี่ยมมากครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วครับอยากให้สมาชิกย่อให้ต่ำแล้วยืดย่อทึบยี่มากครับผมสุดยอด Go เริ่มมาเริ่มเหนื่อยขึ้นเสียงผมเริ่มเหนื่อยแล้วนะหัวใจเริ่มเต้นไม่ปกติแล้วทีนี้เพราะว่าฮาร์ทเรทเราเริ่มไหลเวียนเร็วขึ้นวันมอ4 3 marching ho marching marching ย่ำเท้าเหมือนเดิมชูบ่อลองนับพร้อมกันนะครับ
4 3 2 easy walk โอเคก้าวเป็นรูปตัว V ท่าใหม่ดูตั้มนะครับผม4 3 X 10 V X เป็นรูปตัว X ย่อแล้วยืดย่อแล้วยืดย่อย่อแล้วยืดย่อแรงกว่านี้ย่อให้ต่ำ

ทางบ้านนะครับจะทำได้ดีมากย่ออีกได้ไหมย่ออีกซ้ำเข้าไป3 2 10ทัด6 10ทัด last one 4 3 10ทัด L let's go move ไปด้านข้างเป็นรูปตัว L perfect ที่สุด1 2สวยงามมากครับยืดอกไว้นะครับไม่ตัวงอไม่ตัวโก่งยืดไว้เกรงหน้าท้องทุกครั้ง Let's go 1 2 3 1 more 4 3 ซาเช่ด้านข้างครับชะชะชะขอมือยกให้สูงชะชะชะ1 2 3 ชะชะชะไงครับครูไม้เริ่มสึกแล้วเหยียดให้สุดชะชะชะ last one 4 3 marching marching โอเค4 3 lock back ครับผม lock back 9 lock back marching lock back ถ้าอยากจะแอดวานซ์ขึ้นดูตั้มนะล็อกแบ็กล็อกแบ็กแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ได้นะครับให้กลับมาท่าเดิมท่าแรก one more time 4 3 10ทัดเบสิกไว้ last one one more 4 3 2 pony ponyยกมือขวาซ้ายตอนนี้หัวใจทำงานมากเร็วมากขึ้นแล้วเริ่มใส่อารมณ์ไปกับเพลงได้โดดให้สูง power jump and jump น้องไม้สูงขึ้นนี้

0: สมาชิกที่อยู่ทางบ้านเป็นไงเนาะ
1: เฮ้ยเหนื่อยไหม
0: ครับผมว่าน่าจะเหนื่อยนะครับ One more time รอบสุดท้าย4 3 Laker single double Laker single double Laker single ยืดให้สุดเฮ้ยเยี่ยมมากครับผมอีก2แบบไปต่ออีก4รอบเรามานับพร้อมกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 One more time 4 3 2 3 Mambo 1 and 2 and 3 Mart Mart 1 2 3 4 5 6 7 8ดูตั้มนะหน้าข้างหลังย่ำย่ำหน้าข้างหลังมาร์ทมาร์ทแอดวานซ์ขึ้นด้านหน้าแมมโบข้างหลังมาร์ทรอบสุดท้ายเสร็จทัดเป็นไงครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับสุดยอดเราเต้นแรงมากขึ้นย่ออีกนิดนึงย่อย่อยืดเยี่ยมเจ็บพัด One more 4 3 2 Pony and Pony โดดซ้ายขวาย่ำเหมือนโพนี่ขวาซ้ายชะชะเยี่ยมมากครับผม4 3 Mambo Mambo Basic Mambo หน้าหลังหน้าหลังเราอาจจะเพิ่มความเซ็กซี่เข้าไป1 2 1 more 4 3 Double Leg Curlเต็บพัดเปลี่ยนข้างกันหน่อยโอเค4 3 Gap by ไปด้านข้าง1 2 3 9ไขว้9ชิด9ไขว้9แตะเชื่อมัน Go Perfect 1 2 3 4 2 more time Coach Mike ครับเต็มทัดเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเราจะไปล็อกแบ็กสวยๆ4 3 2ล็อกแบ็กล็อกแบ็ก1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8มาร์ทมาร์ทย่ำย่ำเหมือนย่ำอยู่กับที่ไขว้เป็นล็อกแบ็กมาร์ชิ่ง1 2 3 4 5 6ย่ำย่ำเยี่ยมมากครับ4 3 easy walk ย่อรอบนี้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับผมย่อลึกๆฮาร์ทเรทเราจะเริ่มทำงานมากขึ้นย่อแล้วยืดขออีก10รอบได้ไหม10 98 7 6ดีมาก5 4ขอเสียงหน่อย3ไปอีกขออีกได้ไหม One more time 4 3เสร็จทัดเสร็จทัดเสร็จทัด9ชิดเยี่ยมมากครับผมถ้าต่อไป Laker 4 3 2Laker Laker เยี่ยมมากครับผมไปเรื่อยๆดนตรีเริ่มเปลี่ยนท่าเริ่มมาเรื่อยๆนะครับ5 6 7 8 1 2 3 4อยากเห็นทุกคนย่อมือทั้งสองข้างวางไว้ด้านข้างไขว้ย่อหน่อยขอแรงกว่านี้ได้ไหมฮึชเชื่อ Yeah, man. Last one. 4, 3, 2. 10ทัด10ทัดสังเกตได้เลยนะครับผมว่าเหงื่อครูตั้มเองนะครับกับโค้ชมายก็เริ่มไหลออกมาเยอะเลยเพราะว่าหัวใจเราเริ่มทำงานมากขึ้นฮาร์ทเรทระบบไหลเวียนเลือดอย่างที่บอกครับผมคลาสแอโรบิกประกอบเสียงเพลงเต้นทุกครั้งย้ำๆสามารถทำให้หัวใจกล้ามเนื้อปอดเราแข็งแรงมากขึ้นเราจะไปกันอีกรอบนึงนะครับรอบสุดท้ายของเรานะครับโอเคพร้อมไหมครูไม
1: ้
0: Let's go ย่อท่านผู้ชมทางบ้านแล้วพร้อมไหมครับผมพร้อมแล้วไปกับผมเลยนะรอบสุดท้ายย่อให้สุดย่อยืดอันแทบแทบ One more time 4 3 Easy walk 4 3 Except Except 1 and 2 3 and 4ย่อถอยก็ย่อยืดย่อแล้วยืดดีมากครับผมตอนนี้เหงื่อเริ่มออกแล้วครับโอเคไหมครับย่อย่อลึกๆได้ไหมครับโค้ชไมค์ย่อแล้วยืดสุดท้าย4 3 2 Mambo Mambo Mambo 1 2 3 4 3Mambo cha cha cha Mambo cha cha cha cha cha cha ขอสวยๆหน่อย cha cha cha One more time เราจะต่อกันด้วยซาเช่สวยๆนะพร้อมไหม
1: พร้อม
0: พร้อมไหมท่านผู้ชมทางบ้านเอาใหม่ 4 3 ซาเช่ cha cha cha ยกมือขึ้นยืดให้สุด1 and 2พร้อมสะบัดเยี่ยมมากสุดท้ายโอเคไปอีกสุดครับรอบสุดท้ายนะเฮ้ย4 3 2 10ทัด10ทัดสุดยอดมากครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านน่าจะเหนื่อยเหมือนเรานะ
1: ใช่
0: ฮาร์ดเลยเราเต้นแรงมากเลยนะครับทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกเช้านะครับทุกเช้ากับช่องทีถูกต้องไปเลยนะครับผมรอบสุดท้ายขอ X 10แล้วย่อให้ลึกนะครับทำเป็นรูปตัว X 4 3 2except ย่อ marching ho ขวาย่ำขวาย่ำเท้าขวานะครับ4 3 except ย่อแล้วยืดเอาไหมให้กลับมาที่เดิมของเราเกรงหน้าท้องทุกครั้งที่ย่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับแรงกว่านี้ได้ไหมย่อลึกๆโค้ชครูไม้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมครูตั้มก็ไม่ไหวเอาไหม1 2 3 4ย่อ4 3 2สเต็ปถัด4 3 marching marching marching โค้ชไม้ครับโอเคไหมครับโย่ marching 1 2 3 เสียบทัดโหโหโหเยี่ยมมากครับผมโหเหงื่อครูไม้เริ่มออกหมดแล้วครับโอเคมาร์ชิ่งมาร์ชิ่งโอเคครับผมโอเคครับเมื่อกี้เราก็เต้นแอโรบิกไปแล้วร่างกายเราเริ่มล้ามากขึ้นนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะมีการสเตรทชิ่งนะร่างกายนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการเจ็บอันดับแรกเราก็ยกแขนขวานะขึ้นมา โฟกัสที่หัวไหล่นะครับโอเคเชิงซ้ายเปลี่ยนข้างครับยืดเหยียดหัวไหล่ดึงก็หาลำตัวนะครับให้รู้สึกฟิลที่หัวไหล่นะครับโอเคครับยืดต้นแขนด้านหลังด้านหลังนะครับไตรสิบเอ็กเซนชั่นนะครับยืดไตรสิบเปลี่ยนข้างครับหายใจเข้าลึกๆนะครับผมหายใจปกติหลังจากนั้นวาดแขนเท้าชิดทั้งสองข้างชิดย่อเข่าเล็กน้อยจับข้อมือนะครับผมดันตัวขึ้นให้เป็นโค้งนะครับสังเกตที่ลำตัวตั้งนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นหลังด้านล่างนะครับผมหลังจากนั้นนะครับถอยเท้าขวายืดหน้าท้องเป็นการยืดหน้าท้องนะครับผมเปลี่ยนข้างครับไปพร้อมๆกันนะครับผมเปิดส้นเท้าหลังนะครับเหนื่อยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วก็ยืดต้นขาด้านหน้านะครับผมดันสะโพกนะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาที่ด้านหน้านะครับยืดออกมาเมื่อกี้เราใช้ขามากเลยครับเปลี่ยนข้างครับผมดันสะโพกไปด้านหน้าโอเคครับผมหลังจากนั้นยืดต้นขาด้านในนะครับหันปลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะครับให้รู้สึกฟิลที่ต้นขาด้านในนะครับ

0: ว่าชื่นขึ้นมานะครับผมเท้าสองข้างยกเข่าขึ้นมานะครับกดปลายเท้าลงนะครับยืดตัวให้ตรงเฉียงข้างครับผมท่านผู้ชมที่อยู่ด้านบ้านครับทางบ้านนะครับต้องยืดทุกครั้งนะครับเวลาเราออกกำลังกายโอเคยืดตัวลงมาบิดลำตัวเล็กน้อยนี่อย่างเซ็กซี่ด้วยครับเฉียงข้างครับผมทั้งสองข้างประสานกันก้มลงไปให้จับโอเคครับผายมือออกด้านหน้าบิดซ้ายขวาโอเคครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับท่าสปอร์ตเดย์ของเรานะครับผม
1: ซึ่งท่านผู้ชมทางบ้านสามารถออกกำลังกายตามได้ในทุกๆวันเลยนะคะเพียงท่านผู้ชมเปิดที่ช่อง T-Sport

ชื่อลาเนี่ยมันเป็นชื่อของจังหวัดสงขลาเป็นชื่อโบราณเท่าขั้วโบราณจริงๆอ่ะหาทานไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้เราก็ใช้วิธีการแบบโบราณทั้งหมดในการทำแต่ว่าทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะครับสำหรับเมนูนี้ครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: นะ
4: เฮ้ยจุ๊บปานโดนสิงไปแล้วเหรอเอ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
3: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
4: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
3: เอ๋เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
4: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
3: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วเนี่ยนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
4: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
3: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบได้สติแล้วหนีเถอะ
4: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี้ออกไปให้พ้น
5: แล้วว่าเราสู้แล้วแต่ว่ามันสู้กลับ
3: หนีกันเถอะ
4: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
3: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปนะต้องไปนะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
4: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
3: เอ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
3: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
3: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
4: ไปเร็วไปเร็วเจ้าปัน
8: อย่าหนีนะ
7: เฮ้ย
8: นี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
4: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
3: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
4: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
4: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
3: แต่ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
4: ฮะ
6: ข้าบอกแล้วไงว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
4: ท่านยายในเมืองชรามรณะนี
3: ่จริงจริงด้วย
9: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
4: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
7: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
6: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่การเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่การเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ล่ะ
4: ฮะ
10: เอ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
4: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
11: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
11: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
10: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
4: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
11: อ๋อรีบกลับมาแล้ว
10: เฮ้ย
7: โอ้ย
10: โอ้ยเฮ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
4: นั่นสิเออร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
7: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
4: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
7: ฮะ
3: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
7: ถามข้าแล้วข้าจะรู้มั้ยเนี่ย
4: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
7: ้เอ๊ะอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
4: กดๆไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่ม

0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรนิติบุคคลมีฐานะองค์กรสาธารณประโยชน์มีสมาชิกจำนวน 30,000 รายบริหารจัดการด้วยทุนภายในองค์กรโดยสุจริตบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามาจากทุกอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาชิกมีวินัยในการเกื้อกูลองค์กรอย่างมั่นคง
1: ค่ะก็สวัสดีค่ะสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีสถานะเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรนะคะที่มีความสมัครใจของสมาชิกอยู่แล้วมีสมาชิกสมาคมจำนวนมากที่เขานะคะมีศักยภาพแล้วพร้อมที่จะลุกขึ้นมาเป็นพลังสำคัญนะคะมาเป็นพลังสตรีพลังแห่งความรักชาติช่วยคนอื่นเหมือนช่วยตัวเองนะคะแล้วถ้ารู้อยากจะได้ต้องให้เป็น
0: สมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีสร้างพันธสัญญาแห่งการให้อย่างพอเพียงออมวันละ1บาทสมาชิกจะได้รับสิทธิสวัสดิการ 120,000 บาทเมื่อเสียชีวิตลงเมื่อครัวเรือนมีทายาทเกิดใหม่จะได้รับทุนขวัญชีวิตและมีทุนการศึกษามอบแก่บุตรหลานและทุนสูงวัยทุกปีปีละ 1.8 ล้านบาท
2: องค์กรเราได้ใช้หลักการบริหารแบบคุณธรรมซึ่งประกอบไปด้วยประการแรกก็คือความเท่าเทียมกันในคณะของคณะกรรมการทุกระดับนะคะประการที่2ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตคณะกรรมการทุกระดับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักประการที่3ก็คือการรู้จักแบ่งปันไม่ว่าจะเรื่องแบ่งปันรัฐท่านจะเห็นว่าวันนี้เรามีการแบ่งปันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการให้มีศักยภาพในการที่จะทำงานให้มันเกิดคุณภาพตามที่เราต้องการเลยและทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญามากมายนะคะในการที่จะเป็นองค์กรที่มั่นคงได้อันแรกเลยก็คือเราใช้วิธีการสัญจรลงอำเภอต่างๆแต่ละอำเภอเนี่ยเรามีประธานอำเภอซึ่งเป็นตัวหลักในการที่จะชี้แจงสร้างความเข้าใจกับมวลสมาชิกอยู่แล้วคณะกรรมการระดับจังหวัดก็จะลงในรายอำเภอหรือรายตำบลไปชี้แจงสำหรับกรณีที่เขาไม่เข้าใจ
0: จากการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของสมาคมกองทุนสวัสดิการเพื่อสตรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลต่อความสำเร็จและความภาคภูมิใจของสมาคมอาทิโครงการ1ปณิธานความดีถวายพ่อของแผ่นดินด้วยการออกไปเยี่ยมบำรุงขวัญทหารตำรวจตระเวนชายแดนทุกปีโครงการพลังสตรีแห่งความรักชาติด้วยการมีส่วนร่วมต่อสังคมสตรีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือภาคส่วนราชการต่างๆจัดกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์มีผลงานทั้งระดับจังหวัดอำเภอตำบลด้วยศรัทธาต่อองค์กรโดยบุคลากรกรรมการบริหารงานสมาคมเข้ารับรางวัลสตรีชายดีเด่นทุกปีจากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ
1: ์สมาคมของเรานะคะในสิ่งที่ต้องการอย่างที่บอกค่ะอย่างคณะกรรมการของชุดนี้ทำแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปลูกฝังรุ่นต่อๆไปมีการส่งไม้ต่อสร้างให้สตรีทุกคนเนี่ยขององค์กรเนี่ยมีภาวะผู้นำและสามารถทำงานได้ทุกตำแหน่งทุกจุดเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอมีความพร้อมความปรารถนาจริงๆของเราทุกคนก็คือการเกื้อกูลสังคมค่ะเรามารวมตัวกันเพราะเราต้องการระดมทรัพยากรที่เกิดจากพวกเราเองนะคะไม่ได้ของบประมาณจากภาครัฐนะคะเช่นในการจัดสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตได้รับ 120,000

0: 20,000 บาทเนี่ยนะก็จะมาจากสมาชิกทุกคนนะฮะบริจาคให้5บาทและหรือเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมาชิกทุกคนค่ะต้องบริจาครวมนะฮะเพื่อเราจะไปทำการกุศลและสาธารณประโยชน์เดือนละ5บาทถ้าลองคิดดูสิคะ 30,000 คนคูณด้วย60บาทต่อปีให้กับช่วยค่ะคือสตรีอยุธยา
1: สตรีเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคมตามบทบาทภารกิจโดยมีเครื่องมือสำคัญคือความสามัคคีเป็นพลังให้สำเร็จ
2: มีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
3: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
2: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอะบางคนโดนมันประจานด้วย
3: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
2: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
3: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เมกน้องเมกนี่ชอบซื้อของออนไลน์หรือเปล่า
1: โหพี่ผมชอบมากเลยครับคือแบบปกติก็ซื้อของออนไลน์ซะมากกว่าที่จะไปซื้อเดินไปเลือกซื้อเองด้วยซ้ํา
0: แล้วเวลาเราซื้อเราเจอปัญหาอะไรในการซื้อหรือเปล่า
1: คือส่วนมากปัญหาที่ผมเจอก็จะเป็นเจ้าของร้านตอบแชทช้าบ้างต้องทักไปถามเขาบ้างแล้วเขาก็กว่าจะตอบก็บางทีชั่วโมงนึง2ชั่วโมงบางทีข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจของผม
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาของร้านค้าทั่วไปเพราะว่าร้านค้าทั่วไปเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาขายออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็ไม่มีทีมงานที่จะมาดูแลตัวอินบ็อกซ์หรือตัวร้านค้าออนไลน์เนี่ยตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าพี่สร้างเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Civis AI Civis AI ก็มาจากคำสองคำก็คือชีวิตกับ AI เอาคำสองคำมาเล่นแล้วก็มาสร้างตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า AI Chatbot ก็คือตัวช่วยแม่ค้าออนไลน์ในการตอบคำถาม
1: ชีวิต AI ของพี่เนี่ยมันแตกต่างจากแชทบอทของ Facebook กับ LINE ยังไงครับ
0: สิ่งที่ Facebook กับ LINE ทำในช่วงแรกๆเขาเรียกว่า Auto Reply คือการตอบอัตโนมัติแต่ว่าแชทบอทก็เหมือนเป็น Beyond ที่ยิ่งกว่า Auto Reply อีกชั้นนึงอีกข้อนึงก็คือว่าเราเข้าใจแม่ค้าก็คือว่าเรารู้ว่าเวลาตอบปุ๊บเนี่ยลูกค้าอยากจะซื้อระบบ Auto Reply ที่มี Facebook กับ LINE ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถลีดไปถึงการซื้อขายได้แต่ Chatbot เราสามารถแนะนําสินค้าได้อย่างเช่นลูกค้าอยากจะซื้อเสื้อผ้าอันนี้เราก็แนะนำบอกว่ามี3แบบอยากจะเลือกแบบไหนแล้วเขาสามารถกดซื้อได้ทันทีผ่านหน้าแชทอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราสามารถช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ให้เขาสะดวกสบายขึ้นได้ครับอันนี้ก็เป็นบริษัทพี่นะครับ Civis AI ก็เราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพมีพนักงานประมาณ10กว่าคนนะครับการทำงานก็เป็นแบบสตาร์ทอัพแบ่งเป็น2ฝ่ายเลยนี่ก็จะเป็นฝั่ง business ของเรานะครับก็หลักๆจะเป็นทีม Digital Marketing คือที่ดูแลเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ก็มีทีมที่เป็น business analyst ที่สามารถดูแลลูกค้าและสร้างแชทบอทให้ลูกค้า
2: เบื้องต้นเราก็คือจะรับ requirement มาจากลูกค้าก่อนว่าทำธุรกิจประเภทไหนต้องการแชทบอทเนี่ยในเชิงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาคำถามคำตอบที่ลูกค้าเนี่ยพบบ่อยๆค่ะมาก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างโฟลว์ในระบบหลังบ้านให้ลูกค้า
0: พอสร้างโฟลว์เสร็จอย่างเงี้ยลูกค้าเขาก็จะได้ตัวเหมือนแชทบอทเบื้องต้นแล้วว่าแชทบอทเขาเนี่ยเป็นบุคลิกเป็นยังไงแล้วก็ขายอะไรหลังจากนั้นเวลา

0: ลูกค้าเขาจริงๆเนี่ยเข้ามาซื้อเนี่ยมันก็จะมาเข้าโฟลว์แชทที่เราสร้างโฟลว์แชทหมายความว่าทักทายสวัสดีแล้วต่อด้วยอะไรต่อด้วยคำว่าถามราคาต่อด้วยคำว่าถามไซส์อะไรเงี้ยเราก็จะไปสร้างตรงนี้ให้พอหลังจากนั้นก็อาจจะมีคอมเมนต์จากลูกค้ามาบ้างทีมนี้ก็จะคอยดีลกับลูกค้าว่าโอเคต้องการปรับปรุงยังไงบ้าง
1: คือเบื้องต้นระบบมันไม่ได้เข้าใจยากแต่แค่เราต้องอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ร่วมกับเราเป็นถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราเข้าใจเทคโนโลยีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ระบบเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือฝ่าย IT หรือว่า engineer นะครับก็ฝ่าย IT แล้วเนี่ยจริงๆจะแบ่งย่อยๆไปอีกเป็น2ฝั่งก็คือที่เรียกว่า front end developer กับ back end developer นะครับ front end ก็จะดูแลที่เป็นหน้าตาของเทคโนโลยีทั้งหมดคือหน้าตาสิ่งที่คนเห็นสามารถกดปุ่มหรือคุยได้หรือเราเรียกว่า UI UX ที่คนสามารถ interact ฝั่ง back end ก็คือดูระบบด้านหลังเลยระบบด้านหลังบ้านเวลาลูกค้ามีปัญหาก็ตามที่บอกว่าระบบตรงนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ต้องการ support ตัวเนี้ยทีมนี้ก็จะช่วยในการ fix ระบบแล้วก็ทำให้ระบบมันดีขึ้นในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองให้เมฆเนี่ยลองทำแชทบอทของตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะทำแชทบอทเนี่ยเราต้องลองสร้างเพจ Facebook ซึ่งเป็นร้านค้าของเราก่อนหลังจากนั้นพี่จะให้ติดตั้งแชทบอทลงไปในเพจนี้สมมติมีลูกค้ามาบอทก็จะตอบแทนเรานะครับสเต็ปต่อไปจะเห็นว่าเมื่อกี้แค่ประมาณ4สเต็ปเนี่ยเราสามารถได้แชทบอทตัวเองแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ฉลาดบ้างแต่ว่าเราเริ่มต้นตรงนี้ก่อนเราลองกดเทสตัวนี้ทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้คือช็อปของเราสมมติมีลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะถามว่าสวัสดีคุณอาร์ตยินดีต้อนรับเข้าสู่เมคช็อปก็คือคำพูดเมื่อกี้ที่เราสร้างเราก็จะเห็นว่าชอยข้างล่างเนี่ยคือ3อย่างที่เราสร้างเมื่อกี้ติดต่อแอดมินขายราคาเท่าไหร่ขายอะไรบ้างคราวนี้เรากดคำว่าขายอะไรบ้างแล้วก็ตอบว่ามีเครื่องดนตรีให้เลือกมากมายลูกค้าต้องการเครื่องดนตรีประเภทไหนอันนี้ก็คือจะเป็นการออโต้ต่อไปคราวนี้เราลองแกล้งพิมพ์ผิดดูตรงนี้เราลองพิมพ์คำอื่น
2: ขาย
0: จะเห็นว่าจริงๆบอทเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องพิมพ์เป๊ะๆนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วบางทีคนพิมพ์ผิดแป้นพิมพ์มันอาจจะใกล้กันบอทมันก็ต้องพยายามเรียนรู้ตรงนี้ได้ว่าคำที่เราสอนเข้าไปเนี่ยจริงๆเราไม่ได้สอนคำทุกคำเราเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสอนคำทุกคำแต่ว่าบอทมันก็ต้องเข้าใจคำที่มันใกล้เคียงตรงนี้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นในการทำแชทบอทเวลาทีมมาเก็ตที่ทีมเสี่ยงดูเนี่ยก็จะไปรับรีควอร์เมนต์แบบลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเป็นร้านค้าอะไรคำถามที่เจอคืออะไรบ้างแล้วก็ขายอะไรบ้างแล้วก็เอามาลงสินค้า
2: แล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่พี่อาร์ตเนี่ยเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับมันมีสอนพวกวิชาเกี่ยวกับ AI อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็ตอนนั้นจริงๆไม่ได้มี AI แบบเฉพาะเจาะจงแต่มีวิชาที่เป็นเราเรียกว่า intro to AI ก็คือว่าเราเตรียมพร้อมที่จะรู้จักกับ AI เขาก็จะเล่าตั้งแต่ว่าสมัยก่อนที่ยังไม่มี AI เนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมคนเล่นหมากรุกแข่งกับคอมแล้วทำคอมให้มันฉลาดที่มันสามารถเล่นหมากรุกแข่งกับคนได้ตั้งแต่ตรงนั้นจนไปถึงมันพัฒนามาเป็น AI ที่สามารถเรียนรู้ได้เองเป็นที่เรียกว่า machine learning ตรงนั้นเบสิกตรงนั้นมันทำให้พี่เข้าใจเบสิกแล้วก็สามารถต่อยอดไปต่อได้พี่รู้สึกว่า ICT เนี่ยทำให้เรารู้รอบอย่างแรกคือรู้เบสิกด้านโปรแกรมมิ่งก่อนแล้วรู้รอบว่าจริงๆแล้ว IT ฝั่ง ICT เนี่ยไม่ได้มีแค่การเขียนโปรแกรมอย่างเดียวมีการไปทำดีไซน์ซอฟต์แวร์ได้มีการไปทำ business analyst ได้มีการไปทำด้านอื่นๆได้ตรงนั้นตอนนั้นก็เลยทดลองมาทำเกมของตัวเองตอนนั้นเนาะเป็นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยแข่งกับคนได้เราทำแล้วเอ้ยมันสนุกมันอันนี้ต่อก็เลยกลายเป็นต่อยอดให้พี่ไปเรียนต่อด้าน AI ตรงนั้นพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มาจากที่เราเรียนตรงนี้แหละแต่ว่าสุดท้ายคือเหมือนเราพยายามต่อยอดแล้วเราอาจจะสนุกกับมันด้วยมันก็เลยทำให้เราต่อยอดมาถึงตรงนี้ได
2: ้ถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะลองมาเป็น AI Chatbot Developer นะครับผมควรจะมีสกิลยังไงหรือควรจะเตรียมตัวมายังไงครับแล้วระหว่าง Developer กับ Engineer เนี่ยครับมันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงครับแล้วพี่คิดว่าการที่แบบเราจะก้าวหน้าในสายงานเนี้ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างแล้วการที่เรามีสกิลเพิ่มเติมเนี่ยมันทำให้เงินเดือนเราสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าการเรียนที่ ICT มหิดลเนี่ยครับพี่รู้สึกว่ามันส่งเสริมอะไรในการทำงานของพี่บ้างแล้วพี่คิดว่าชีวิตตอนที่ทำงานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากตอนที่เรียนมาที่คณะยังไงครับ

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนี่ย
3: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆ บ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าและถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพล

0: ที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครูพี่ส้ม
1: พี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
4: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
5: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
4: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
4: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
3: ครับ
4: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออก ก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์

0: ยบเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างๆให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับวันนี้พี่ซุปและวิตามินข่าวนำเสนอต่อเนื่องเรื่องการรู้เท่าทันโทรทัศน์ครับในจอหรือนอกจอเรียนแบบเรียนรู้ดูแล้วเชื่อหรือตั้งคำถามอย่างไหนดีกว่าครับ

0: จริงจัง
1: พี่ครับ
2: ครับ
1: เมื่อเช้านะครับผู้รู้จักทีวีอะครับพระเอกนี่สุดยอดมากเลยครับ
2: ครับ
1: สู้ชนะทุกคนเลยครับ
2: ครับ
1: พระเอกเนี่ยสามารถโดดขึ้นหลังคาบ้านมัดนักเตะทุกคนตบเปรี้ยวไปหมดเลยอะครับ
2: โอ้พระเอกในทีวีแข็งแรงมากหักเหล็กงอผู้สุดแรงสุดแรงพระเอกในทีวีกระโดดขึ้นหลังคาเลขในทีวีเสียหลักล้มลงไปกระดิ่งตัวขึ้นมาได้ครับ
1: เฮ้ยมันไม่ขึ้นนะคะพี่ซุป
2: พื้นแตกเลยพว
3: กพี่ซุปคะในจอมันสนุกค่ะแต่ถ้าเราเอาไปทำตามมันจะเศร้ามากค่ะ
2: อ้าวแล้วอย่างที่เวลาเราเห็นพระเอกเขาบินได้ครับบินฟิวฟิวเลยอ
3: ่
2: ะ
3: อันนั้นก็เกินจริงค่ะลองคิดดูนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราบินไม่ได้แล้วเราเป็นลูกแล้วเราจะบินได้ยังไงล่ะคะ

0: มครับ
1: ครับ
0: พูดรู้วิธีการเป็นซุปตาร์เกาหลีแล้วครับ
1: เอาทำยังไงครับ
0: ผมไปดูแบบจากซุปตาร์เคป๊อปเกาหลีมา
1: ต้องทำไงลูก
0: ต้องเรื่องผมนะคะต้องผมต้องตั้งคัดอย่างนี้เลยครับนี่ฮะ
1: โอ้โหตามาเองเลย
0: ใช่คร
1: ับ แค่เป็นซุปตาร์แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับต้องเสื้อผ้าต้องรัดติ๊กติ๊กโชว์กล้าม
1: โชว์กล้ามโชว์กล้ามแล้วเราจะรัดติ้วยังไงครับครู
0: นี่ฮะนี่ฮะ
1: โอ้โห
0: นี่ครับนี่ครับ
1: พี่เกินติ้วไปเป็นปริ้นเลยนะลูกนะ
0: ครับพี่ซุปคะถ้าพี่ซุปอยากเก่งเหมือนดารานักร้องนักกีฬามีวิธีค่ะ
1: ยังไงครับน้องคนดี
0: เราต้องอย่าดูเขาตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้องศึกษาเขาตั้งแต่ต้นค่ะถ้าเราอ่านหนังสือวันละหลายๆชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับดารานักร้องนี่แหละค่ะที่ฝึกซ้อมวันละหลายๆชั่วโมงค่ะ
1: เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับเรียนรู้ไม่เรียนแบบครับ

0: ้นก็ใช้ดีส่วนอันนี้ใช้ประจำจะเชื่อตามหรือตั้งคำถามใช้สติก่อนใช้สตังค
1: ์พี่ซุปครับมีโฆษณาหนึ่งไหมครับเหมาะกับพี่ซุปมากเลยเหรอครับ
2: โฆษณาอะไรครับปู
1: คีมลดความเหี่ยวย่นภายใน2สัปดาห์ครับ
2: 2สัปดาห์ลดความเหี่ยวย่น
1: ครับ
2: พี่ต้องใช้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับอยากโอ้โหเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวตัวนี้ก็ย่นนะเนี่ยครับโอ้ตึงไม่ตึงเลยนะครับ
2: น้องภูครับพี่ซุปไม่เชื่อหรอกครับว่าจะมีอะไรมาช่วยเราได้ใน2สัปดาห์คือคนเรากว่าจะเหี่ยวจะย่นเนี่ยนะครับมันใช้เวลาเป็น10ปีอ่ะ
1: 20ไม่ใช่หรอครับ
2: 10ปี20ปี30ปีมันไม่มีทางหรอกเขาจะมาลดไม่เป็น2สัปดาห
1: ์โอ้ใช่ครับผมว่าน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับ
3: พี่ซุปคะรู้คะโฆษณาสร้างมาเพื่อให้เชื่อค่ะ
2: เพื่อให้เชื่อยังไงอะครับ
3: ก็คือเชื่อเพื่อให้เราซื้อของเขาค่ะ
2: โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ดูโฆษณาสิครับ
3: ดูได้ค่ะแต่ต้องดูให้เป็นค่ะ
2: ดูให้คือยังไงครับ
3: ง่ายมากเลยค่ะเราต้องดูอย่างตั้งคำถาม3คำถามค่ะ
2: 1
3: เชื่อหรือไม่เชื่อ
2: 2
3: จำเป็นหรือไม่จำเป็น
2: 3
3: ซื้อหรือไม่ซื้อ
2: ต้องดูให้เป็นตั้งคำถามให้ได้ครับ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
2: น้องครับการดูโทรทัศน์อย่างพอเหมาะเป็นเรื่องที่เราดูได้และควรดูให้เป็นครับถ้าเราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างเรื่องในจอกับนอกจอเรื่องที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักตั้งคำถามอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook ของเราครับพร้อมลุ้นรับเสื้อยืดเสริมภูมิต้านทานจากวิตามินข่าวครับสวัสดีครับ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
7: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
8: เย้
7: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
9: หนูค่ะหนูค่ะ
7: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
9: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
10: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
7: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
8: เย้
11: หนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
6: ผมก็ชอบครับคุณครู
7: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
12: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
7: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
6: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
9: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
7: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะ สีเมืองตอบได้ไหมครับ
12: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
7: เก่งมากไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
11: คำว่าเหมียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
9: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
11: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
7: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
11: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
12: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
12: ใช่ครับครู
6: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
7: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
6: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
6: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
7: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
8: เย่ yeah!
7: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
9: สนใจ
12: ไฟรู
11: ้ดูแล
6: แม่ยาย
7: ลายมือ
9: ถือปืน
12: ยืนยาว
11: ชาวเมือง
6: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
11: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
7: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
6: ตามใจฉัน
9: ฝันว่าหิว
12: ปลิวตามลม
11: ชมดอกไม
7: ้ไส้ดินสอ
6: พ่อแม่ผม
9: ลงใต้ปีก
12: หลีกให้พ้น
11: คนไม่ดี
6: พี่สอนน้อง
7: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
11: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
7: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
11: ทรัพย์สินเงินทอง
6: ของใช้ในบ้าน
7: ร้านขายไก่ย่าง
9: ข้างฉันสองชั้น
12: วันนี้ไปเที่ยว
11: เลี้ยวไปทางซ้าย
6: ย้ายไปทางขวา
7: อย่าออกนอกลู
9: ่ปูเสือกินข้าวว
12: าววับแหวนทอง
11: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
7: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
8: เย้

0: lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Tashik Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆคุณครูมีสิ่งที่จะให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะจะมีกิจกรรมค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมีเสียงออกมาว่าทบทวนเกี่ยวกับวิชาใช่ไหมคะทบทวนเกี่ยวกับวิชาเด็กๆครูแก้วมีกิจกรรมให้เด็กๆ look at the picture ฝั่งนักเรียนปลายทางนะคะดูภาพไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าวิชานี้ถ้าสมมติว่าคุณครูแก้วตาขึ้นวิชานี้จะต้องคิดว่าเป็นวิชาอะไรคะ วิชา English ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปกิจกรรมต่อไปเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรลูกแต่ละกลุ่มจะต้องเรียงให้เป็นประโยคเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคเด็กๆปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเลยค่ะและฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะเอาละค่ะนักเรียนในห้องเรียนกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่2ใช่ไหมคะยกมือก่อนเลยใช้ไมค์และตอบหนูจะต้องตอบให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะตามที่เราได้เรียนกันไปเริ่มเลยค่ะ
0: Do you like English
1: again please
0: Do you like English
1: อีกคนได้ไหมคะขออีกหนึ่งคนดาเนียใช่ไหมเอ่ยอ่ะขอดาเนียอีกหนึ่งคนจ้า
0: Do you like English
1: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนถ้าใช่กด likeถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะนักเรียนประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรนะคะ
2: Do you like
1: English เก่งมากค่ะนั่นก็คือ
2: Do you like English
1: คุณชอบภาษาอังกฤษหรือไม่นะคะต่อไปเด็กๆดูดีๆนะคะเราจะตอบได้ว่ากลุ่มที่1ปกรณ์จะตอบได้ว่าอย่างไร
0: Yes I do
1: อีกรอบลูก
0: Yes I do
1: ก็จะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรนะคะ
2: Yes
1: เก่งมากค่ะดีมากนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการถามตอบที่เป็นประโยคแบบอะไรคะถามตอบแบบ yes หรือว่า no นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นในกิจกรรมนี้มีกลุ่มใดบ้างที่จะได้คะแนนไปเอ่ยกลุ่มที่2ใช่ไหมคะดีมากค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนกันในเรื่องของดีมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ school subjects 2เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูคาดหวังว่านักเรียนจะต้องสามารถออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วก็ประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้นะคะมีวิชาอะไรบ้างเราจะมีการทบทวนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวิชาเรียนต่างๆเราจะมีการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาที่เรียนต่างๆนะคะรวมถึงสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองชอบพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองชอบเราจะมาเรียนรู้โครงสร้างประโยคนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ตัวเองชอบที่ตัวเองชื่นชอบนั่นเองเราจะใช้ไปอะไรนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวให้เด็กๆนะคะร่วมสนุกกันนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you ready? ดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาทบทวนนะคะคำศัพท์วิชาอะไรเอ่ยเก่งมาก again please ดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าคือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะจะได้คำในลักษณะแบบนี้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานด้วยในกรณีที่นักเรียนจดคำศัพท์ลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องจดอีกไหมคะไม่ต้องแล้วสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์คำว่าไทยลงไปนะคะให้นักเรียนนะคะจดลงไปในสมุดได้เลยค่ะ very good ต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆวิชาต่อไปค่ะก็คืออีกรอบค่ะ
2: art
1: นั่นก็คือวิชาอะไรคะอะไรนะคะ
2: ศ
1: ิลปะนั่นเองนะคะใครชื่นชอบวิชาศิลปะบ้างเก่งมากนะคะอ่ะเด็กๆเอามือลงได้ค่ะเด็กๆยังจำโครงสร้างประโยคได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้ว do you like art ถ้าเด็กๆชอบเด็กๆตอบว่าอย่างไรนะคะ ดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรเอ่ยวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเราจะใช้คำศัพท์คำว่าน้องทีตอบว่าอย่างไร
3: science
1: again please
3: science
1: ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆก็จะได้คำศัพท์คำนี้ลงไปเลยนะคะถ้าเด็กคนใดที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์ลงไปนะคะให้เด็กสามารถจดคำศัพท์ได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆคำนี้วิชาอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือ PE วิชาอะไรเอ่ยลูกสุขศึกษาและพละศึกษาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มของวิชานี้นะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆมาถึงวิชานี้ค่ะอีกรอบค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ดีมากค่ะใครชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างเอ่ยเด็กๆกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์ไหมคะdo you like mathsใช่ไหมคะถ้าชอบตอบว่าอย่างไรนะลูก
2: Yes I do
1: ถ้าเด็กๆไม่ชอบล่ะคะ
2: No
1: แล้วถ้าเด็กๆบอกว่าไม่ชอบแต่เด็กๆชอบวิชาภาษาไทยจะตอบว่าอย่างไร
2: No
1: เก่งมากค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆนะคะจดจำได้นั่นเองค่ะแล้วค่ะต่อไปใครจดจำได้บ้างเอ่ยคุณครูให้1คะแนนชื่อวิชาค่อนข้างยาวใครได้คุณครูให้1คะแนนเรียนปลายทางจำได้ไม่เอ่ยต้องเป็นวิชาอะไรคะในภาษาไทยนั่นก็คือวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมเอ่ยเราจะเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษเอ่ยเด็กลองคิดเลยค่ะได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะมีเสียงออกมาแล้วว่า social อะไรเอ่ยยังไม่ชัดเจนเก่งมากน้องทีมพูดให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยลูกแล้วก็พูดให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะจะได้ว่าอย่างไรคะ
3: social studies
1: เก่งมากกลุ่มที่5แก้วตาขอตัวแทน1คนกลุ่มที่5คุณตาขอตัวแทน1คนวิชานี้เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะวิชาสังคมศึกษาเมื่อกี้เพื่อนพูดให้ฟังแล้วใช่ไหมเอ่ยวิชาเราจะได้ว่าอย่างไรเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้อง listen carefully ตั้งใจนะคะฟังคำตอบของเพื่อนแล้วก็ฟังคำตอบของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
2: social studies
1: เก่งมากค่ะเด็กรอบค่ะ
2: social studies
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆวิชาอะไรเอ่ยเก ่งมาก again please
3: music
1: วิชาอะไรคะดนตรีนั่นเองนะคะวิชาดนตรีนั่นเองเอาละค่ะต่อไปจะมีกิจกรรมให้นักเรียนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าจะมีแผ่นสีใช่ไหมคะภายใต้แผ่นสีจะมีทั้งหมดกี่วิชาคะเพื่อนเก่งมากเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด4คะแนนนะคะ4วิ

0: 4ภาพมีภาพซ่อนอยู่4ภาพภายใต้แผ่นสีต่างๆเข้าใจไหมคะอ่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันคิดนะคะในแต่ละกลุ่มว่าเป็นวิชาอะไรว่าเป็นวิชาอะไรครูแก้วขอเริ่มจากภาพนี้นะคะแผ่นสีทางด้านนี้นะคะเด็กๆกลุ่มไหนได้ให้เด็กยกมือขึ้นนะคะและตอบเป็นวิชาว่าวิชาอะไรนั่นเองเริ่มจากแผ่นสีแผ่นที่1ค่ะนักเรียนปลายทางคิดตามได้เลยนะคะและตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ
1: ไม่ช
0: ั
1: ดไม่ชัดเลยปะ
0: เลือก
1: 3
0: 3มั้ยหมายเลข3ใครตอบก่อนกลุ่มที่1ใช่ไหมอ่ะลองให้โอกาสกลุ่มที่1ตอบก่อนตอบว่าอะไรคะตอบว่า
2: ไ
0: ทยไทยไทยภาษาไทยใช่ไหมคะ
2: ครับ
0: ขอเปิดต่อได้ไหมขอเปิดต่อได้ไหมเอาเลขอะไรดี
3: 2
0: ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือวิชาอะไรเอ่ยวิชาดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวิชานี้ในภาพนี้กลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่มวันนั่นเองดีมากค่ะดีมากต่อไปมาที่ภาพวิชาถัดไปอ่ะเอาเลขอะไรดีคะเพื่อนเด็กๆโอเคได้ยินแล้วเด็กๆขอเปิดอีกกลุ่มที่4ใช่ไหมคะดีมากค่ะอ่ะกลุ่มที่4จะตอบได้ว่า
4: art
0: again please
4: art
0: นั่นก็คือวิชาอะไรคะ
4: ศิลปะครับ
0: ศิลปะนั่นเองใครเห็นด้วยกดไลค์ดีมากค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆวิชานี้ก็คือวิชาอะไรนะคะ
5: ศ
0: ิ
5: ลปะ
0: art art วิชาศิลปะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้ไปคือกลุ่ม4นั่นเองค่ะต่อไปขอเริ่มเปิดจากหมายเลข5ค่ะขอต่อหมายเลขอะไรดีหมายเลข1ค่ะเด็กๆไม่ส่งเสียงดังเด็กๆไม่ส่งเสียงดังนะคะอ่ะเลขอะไรเลข2ใช่ไหมคะอ่ะใครได้ใช่กลุ่มที่3อ่ะหนูลองตอบเลยค่ะคือวิชาอะไรเอ่ย
2: PE
0: Again please
2: PE
0: คือวิชาอะไรคะ
2: พละศึกษาค่ะ
0: ขอชื่อเต็ม
2: พละศึกษา
0: ขอชื่อเต็ม
2: พละศึกษากับ
0: ขอชื่อเต็มว่า
2: พละศึกษา
0: สุขศึกษาและพละศึกษาใช่ไหมคะมาดูสิดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือวิชาอะไรคะ PE นั่นเองกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่3ใช่ไหมคะต่อไปอีก1วิชาอีก1วิชาเด็กๆดูเลยค่ะ
6: Social Studies
0: อ๋อมีเสียงออกมาเลยอ่ะต่อไปขอเปิดภาพนี้แผ่นสีนี้ชัดเจนหรือยังกลุ่มที่ตอบได้เร็วที่สุดคือกลุ่ม4ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องยอมรับฟังเสียงของเพื่อนด้วยนะคะเด็กๆออกเสียงคำศัพท์คำนี้อีกรอบจะได้ว่า
4: social studies
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่4นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูขอสุ่มกลุ่ม2กลุ่มที่

0: 2อ่านวิชานี้ให้ฟังหน่อยค่ะใช้ไมค์เลยค่ะขอหนึ่งคนตัวแทนจะได้ว่า
1: art
0: art
1: art
0: เก่งมากต่อไป group 1อ่ะ1คน
2: ไทย
0: ไทยอ่ะขออีก1คนในกลุ่มที่1ตะวันใช่ไหมคะตะวันขอคำนี้ค่ะ
2: PE
0: เก่งมากค่ะและกลุ่มที่กลุ่มไหนยังไม่ค่อยได้ตอบกลุ่มที่5ใช่ไหมคะอ่ะกลุ่มที่5ปณิดาแก้วตาใช่ไหมเอ่ยหนูจะตอบคำตอบคำนี้ค่ะจะได้ว่าอะไรวิชา
2: Social study
0: อีกรอบค่ะอีกรอบค่ะ
2: Social study
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆขอเสียง S ด้วย
2: Social study
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆได้สิไหมคะได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยอ่ะไม่เป็นไรนักเรียนทุกคนเลยค่ะทุกคนพูดคำศัพท์คำนี้จะได้ว่าเก่งมากค่ะปรบมือตนเองนะคะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเด็กๆ look at the picture look at the picture นี่คือวิชาอะไรนะคะดีมากค่ะต่อไปเราจะมาถามถ้าเราอยากจะถามว่าวิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรวิชาที่ชื่นชอบคือวิชาอะไรเราจะสามารถถามได้ว่าอย่างไรเด็กสังเกตนะคะเด็กสังเกตวันนี้จะมีการใช้โครงสร้างแบบใหม่การใช้โครงสร้างแบบใหม่นะคะจะยาวสักนิดนึงนะคะเด็กๆสังเกตมีคำว่าอะไรขึ้นต้นคะ what ดีมากเด็กๆคำว่าชื่นชอบคำว่าชื่นชอบนั่นก็คือคำว่าใครสามารถตอบได้บ้างมีคุ้นๆออกมาแล้วใช่ไหมเอ่ยออกเสียงว่าอย่างไรจำได้ไหมจำได้ไหมคะเด็กๆลองดูคำนี้นะคะเด็กๆลองดูคำนี้นะคะเด็กๆคำนี้จะหมายถึงชื่นชอบเราจะออกเสียงว่า favorite.เก่งมากค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า What is your favorite subject? อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคจะค่อนข้างยาวนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังประโยคจะได้ว่า What is your favorite subject? อีกรอบนะคะ What is your favorite subject? เด็กๆลองพูดตามนะคะทีละคำ Everyone repeat after me Repeat after me subject. What is your favorite subject? เด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเด็กๆค่อยๆพูดช้าๆนะคะเด็กๆฝากจดประโยคลงไปด้วยนะคะประโยคก็จะได้ว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject?อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า What is your favorite subject? จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนต่อไปนะคะเวลาที่เราตอบนะคะเราจะสามารถตอบได้ว่าอะไรโครงสร้างประโยคนะคะสามารถตอบได้ว่า My favorite subject is English ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆเก่งมากค่ะก็จะได้โครงสร้างการใช้ถามเกี่ยวกับความชื่นชอบนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะลงบนกระดานด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะจดโครงสร้างประโยคนี้นะคะลงในสมุดได้เลยค่ะคุณครูให้เวลา2นาทีนะคะ I give you 2 minutes to do this 2นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเด็ก ็กๆลองอ่านประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้ให้ฟังอีกรอบค่ะ Your favorite subject อีกรอบค่ะ Is your favorite subject What is your favorite subject อีกรอบนะคะ What is your favorite subject ใช้สมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะใช้สมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรียบร้อยหรือยังเพื่อนเด็กๆเร่งมือเลยค่ะเด็กๆเร่งมือค่ะดีมากนะคะดีมากค่ะเขียนแค่หนึ่งอันนี้ไม่เอาอันนี้ลบออกเรียบร้อยหรือยังเรียกเขียนลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีกลุ่มที่3กลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่4เป็นอย่างไรบ้างกลุ่มที่5ได้หรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่มที่5ได้ไหมเอ่ยไหนเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมถัดไปนะคะต่อไปนะคะเด็กๆ เรามาดูวิชานี้กันบ้างค่ะคำถามประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรใช้คำถามเดิมเลยค่ะเด็กๆ look at the screen look at the screen ประโยคคำถามจะได้ว่าขึ้นต้นด้วย what เด็กๆประโยคWhat is your favorite subject? อีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่า What is your favorite subject? เด็กๆคุณชื่นชอบวิชาอะไรนะคะเด็กๆดูที่ภาพแล้วจะต้องวิชาอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเวลาตอบเด็กๆเวลาตอบจะต้องขึ้นต้นว่า My favorite subject is อะไรเอ่ยต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรคะเติมคำศัพท์วิชาวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าเก่งมากนะคะดีมากค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า My favorite subject is science My favorite subject is science วิชาที่ฉันชื่นชอบก็คืออะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆคำถามใครจำได้แล้วบ้างประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรประโยคคำถามจะได้ว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject? ได้ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะประโยคคำถามจะได้ว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject? วิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรเด็กๆวิธีการตอบนะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะขึ้นต้นว่า My favorite subject is อะไรเอ่ยเก่งมากค่ะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า my subject is Thai นั่นเองนะคะจะได้ลักษณะการตอบแบบนี้เลยนะคะเด็กๆสังเกตวันนี้คำว่าชื่นชอบคำว่าชื่นชอบนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า favorite เด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะเด็กๆก็จะได้ว่า favorite ดีมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปต่อไปเด็กๆนับซิว่ามีทั้งหมดกี่วิชา how many กลุ่มถูกกลุ่มที่2มีกี่วิชาคะ
1: 8
0: subjects ใช่ไหมคะ8วิชาต่อไปดาเนียต่อเลยนะคะดาเนียครูแก้วตาขอเป็นภาพคำศัพท์ภาพนี้ค่ะจะได้ว่า
1: social studies
0: เก่งมากต่อไป
1: math
2: music
0: again please
1: music
0: ต่อไป
1: science ต
0: ่อไป
1: ไ
0: ทยต่อไปทุกวันกลุ่มที่1กลุ่มที่1ใช่ไหมลูกข้อ1คนข้อ1คนวิชานี้จะได้ว่าอย่างไรใครดียกมือซิกลุ่มที่1ภาพนี้ค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้คำศัพท์คำนี้จะได้ว่าจะออกเสียงว่าอย่างไรคะใช่ไหมเลยค่ะตะวันจะได้ว่า
1: art
0: ต่อไปค่ะลูกตะวันต่อเลย
2: English
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
2: PE
0: เก่งมากอีกรอบค่ะ
2: PE
0: ดีมากลูกและคำนี้อ่านไปหรือยังยังอ่านเลยลูก
2: mass
0: ดีมากนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าวันนี้เราจะมีวิชาที่เราจะเรียนกันทั้งหมดกี่วิชาคะ8วิชานั่นเองซึ่งคำถามจะขึ้นต้นด้วยเก่งมากอะไรนะคำถามจะขึ้นต้นว่าอย่างไรคะfavorite subject ดีมากเด็กๆประโยคคำถามนะคะนั่นก็คือ what is your favorite subject วิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรคือวิชาอะไรเวลาตอบจะตอบได้ว่าอย่างไรคะ my favorite subject is อย่างเช่นดีมากทีนี้ครูแก้วขอสุ่มคุณครูขอสุ่มนะคะกลุ่มที่2กลุ่ม2ขอ1คนนะคะตัวแทนครูแก้วมีคำถามว่า What is your favorite subject What is your favorite subject ขอ1คนในกลุ่มที่2ตอบว่าตั้งใจฟังเพื่อนนะคะกลุ่มที่5
1: My favorite subject is math
0: ใช่ไม่ใช่คะปรบมือให้เพื่อนในความพยายามหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆ เขาบอกว่าเขาชอบวิชาอะไรเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปแก้วขอสุ่มกลุ่มที่3กลุ่มที่3ด้วยประโยคคำถามที่ว่าอะไรคะเพื่อนๆ What is your subject ตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า My favorite subject isปลื้มตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไร
2: My favorite subject is
0: วิชาอะไรที่หนูชอบ
2: Music
0: เก่งมากนะคะต่อไปกลุ่มที่1ใบพลูเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าอย่างไรลูกใบพลูเมื่อกี้กลุ่มที่3ตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรเอเห็นมีน่าจะชอบวิชาศิลปะแน่เลยใช่ไหมคะใบพลูวาดภาพอะไรดูซิเพื่อนๆ วาดภาพอะไรเอ่ยวาดภาพการ์ตูนใช่ไหมคะแสดงว่าใบพลูต้องชอบวิชาอะไรคะ
3: ศ
0: ิ
3: ลปะ
0: ศิลปะตอบคำถามคุณครูแก้วตาหน่อยค่ะตอบคำถามคุณครูหน่อยนะคะคุณครูถามด้วยประโยคที่ว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject? หนูจะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นด้วยอะไรคะเพื่อน My favorite subject is
1: art
0: อีกรอบค่ะขออีกหนึ่งรอบ My favorite subject is art ตอบเลยค่ะ
1: My
0: favorite subject is art ตอบเลยลูก
1: My family
0: subject
1: is
0: art
1: art
0: art จับใจความได้ว่าใบพลูชอบวิชาอะไรคะ
3: ศ
0: ิลปะนั่นเองนะคะดีมากค่ะใบพลูต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีสมุดวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพแต่งประโยคนะคะหลังจากนั้นให้มีการจับคู่กับเพื่อนจับคู่กับเพื่อนใช่ไหมคะสลับการพูดถามและตอบหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองดูซิผลงานใครที่โดดเด่นนะคะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแต่ก่อนที่นำเสนอหน้าชั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องจับคู่เพื่อฝึกพูดการถามตอบก่อนนะคะใช้ประโยคที่เรียนในวันนี้นั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนนะคะเดินดูนักเรียนในขณะที่ทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือว่าแต่งประโยคนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วนะคะมีกิจกรรมให้นะคะเด็กๆนั่นก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับ my favorite subject เด็กๆจะต้องวาดภาพนะคะวิชาที่ตนเองเป็นอย่างไรคะชื่นชอบนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูนะคะมีการวาดภาพวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนดีมากค่ะนั่นก็คือ What is your favorite subject? What is your favorite subject? เด็กๆฝึกเขียนประโยคนี้ลงไปนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราเขียนตอบคำตอบเราก็จะได้ว่า My favorite subject is social studies ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆให้นักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยกิจกรรมนี้ทำในสมุดหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดคะสมุดหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดเอ่ย
3: สม
0: ุดนั่นเองนะคะให้ทำในสมุดนะคะพร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะทำได้ไหมเด็กๆอย่าลืมว่าเวลาที่เด็กๆวาดภาพและเขียนประโยคเสร็จแล้วให้เด็กเป็นอย่างไรด้วยคะจับคู่เพื่อฝึกพูดนั่นเองนะคะจับคู่เพื่อฝึกพูดนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาในการวาดภาพและเขียนประโยคนะคะ5นาทีหลังจากนั้นนะคะเมื่อครบ5นาทีเด็กๆจะต้องจับคู่เพื่อฝึกพูดเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยดีมากตั้งใจทำได้เลยค่ะแล้วแต่วาดภาพได้เลยแต่ต้องวาดให้ถูกต้องว่าเป็นวิชาอะไรนะคะต้องเขียนให้ชัดเจนนะปลื้มมีไม้บรรทัดเปล่าปลื้มไหนชอบวิชาอะไรชอบวิชาอะไรคะชอบภาษาอังกฤษดีมากหาวาดให้สวยเลยอ เด็กๆตั้งใจนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะวิชาศิลปะใช่เด็กๆตอนนี้นักเรียนจะต้องวาดภาพเกี่ยวกับวิชานะคะวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ลูก
4: ให้เขียนข้างล่างแล้วก็วาดรูปข้างบนใช
0: ่
4: ไหม
0: ใช่ตามตัวอย่างเนี้ยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะว่าว่าอย่างไรเร็วเด็กๆตอนนี้ใครวาดวิชาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2มีกลุ่มที่2เมื่อกี้วาดวิชาอะไรเอ่ยเมื่อกี้วิชาอะไรคะศิลปะเห็นตัวเลขแบบนี้ต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่เลยใช่ไหมคะบางทีวาดภาพอะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอ่ยเร็วทำได้ไหมเอ่ยดีมากขอเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมขอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนหน่อยได้ไหมเด็กๆลองมาดูตัวอย่างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองมาดูตัวอย่างของกรุ๊ป2ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าใบหม่อนจะชื่นชอบวิชาอะไรคะชื่นชอบวิชาอะไรภาษาไทยนั่นเองนะคะดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถวาดวิชานะคะให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะไหนเอ่ยเขียนเครื่องหมายคำถามใหม่อีกหนึ่งรอบเขียนเครื่องหมายคำถามใหม่อีกหนึ่งรอบลูกชอบดนตรีเหรอคะเขียนหน้าเดียวพอปลื้มเขียนหน้าเดียวเขียนตัวเล็กๆเขียนอย่างไรเครื่องหมายคำถามลบใหม่เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรลบเลข2ออกลบเลข2ออกจะได้ว่าอย่างไรนี่วิชาอะไรคะวิชาศิลปะไหมวิชาอะไรเอ่ยดนตรีนี่ชอบวิชาอะไรภาษาอังกฤษเพื่อนๆลองมาดูอีกหนึ่งผลงาน อันนี้เป็นของเจ้านายใช่ไหมเอ่ยเจ้านายวาดภาพในลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นวิชาอะไรคะเป็นวิชาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ English ใช่ไหมคะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางวาดได้แบบนี้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถวาดภาพนะคะให้สัมพันธ์กับวิชาต่างๆได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเด็กๆเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆจะต้องฝึกเป็นอย่างไรคะสลับกันพูดถามและตอบด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะโดยมีทั้งหมดมีแผ่นสีแผ่นสีอะไรลูกสีชมพูและมีตัวเลขมี numbers ตัวเลขต่างๆนั่นเอง everyone look at the screen look at the screen ให้มองที่หน้าจอกลุ่มที่1มองที่หน้าจอ look at the screenLook at the screen กลุ่มที่5กลุ่มที่4 3และ2ดูที่หน้าจอใช่ไหมคะดูที่หน้าจอเด็กๆจะเลือกหมายเลขใดดีคะ Picture number 2มาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะสรุปความรู้ในวันนี้กลุ่มที่1อ่ะไมคี้จะตอบว่าอย่างไรลูก
5: Social study
0: อีกรอบค่ะ
5: Social study
0: ขอมีเสียง S ตรงนี้ด้วย
5: Social study
0: เด็กๆประโยคภาพวิชานี้นะคะนั่นก็คือ Social studies Social studies ต่อไป Picture number อะไรดี Picture number บอกมาว่าภาพที่1ใช่ไหมคะแผ่นสีที่1จะได้เป็นวิชาอะไรคะดาเนียดาเนียจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆฟังเสียงของดาเนียนะคะจะได้ว่า
6: Maths
0: ดีมากนะคะนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะหมายเลขอะไรลูก6ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เมเมตอบเองเลยนะคะเพื่อนๆฟังเสียงของเมเมนะคะว่าจะได้ว่าอย่างไรง่ายมากใช่ไหมคะเป็นวิชาอะไรลูก
7: PE
0: PE อีกรอบดังๆค่ะ
7: PE
0: อีกรอบค่ะ
7: PE
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปค่ะต่อไป7เลข7นั่นเองนะคะจะได้เป็นเจ้านายเจ้านายใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะเจ้านายจะตอบว่า
8: English
0: English เก่งมากนะคะต่อไปหมายเลขอะไรดีต่อไปหมายเลข Picture number number 4 4ใช่ไหมคะ4นะคะใบหม่อนใบหม่อนตอบคุณครูแก้วตาหน่อยค่ะใบหม่อนตอบคุณครูหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไรคะ
8: Science
0: เก่งมากนะคะต่อไปต่อไปหมายเลขตะวันบอกว่า8เลข8ใช่ไหมคะเลข8ตะวันจะตอบว่าอย่างไรลูกตะวันใช้ไมค์ตะวันใช้ไมค์เพราะตะวันเลือกเองนะคะตอบว่า
8: Art
0: ดีมากค่ะต่อไปต่อไป Numberหมายเลข3ใช่ไหมน้องทีน้องทีตอบว่าอย่างไรลูกใช้ไมค์ค่ะใช้ไมค์ใช้ไมค์ตอบว่า
8: Music
0: ดีมากค่ะและเลข5นะคะสุดท้ายเลข5สุดท้ายนั่นก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆทุกคนตอบพร้อมกันค่ะ
9: ใช
0: ่เก่งมากนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนทั้งหมดกี่วิชาคะ8วิชานั่นเองนะคะครบถ้วนทุกวิชาเลยนะคะที่เป็นวิชาพื้นฐานของเราใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นประโยคแบบ WH question ใช่ไหมคะเป็นการถามตอบนะคะเป็นการถามตอบประโยคคำถามในวันนี้นั่นก็คือ What is your favorite subject? What is your favorite subject? ต่อไปนะคะเวลาตอบให้เด็กตอบอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างเป็นวิชาอะไรคะ ิชาอะไรเอ่ย English นั่นเองวิชาภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะจะตอบได้ว่า my favorite subject is English นั่นเองนะคะวิชาที่ฉันชื่นชอบนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้โครงสร้างนะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามที่คุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้มีคำถามไหมคะ any questions มีคำถามไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่มีเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาที่บทเรียนในครั้งถัดไปเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ days in a week days in a week บทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ days in a weekสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่23และ24ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
2: Lady
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

0: อนที่1ตะลุยป่าอักษร3หมู
1: ่เพื่อนๆวันนี้ฉันต้องไปบ้านคุณยายมีใครจะไปกับฉันบ้าง
2: บ้านคุณยายของสีเมืองที่มีสวนผลไม้น่ะหรอ
1: ใช่แล้วคุณยายบอกว่าผลไม้ในสวนสุกเยอะแล้วนะ
3: ว้าวฉันไปด้วยคน
4: ฉันไปด้วย
1: ฉันเขียนแผนที่มาเรียบร้อยแล้ว
3: ทำไมแผนที่ของสีเมืองซับซ้อนอย่างนี้อ
1: ่
3: ะ
1: ไม่หรอกนาเราไปกันเถอะฉันว่าเราควรไปทางนี้นะ
0: เด็กทั้ง4ออกเดินทางมุ่งหน้าไปบ้านคุณยายที่ต้องผ่านป่าใหญ
1: ่ฉันได้ยินเสียงไก่
4: ใช่ใช่ฉันก็ได้ยินเสียงไก่เสียงไก่กระต๊อกกระต๊อก
3: ก็นั่นไงแม่ไก่ตัวเบ้อเริ่มเลย
2: อู้ตรงนั้นมีหีบสมบัติ
1: หีบสมบัติอะไรเหรอมีขีด
2: ก็นั่นไงใกล้แม่ไก่ตัวนั้นมีหีบสมบัติ
1: หยุด
3: อยู่ดีระวัง
5: หยุดหยุดหยุดเจ้าเด็กน้อยพวกเธอรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหน
3: คุณแม่ไก่คะพวกเราขอโทษนะคะ
1: พวกเราจะไปบ้านคุณยายของผมครับ
2: ที่นี่คือที่ไหนคะหนูงงไปหมดแล้ว
5: ที่นี่คือป่าอักษรสามหมู่จ้ะ
3: ป่าอักษรสามหมู่เหรอคะ
4: คุ้นๆแฮะแล้วในหีบนั้นมีอะไรเหรอครับ
5: ในหีบนี้น่ะเหรอก็มีอักษรสามหมู่ไงล่ะเด็กๆอยากรู้ไหมฉันจะอธิบายให้ฟังพวกเธอรู้ไหมว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแล้วเราก็แบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวออกเป็น3กลุ่มตามเสียงนะเรียกว่าอักษรสามหมู่อักษรหมู่แรกคืออักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวเคยได้ยินไหมว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง
4: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งคืออะไรอะคะ
5: ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งเหรอก็คือวิธีการจำพยัญชนะในอักษรกลางไงล่ะพยัญชนะต้นของแต่ละคำคือพยัญชนะอักษรกลางฟังนะไก่กอไก่จิกจอจานเด็กดอเด็กตายตอเต่าบนบอใบไม้ปากปอปลาโอ่งออ่างไงล่ะ
4: 1 2 3 4 5 6

0: 7มีแค่7ตัวเองนี่ครับ
1: ดอชดากับตอปตักหรือเปล่าคะออกเสียงเหมือนดอเด็กกับตอเต่าเลย
2: เก่งมากจ้ะแต่ยังเหลืออีก2หีบนะฉันจะพาพวกเธอเดินทางต่อไปเองไปกันเถอะเด็ก
3: ๆแม่ไก่นำทางเด็กทั้ง4คนหาหีบสมบัติอีก2หีบเด็กๆรู้สึกสนุกและตื่นเต้น
4: ไก่จิกเด็กตายบนป่าโอ่งไก่จิกเด็กตายบนป่าโอ่ง
1: ฮึนั่นไงหีบสมบัติที่2
2: ระวังนะเด็กๆตรงนั้นอาจจะมีงูอยู่ก็ได้ไหนๆฉันขอดูก่อนสิน
5: ี่มันอะไรกันเนี่ย
6: พวกเธอดูนั่นสิใกล้ๆคุณแม่ไก่ก็มีหีบสมบัติละ
2: ถอยดูก่อนนะจริงๆตรงนี้เนี่ยผู้ดูแลหีบสมบัติคือเจ้างูใหญ่หีบนี้เป็นหีบอักษรต่ำแต่ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเจ้างูใหญ่แอบไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันนะสิ
0: อักษรต่ำคืออะไรอะครับ
2: อักษรต่ำนะเหรอฉันจะอธิบายให้พวกเธอฟังนะหมู่อักษรต่ำเนี่ยมีพยัญชนะอยู่ทั้งหมด24ตัวแต่ไม่ยากหรอกนะเด็กๆเอาล่ะฟังดีๆอักษรต่ำแบ่งเป็น2กลุ่มก็คืออักษรต่ำคู่กับอักษรต่ำเดียวอักษรต่ำคู่มี14ตัวให้พวกเธอจำว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อไหนเด็กๆลองบอกซิว่ามีพยัญชนะอะไรบ้าง
0: พ่อพอพานพอสำเภาขาคอควายคอคนคอระฆัง
1: ฟันฟอฟันทองทอรหารทอมันโททอผู้เฒ่าและทอธงค่ะ
5: ซื้อซอโซ่ช้างชอช้างและชอเชอครับ
6: ฮ่อก็คือฮอนกฮูก
2: เก่งมากๆเลยมาที่อักษรต่ำเดี่ยวกันบ้างนะอักษรต่ำเดี่ยวมีพยัญชนะอยู่10ตัวงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกจำแบบนี้นะงูก็คืององูใหญ่คือยอหญิงนอนนอหนูอยู่ยอยักษ์ณนอเนนริมรอเรือวัดวอแหวนโมมอม้าลีลอจุลาและสุดท้ายโลกคือลอลิงจ้ะ
1: ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ
2: เอาล่ะเด็กๆใกล้จะมืดแล้วรีบไปต่อกันเถอะ
5: พวกเราก็เดินกันมาไกลแล้วอดทนหน่อยนะน่าจะใกล้ถึงบ้านคุณยายแล้ว
1: เริ่มมืดแล้วฉันกลัวฮึมีขีดมีอะไรหรอเธอสะกิดฉันทำไมอ่ะ
6: ฉันไม่ได้สะกิดเธอนะบัวแดง
1: เฮ้ยถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครล่ะหรือว่า
2: สงสัยเจ้าผีน้อยจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แน่เลยแต่พวกเธออย่ากลัวไปนะผีน้อยทำหน้าที่ดูแลหีบอักษรสูงจ้าน
1: ั่นไงหีบอักษรสูง
2: อยากกลับบ้านกันแล้วไม่ใช่หรือฟังฉันอธิบายเรื่องอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงมีกี่ตัวรู้ไหมเด็กๆลองทายดูซิ
5: 10ตัวหรือเปล่าครับ
2: เกือบถูกจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วมีอยู่11ตัวมีวิธีการจำแบบง่ายๆด้วยนะให้พวกเธอจำแบบนี้ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอธิบายหน่อยซิว่ามันมีพยัญชนะอะไรบ้าง
5: ผีพอพึ่งฝากฟอฟ้าถุงทอถุงทอฐานข้าวขอไข่ขอขวดสารสอเสือสอสาราสอฤาษีให้หอหีบและฉันช้อชิงใช่ไหมครับ
2: ถ้าถูกต้องนะจ๊ะเป็นยังไงล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงมีความสำคัญมากๆเลยนะเด็กๆก่อนจะไปเนี่ยพวกเธอสัญญากับฉันก่อนได้ไหมว่าจะท่องอักษรสูงกลางต่ำให้ได้
3: เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้อักษรสามหมู่ครบแล้วแม่ไก่ก็ช่วยกันบอกทางออกจากป่าให้เด็กทำให้เด็กเดินทางมาถึงบ้านคุณยายอย่างปลอดภัย
7: มาถึงกันแล้วหรือเด็กๆมัวไปเดินเล่นในป่าอักษรสามหมู่อยู่ละสิ
1: คุณยายรู้จักป่าอักษรสามหมู่ด้วยหรอคะ
0: พวกเราเจอแม่ไก่ด้วยครับ
6: หิวจังเลยค่ะคุณยาย
7: เอาละ

0: ก่อนจะไปกินข้าวนะตอบยายหน่อยสิว่าอักษรสามหมู่เนี่ยมีอะไรบ้าง
1: อักษรกลางมี9ตัวครับ
2: อักษรสูงมี11ตัวครับผม
3: อักษรต่ำ24ตัวค่ะ
4: แบ่งเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ด้วยค่ะคุณยาย
0: อ่ะขออีกหนึ่งคำถามละกันนะเอ๊ชื่อของแต่ละคนเนี่ยมีอักษรอะไรกันบ้างนะ
2: ผมขอตอบก่อนนะครับอยู่ดียอยักษ์อักษรต่ำเดียวดอเด็กอักษรกลางครับ
4: หนูค่ะมีขิดมอม้าอักษรต่ำเดียวขอไข่อักษรสูงค่ะ
3: บัวแดงบอใบไม้กับดอเด็กอักษรกลางทั้งสองตัวเลยค่ะ
1: สีเมืองครับสอสาราอักษรสูงมอม้าอักษรต่ำเดียวครับผม
0: เก่งมากจ้ะเด็กๆไปกินข้าวกันได้แล้วยายหิวละ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ละพฤศจิกาและธันวาคมสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชา
1: คณ
0: ิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือครูอัดครับ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางหวังว่าคงสบายดีนะสบายดีไหมลูกสบายดีนะครับจากบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกจำได้ไหมเอ่ยนะโมลูกเราเรียนรู้เรื่องอะไรครับ
2: โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้นโมน้อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของกระบวนการในการแก้ปัญหาเป็นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเริ่มต้นเราทำอะไรก่อนนะลูกเริ่มต้นวันใหม่ลูกเริ่มต้นเราทำอะไรครับการแก้ปัญหา
3: อ่านโจทย์ปัญหาค่ะ
0: อ่านทำความเข้าใจปัญหานั่นเองเยี่ยมมากเอาประมือให้วันใหม่น้อยนะอ่านทำความเข้าใจปัญหาแล้ววิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรจากนั้นเราก็ทำอะไรต่อครับปลื้มลูกเราทำอะไรต่อ
3: วางแผนนะครับ
0: วางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมอ๋อเราอาจจะใช้อะไรในการวางแผนในการแก้ปัญหานะเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือแผนภาพนั่นเองนะช่วยกันวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็หาคำตอบออกมานะครับและสุดท้ายเมื่อได้คำตอบแล้วเราตอบเลยไหมเราต้องทำอะไรด้วยครับตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผลหรือไม่นะครับในครั้งนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะเราจะมาแก้ปัญหากันอย่างเข้มข้นเลยนะครับในเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินนะในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเด็กๆจะต้องแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีได้นะจะต้องแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินได้นะครับให้เหตุผลได้นะและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะให้เด็กๆมาช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนี้นะครับจากที่เราได้ทบทวนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่ากระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหานั้นมีกี่ขั้นตอนนะลูกกี่ขั้นตอนครับ4ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหากันเลยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับโจทย์ปัญหานี้ว่าอย่างไรนะอ่านพร้อมกันก่อนนะครับ1 2 3สร้างถนนสาย1ใช้เวลา27เดือนเหลือเวลาที่ใช้สร้างถนนอีก11เดือนใช้เวลาสร้างถนนไปแล้วกี่เดือนเอ๊ะจากที่เด็กๆนะครับได้อ่านทำเข้าใจปัญหาไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูถามว่าเขาทำอะไรกันลูกเนี่ยเขาทำอะไรกันสร้างถนนใช่ไหมครับและสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับใครตอบได้บ้างเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้ง5ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือลูกปณิดาลูกสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับโจทย์ถามอะไรเราเอ่ยจากที่เราได้อ่านโจทย์ปัญหาไปเมื่อสักครู่นี้
2: ใช้เวลาสร้างถนนไปแล้วกี่เดือนค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องเอาประมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือใช้เวลาสร้างถนนไปแล้วกี่เดือนสังเกตคำสำคัญคำว่าอะไรนะลูกจะเห็นว่ามีคำสำคัญคำว่ากี่นั่นเองเลยบ่งบอกว่าอ๋อประโยคนั้นเป็นประโยคคำถามนั่นคือสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่โจทย์ถามเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์อะไรนะเยี่ยมมากเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเราบ้างลูกชัยพฤกษ์ลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ
4: สร้างถนนสร้างถนนสาย1ใช้เวลา27เดือนเหลือเวลาสร้างถนนใช้สร้างถนนอีกเดือน
0: อีกกี่เดือนนะ
4: 11เดือนครับ
0: 11เดือนนะครับถูกต้องไหมถูกต้องเอาประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือสร้างถนนสาย1ใช้เวลา27เดือนนะครับ

0: เหลือเวลาที่ใช้สร้างถนนอีก11เดือนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์ปัญหาเรียบร้อยสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเรามาช่วยกันวางแผนสิครับให้เด็กๆลองช่วยกันวางแผนสิว่าน่าจะใช้วิธีการใดจากโจทย์ปัญหานี้นะครับให้เด็กๆแต่ละกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางแต่ละกลุ่มลองลงมือช่วยกันวางแผนในการแก้ปัญหาเราอาจจะใช้แผนภาพก็ได้นะครับลองลงมือเลยครับน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบดีนะลองเขียนแผนภาพดูนะบางคนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วนะครับลองปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มดูก่อนนะเอ๊ะถ้าเราใช้วิธีการลบเหตุใดเราถึงใช้วิธีการลบนะต้องมีเหตุผลด้วยนะครับต้องให้เหตุผลได้ว่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนออกมานั้นเพราะเหตุใดเราจึงเขียนเช่นนั้นนะลงมือวางแผนเลยลูกใครวางแผนเรียบร้อยแล้วแสดงว่าต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้แล้วนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้แล้วนะลองช่วยกันคิดช่วยกันทำร่วมมือรวมพลังกันนะครับบางคนหาคำตอบแล้วด้วยให้แต่ละกลุ่มชูป้ายขึ้นชูป้ายขึ้นชูป้ายขึ้นชูป้ายขึ้นชูป้ายขึ้นกลุ่มที่4ชูป้ายขึ้นกลุ่ม1เครื่องหมายเท่ากับไปไหนเครื่องหมายเท่ากับไปไหนกลุ่ม5เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลุ่มที่เริ่มที่กลุ่มที่2กลุ่มที่2ลูกเราได้ประโยคสัญลักษณ์ใดประโยคสัญลักษณ์ใดลูก
1: 27ลบ11เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: 27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมทำไมเราถึงได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ล่ะลูกให้เหตุผลได้ไหมให้เหตุผลได้ไหมลูกเจ้านายลองให้เหตุผลสิลูกทำไมเราถึงคิดว่าเป็น27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดตามความคิดเราเลยเพราะอะไรลูกได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูกลุ่มอื่นก่อนนะครับกลุ่มที่3แล้วลูกกลุ่มที่3ประโยคสัญลักษณ์เราคืออะไรครับกลุ่มที่3ลูก
2: 27ลบ11ครับ
0: เท่ากับจำนวนใด
2: จำนวนใดค่ะ
0: ใช่ไหมอ่านให้เต็มนะครับ27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดเหตุผลทำไมเราถึงคิดว่าต้องนำ27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดลูก
2: ดูจากสิ่งที่โจทย์ถามครับ
0: ดูจากสิ่งที่โจทย์ถามใช้เวลาสร้างถนนไปแล้วกี่เดือนใช่ไหมแล้วดูอะไรอีกลูก
2: ดูคำว่ากี่ครับ
0: ดูคำว่ากี่ก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามไงลูกเดี๋ยวเราลองไปดูกลุ่มที่4บ้างประโยคสัญลักษณ์เป็นแบบใดนะกลุ่มที่4ลูกประโยคสัญลักษณ์อะไรชูให้ครูดูด้วยนะครับให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นชัดเจนด้วยนะของเราคืออะไรครับ
1: 27ลบ11เท่ากับจำนวนใดครับ
0: 27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเหตุผลแล้วลูกเหตุผลเหตุผลทำไมเราถึงคิดว่าเป็น27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดลูก
1: พระโจทย์บอกว่าสร้างถนนสาย1ใช้เวลา27เดือน
0: ก็คือทั้งหมดใช่ไหมทั้งหมดใช้เวลา27เดือนใช่ไหมลูกยังไงต่อ
1: เหลือเวลาที่ใช้สร้างถนนอีก11เดือนครับ
0: อ๋อเหลือเวลาที่ใช้สร้างถนนอีก11เดือนครับแล้วยังไงต่อลูก
1: ใช้เวลาสร้างถนนไปแล้วกี่เดือน
0: ก็เลยต้องเอามาลบใช่ไหมอ๋อโอเค

0: กลมที่5ละลูกกลมที่5ครับประโยคสัญลักษณ์เราคือ
1: 27ลบ11ค่ะ

0: ไม่แนะนำเท่าไหร่นะให้เด็กๆตีจากสิ่งที่โจทย์บอกดีกว่านะว่าน่าจะใช้วิธีการใดนะครับไม่อยากให้เราจำเป็นคำนะว่าเจอเหลือแล้วหมายถึงการลบอะไรในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกลุ่มที่1ก่อนนะกลุ่มที่1ประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คืออะไรครับชูให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางดูหน่อยและอ่านให้เพื่อนฟังด้วยประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คือ
1: 27ลบ10 11เท่ากับจำนวนใดคะ
0: 27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดอ่ะเยี่ยมมากอ่ะประเมินกลุ่มที่1หน่อยกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ด้วยอ่ะประเมินให้ตัวเองเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจากที่เด็กๆได้ทำไปนะเด็กจะเห็นว่าท่านครูนะครับมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนเดิมเด็กๆคิดว่าอมิตรถนนสาย1ใช่ไหมต้องใช้เวลาสร้างทั้งหมดกี่เดือนลูก
2: 20
0: เดือนใครออกมาเติมแผนภาพเป็นครูได้บ้างเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ประเมินครั้งยกมือด้านนี้ลุกมาด้านนี้ออกมาเขียนให้ครูหน่อยลองเติมข้อมูลจากสิ่งที่โจทย์บอกลงไปในแผ่นภาพดูนะเด็กๆอาจจะเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมเวลาสร้างถนนทั้งหมด27เดือนถูกต้องไหมลูกถูกต้องประเมินได้แน่นอนเยี่ยมมากนะลูกนะแล้วเขาบอกว่าอะไรลูกเขาบอกว่าเหลือเวลาสร้างอีกเท่าไหร่นะเหลือเวลาสร้างอีก11เดือนแสดงว่าในส่วนนี้กี่เดือนเนี่ยลูกเหลือเวลาสร้างอีกใครออกมาเติมได้บ้างมือจับหูจับแขนยกมือไลวินลุกมาไลวินมาเหลือเวลาสร้างกี่เดือนเติมให้ครูหน่อยกี่เดือน11เดือนถูกต้องไหมถูกต้องนะเอาประเมินไลวินหน่อยเยอะมากนะลูกนะและเราต้องการทราบอะไรเนี่ยลูกเราต้องการทราบส่วนไหนใครออกมาชี้ให้ครูดูได้บ้างว่าเราต้องการทราบส่วนไหนจากแผ่นภาพตรงไหนเอ่ยเราต้องการทราบตรงไหนเนี่ยใครออกมาชี้ได้บ้างเราต้องการทราบส่วนไหนใช่อยู่ตรงไหนสุดของส่วนแผ่นภาพชี้ให้ครูดูหน่อยได้ไหมใครออกมาชี้ให้ครูดูได้บ้างว่าในส่วนตรงไหนที่เราต้องการหาน้ำโอมาลุกมาต้องการหาส่วนไหนชี้ให้ครูดูหน่อยต้องการหาส่วนไหนส่วนนี้ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้น้ำโอหน่อยเยี่ยมมากนะประมือเยี่ยมมากนะกลับตั้งที่ได้นะครับนั่นก็คือเราต้องการหาส่วนนี้ใช่ไหมว่าใช้เวลาสร้างถนนไปแล้วกี่เดือนนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้เรายังไม่ทราบนั่นเองนะครับอาจจะใส่เครื่องหมายไว้นะใส่เครื่องหมายคำถามไว้นะครับเรายังไม่ทราบเนาะว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเด็กๆสังเกตเด็กๆจะเห็นว่าจากแผนภาพนี้จะมีส่วนรวมอยู่ส่วนย่อยอยู่ใช่ไหมใช่ไหมลูกเวลาทั้งหมดแบ่งออกเวลาทั้งหมด27เดือนนี้แบ่งออกเป็นส่วนย่อย2ส่วนใช่ไหมส่วนย่อยนั่นก็คือส่วนย่อยแรกนั่นก็คือเวลาที่เหลือใช่ไหมครับนั่นก็คือ11เดือนกับเวลาที่ใช้สร้างถนนไปแล้วนะส่วนรวมอยู่ที่ไหนนะส่วนรวมอยู่ที่ไหนนะลูกอ๋อส่วนรวมอยู่ที่ศีรษะมือจับศีรษะทั้งต้นทางและปลายทางนะเราร้องเพลงส่วนย่อยส่วนรวมพร้อมกันนะครับส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมนั่นหมายความว่าถ้าเรานำส่วนย่อย2จำนวนนี้มารวมกันก็จะต้องเท่ากับ27เดือนนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะมาช่วยกันคิดว่าจากเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับได้ลองคิดไปนะเราอาจจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้หลากหลายแบบนะอย่างเช่นแบบแรกนะครับอาจจะเขียนได้เป็น27ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ11เพราะเหตุใดลูกทำไมเราถึงเขียนแบบนี้ได้ส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อย

0: ย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมแสดงว่าถ้าเรานำส่วนรวมนะก็คือเท่าไหร่ครับ27เดือนใช่ไหมเวลาในการสร้างถนนทั้งหมดลบด้วยอ๋อสร้างไปแล้วกี่เดือนไม่ทราบใช่ไหมครับเวลาที่สร้างถนนไปแล้วกี่เดือนไม่ทราบแต่ว่าเหลืออีก11เดือนนะเหลืออีก11เดือนนะครับก็คือเท่ากับ11นั่นเองลบกันแล้วต้องเท่ากับ11นะฉะนั้นแล้วเราจึงสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ในลักษณะนี้นั่นก็คือ27ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ11นะครับเนื่องจากใช้เวลาสร้างทั้งหมด27เดือนนะใช้เวลาในการสร้างถนนทั้งหมด27เดือนสร้างไปบางส่วนใช่ไหมครับจนเหลือเวลาอีก11เดือนจะต้องแล้วเสร็จนั่นเองนะลูกนะแบบที่2จะตรงกับของใครบ้างนะครับของปลายทางนะจำนวนใดบวก11เท่ากับ27ใช่ไหมส่วนรวมคืออะไรลูกส่วนรวมคือ27ใช่ไหมส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมกันเป็นส่วนรวมเวลาที่ใช้สร้างไปแล้วกี่เดือนไม่ทราบรวมกับเวลาที่เหลืออยู่ก็จะต้องเท่ากับเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการสร้างถนนนั่นเองนะครับฉะนั้นแล้วในแบบที่2นี้เราก็อาจจะเขียนได้เป็นจำนวนใดบวกด้วย11เท่ากับ27นั่นเองเนื่องจากเวลาที่ใช้สร้างถนนไปแล้วรวมกับระยะเวลาที่เหลือ11เดือนจะเป็นเวลาที่ใช้สร้างถนนทั้งหมด27เดือนนั่นเองนะครับและอีกแบบนึงจะตรงกับของเด็กๆไหมนะ27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดนั่นเองถูกต้องไหมถูกต้องประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะก็คือแบบที่3นั่นเองนะครับอาจารย์ทำไมลูกนำ27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดเพราะว่าอะไรลูกเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะทราบว่าเวลาไปเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะเราอาจจะนำเวลาที่ใช้สร้างถนนทั้งหมดนั่นก็คือ27เดือนลบด้วยเวลาที่เหลืออีก11เดือนนั่นเองเด็กๆลองช่วยกันหาคำตอบสิครับว่า27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดครับ27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใดลูกกลุ่มที่1ได้เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วชูสูงสูงเลยให้เพื่อนๆปลายทางได้เห็นว่าอ๋อเราหาคำตอบได้แล้วนะแล้วเด็กๆปลายทางแล้วครับได้คำตอบหรือยังเอ่ยลองหาคำตอบสิลูกได้คำตอบเท่าไหร่นะเมื่อเด็กๆได้คำตอบว่า16เด็กๆต้องตีความออกมาให้ได้แปลความออกมาให้ได้ว่า16นั้นหมายถึงอะไรลูกกลุ่มที่1จากโจทย์ปัญหาเราได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้คำตอบเท่าไหร
1: ่16ครับ
0: 16คือ16อะไรจากโจทย์ปัญหาคือ16อะไรมีหน่วยเป็นอะไร16อะไร
1: อกเดือนครับ
0: 16เดือนนะ27ลบด้วย11เท่ากับ16อ้าวกลุ่มที่2แล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่ลูก
1: 16ค
0: ่
1: ะ
0: ได
1: ้16
0: 16หมายถึงอะไรเวลาที่ใช้ในการสร้างถนนไปแล้วกี่เดือน
1: 16เดือนค่ะ
0: 16เดือนนะอ้าวกลุ่มที่3ชูป้ายชูป้ายขึ้นเครื่องหมายเท่ากับไปไหนกลุ่มที่3นะประโยคสัญลักษณ์นะ27ลบด้วย11เท่ากับจำนวนใด
2: 16ครับ
0: 16หมายถึงอะไร
2: จำนวนเดือนที่สร้างถนนไปแล้วครับ
0: เยี่ยมมากนะกลุ่มที่4กลุ่มที่4ในชูป้ายหน่อยนะครับได้คำตอบเท่าไหร่ลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 16ครับ
0: หมายถึงอะไร16ในที่นี
1: ้ผลลบครับ
0: ผลลบ16มีหน่วยเป็นอะไร
1: หน่วยเป็น6ครับ
0: 16อะไร16
1: 16 10ครับ
0: 16เดือนนะ16เดือนกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ไหนคำตอบของเราคือ
3: 16ค่ะ
0: 16 16อะไร
3: 16

0: เดือนค่ะ
1: 16เดือนนั่นเองก็คือเวลาที่ใช้ในการสร้างถนนไปแล้วใช่ไหมครับถูกต้องไหมนะนั่นก็คือใช้เวลาสร้างถนนไปแล้ว16เดือนเอาประเมินให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับถ้าเราต้องการที่จะตรวจสอบว่า16เดือนเราได้คำตอบมาแล้วใช่ไหมเราอาจจะยังไม่มั่นใจเด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่จากที่เราได้คำตอบไปเมื่อสักครู่นี้16เดือนถูกต้องไหม16เดือนถูกต้องไหมลูกใครให้เหตุผลได้บ้างมีบางคนบอกว่าถูกต้องเพราะอะไรอ่ะนโมลูกถูกต้องไหมคิดว่าถูกต้องไหมคำตอบ
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องเพราะเหตุใดเพราะเหตุใด
0: นำ27ลบด้วย11นำ
1: ได้เท่ากับ16ถูกไหมเราหาออกมาแล้วแล้วทำไมถึงคิดว่า16เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: นำ7ไปลบด้วย1เท่ากับ6ครับ
1: อันนั้นคือกระบวนการในการหาคำตอบใช่ไหมแต่เหตุผลละลูกเหตุผลถ้าเราจะตรวจสอบความถูกต้องจะทำยังไงกลุ่มที่3ปลื้มลูกปลื้มช่วยกัน
2: เอา11
1: ไป
2: บวกด้วย16ครับ
1: อ๋อนำ11บวกด้วย16และได้เท่ากับ27ไหม
2: เท่ากับ
1: เยี่ยมมากประเมินให้ปลื้มหน่อยนะน้ำโมก็เกือบถูกต้องแล้วนะปรับอีกนิดหน่อยนะครับจะเห็นว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าใช้เวลาสร้างถนนไปแล้ว16เดือนใช่ไหมเหลือเวลาสร้างถนนอีก11เดือนนั่นหมายความว่าใช้เวลาในการสร้างทั้งหมดเท่าไหร่ครับ16บวกด้วย11ซึ่งเท่ากับ27นั่นเองนะซึ่งก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือเราอาจจะลองแทนในแผนภาพดูก็ได้นะเราจะเห็นว่าส่วนย่อย2จำนวนนั่นคืออะไรครับ11กับ16ใช่ไหมแสดงว่าถ้าเราร้องเพลงเราจะได้ว่าอะไรส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมแยกออกเป็นส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยส่วนย่อยรวมการเป็นส่วนรวมแสดงว่า16กับ11ใช่ไหมเป็นส่วนย่อยส่วนย่อย2จำนวนนี้รวมกันต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ27นั่นเองซึ่งเท่ากับ27นะจึงได้ว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับการอ่านปฏิทินกันบ้างนะเกี่ยวกับวันเดือนปีนะครับให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอ่านไปพร้อมๆกันนะครับครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2567ถึงวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2567ครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัดกี่วันจากที่เด็กๆนะครับได้อ่านทำความเข้าใจปัญหาไปนะครอบครัวพีทเขาทำอะไรเนี่ยลูก
3: ไปเที
1: ่ยวต่างจังหวัดนะตามวันที่นี้เลยใช่ไหมครับเด็กๆคิดว่าเขาน่าจะไปเที่ยวช่วงไหนน่าจะไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะถ้าเด็กๆเปิดเรียนอยู่เด็กๆควรไปเที่ยวไหมไม่ควรนะก็อาจจะเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะเวลาไปเที่ยวก็ไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะลูกนะมาดูกันนะครับจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้โจทย์ถามอะไรเรามอสลูกโจทย์ถามอะไรเราครับ
4: ครอบครัวพีไปเที่ยวต่างจังหวัดกี่วัน
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับประเมินให้มอสหน่อยเยี่ยมมากสังเกตว่าอะไรสิ่งที่โจทย์ถามมีคำสำคัญคำว่าอะไรเนี่ยลูกกี่แต่จริงแล้วก็อาจจะมีหลากหลายคำในต่างบริบทการเช่นเป็นเท่าไรเป็นเท่าใดเท่ากับเท่าใดนะครับในลักษณะนั้นก็ได้นะแต่ในที่นี้ก็คือคำว่ากี่นั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมครับครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัดกี่วันนะและโจทย์บอกอะไรเราโจทย์บอกอะไรเราเจด้าลูกโจทย์บอกอะไรเราครับ

0: ครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8กันยายนพ.ศ. 2500
1: พุทธศักราช2567แล้วยังไงต่อลูก
0: ถึงวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2567ข
1: ้อนั่นคือสิ่งที่โจทย์บอกนะคือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนะนั่นก็คือครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัดตั้งแต่วันอาทิตย์ที่8กันยายนพุทธศักราช2567ถึงวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2567นะครับไปเที่ยวนะถ้าพีทเป็นนักเรียนอยู่นะคุณครูก็อยากจะบอกพีทว่าพีทต้องไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะพีทนะเดี๋ยวมาดูปฏิทินกันนะครับปฏิทินของเราเป็นปฏิทินเดือนอะไรลูกฮะเราก็ต้องไปดูแลอ๋อเมื่อสักครู่นี้พีทบอกว่าพีทไปเที่ยวช่วงเดือนกันยายนใช่ไหมเราก็ต้องไปอ่านปฏิทินใช่ไหมครับปฏิทินคืออะไรนะแบบที่ใช้ดูวันที่เดือนและปีพุทธศักราชหรืออาจจะมีปีคริสตศักราชด้วยใช่ไหมครับในที่นี้คือเดือนอะไรครับปฏิทินเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2567เดือนกันยายนนี่เป็นเดือนที่เท่าไหร่ของปีลูกเดือนที่เท่าไหร่ลองร้องเพลงสิมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาพอกันยาเดือนที่เท่าไหร่ครับเดือนที่9นั่นเองนะของปีนะครับเริ่มต้นที่วันอะไรเนี่ยลูกวันแรกเริ่มต้นที่วันอะไรเนี่ยลูกวันอาทิตย์นะวันที่1ตรงกับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับอ๋อมีวันให้ดูด้วยเด็กๆน่าจะจำกันได้แล้วนะวันใน1สัปดาห์นะครับและเมื่อสักครู่นี้ใครจำได้บ้างว่าครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัดเริ่มวันที่เท่าไหร่ลูกใครตอบไปบ้างอีฟลูกวันที่เท่าไหร
0: ่8ค่ะ
1: วันที่8นั่นเองวันที่8ตรงกับวันอะไรธนพรลูกวันที่8ตรงกับวันอะไรลูก
0: วันอาทิตย์ค่ะ
1: อ๋อวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเขาเที่ยวถึงวันที่เท่าไหร่นะโอ้ยจำได้ดีเลยนะพอพูดถึงเรื่องเที่ยวต่างจังหวัดนะครับกุลลูกถึงวันที่เท่าไหร
2: ่16ครับ
1: 16นั่นเองอย่ามาประเมยกูหน่อยอย่ามากนะแล้วเขาถามหาอะไรเขาถามว่าอะไรครับเขาถามว่าอะไรวันใหม่ลูกวันใหม่ทดสอบความจำเขาถามว่าอะไรครับ
0: ครอบครัวพีทไปเที่ยวจังหวัดกี่วันค่ะ
1: เยี่ยมมากเอาประเมยวันใหม่หน่อยนะและกี่วันละลูกดูจากปฏิทินเราจะนับยังไงดีเราจะมีวิธีการหาจำนวนวันอย่างไรดีเอามือจับหูจับแขนยกมือปณิดาลูกเราจะทำอย่างไรครับ
0: นับเพิ่มค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อนับยังไงไหนออกมานับให้เพื่อนดูหน่อยถือไมค์มาด้วยลูกนับยังไงถือไมค์มาด้วยชี้ไปด้วยนะนับยังไงเริ่มตั้งแต่วันอะไรวันที่8ใช่ไหมนับอะไร1นับไปพร้อมกันครับนับไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะ1
3: 2
1: 3
3: 4
1: 7แล้วเสร็จหรือยังเสร็จหรือยัง8แล้วก็9ใช่ไหมครับแสดงว่ากี่วันลูกกี่วัน9วันนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอัปประเมินให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะจากที่เด็กๆนะครับได้ดูปฏิทินไปเรียบร้อยแล้วเราอาจจะนับจากวันใช่ไหมหรือมีวิธีการอื่นอีกไหมถ้าไม่นับลองคิดสิลองช่วยกันระดมความคิดสิครับเรามีวิธีการอื่นอีกไหม

0: สมมุติว่าระยะห่างค่อนข้างมากหลายวันมากกว่านี้นะครับเราจะทำอย่างไรดีในเดือนเดียวกันทำยังไงลูกทำยังไงดีปลื้มลูกปลื้มทำยังไงครับ
1: เอา8ลบ16คร
0: ับ 8ลบ16หึแล้วควรนำอะไรลบอะไรดี
1: 16ลบ8ครับ
0: 16ลบด้วย8อ้าว16ลบด้วย8เหลือเท่าไหร่ลูกเอ้าเหลือ8แต่เมื่อสักครู่นี้เรานับได้อะไรลูก9แสดงว่าเราต้องบวกไปเท่าไหร่บวกไปถ้าลบเรียบร้อยแล้วเราต้องบวกไปเท่าไหร่บวกไป1นะเพราะว่าอย่าลืมวันเริ่มต้นใช่ไหมเริ่มต้นเราเริ่มต้นวันที่8นะไปเริ่มเที่ยวตั้งแต่วันที่8นะครับก็อาจจะใช้วิธีการลบแล้วบวกด้วย1นะครับนั่นก็คืออย่าลืมวันเริ่มต้นด้วยนั่นเองนะครับแสดงว่าจากเมื่อสักครู่นี้สรุปคำตอบพร้อมกันครับไปเที่ยวกี่วันเอ่ยลูกใครจะสรุปคำตอบให้ครูได้บ้างดาเนียลูกสรุปคำตอบว่า
2: ครอบครัวพีทไปเที่ยวต่างจังหวัด9วันค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ดาเนียนอเยี่ยมมากยากไหมไม่ยากเลยนะครับจากที่เด็กๆนะเห็นจะเห็นว่าเมื่อเราได้คำตอบเราก็อาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลใช่ไหมครับของคำตอบที่ได้หรืออาจจะตรวจสอบความถูกต้องในที่นี้ถ้าเราดูจากปฏิทินน่าจะถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเพราะเราอ่านได้ถูกต้องจากปฏิทินนะหรืออาจจะใช้อย่างที่ครูบอกว่าอาจจะใช้การลบแล้วก็ค่อยบวกด้วย1ทีหลังก็ได้นะครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหามาเรามาช่วยกันสรุปสิครับทั้ง2ตอนนะว่ากระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มต้นที่อะไรนะครับเริ่มต้นที่กลุ่มที่1ลูกกลุ่มที่1กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาขั้นแรกเราทำอะไรก่อนครับ
1: ความเข้าใจปัญหาครับ
0: อ่านทำความเข้าใจปัญหาอย่างไร
1: แยกอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกครับ
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประเมินให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะกลุ่มที่2เราจะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือประโยคไหนลูกสังเกตจากอะไร
2: สังเกตจากคำเมื่อกี้ค่ะ
0: มีคำอื่นอีกไหม
2: มีเท่าใดเท่าไรเมื่อไรค่ะ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะฮะประเมินกลุ่มที่2หน่อยเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อครับกลุ่มที่3ลูก
1: หาคำตอบครับ
0: ทำความเข้าใจปัญหานะแล้วทำอะไรต่อต้องอะไร
1: วางแผนแก้ปัญหา
0: วางแผนในการแก้ปัญหานะวางแผนในการแก้ปัญหาเราอาจจะใช้อะไรในการวางแผนในการแก้ปัญหาครับ
1: แผนภาพครับ
0: นะเราอาจจะใช้แผนภาพนะหรือในที่นี้บางครั้งเราก็อาจจะต้องใช้ปฏิทินช่วยด้วยใช่ไหมกลุ่มที่4กลุ่มที่4เมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกไปแล้วว่าวางแผนในการแก้ปัญหาโดยอาจจะใช้แผนภาพกลุ่มที่4ทำอะไรต่อครับเมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้ว
1: หาคำตอบครับหาคำตอบคร
0: ับ หาคำตอบนั่นเองใช่ไหมครับว่าน่าจะใช้วิธีการบวกวิธีการลบหรือวิธีการนับต่อในปฏิทินนะครับกลุ่มที่5เมื่อเพื่อนกลุ่มที่4บอกเรียบร้อยแล้วว่าหาคำตอบได้คำตอบออกมาเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ตรวจสอบคำตอบครับ
0: ตรวจสอบคำตอบแล้วตรวจสอบอย่างไรตรวจสอบคำตอบแล้วดูอย่างไรว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่เราทำอย่างไรครับอาจจะทำไมลูกอาจจะดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่หรือนำจำนวนที่เป็นคำตอบนั้นลองไปแทนในแผนภาพแล้วดูความสอดคล้องกันในแผนภาพว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่นั่นเองนะครับหรืออาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็ได้นะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะเห็นว่าการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและการอ่านปฏิทินอาจจะทำได้โดยอย่างแรกนั่นก็คืออ่านทำความเข้าใจปัญหานะครับวางแผนแก้ปัญหานะโดยอาจจะใช้แผนภาพนะหรืออาจจะใช้ปฏิทินร่วมด้วยหาคำตอบและตรวจสอบคำตอบนะครับว่าคำตอบที่ได้นั้นถูกต้องหรือไม่สมเหตุสมผลไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดที่เด็กๆจะต้องทำกันนะครับเป็นแบบฝึกหัดเดิมนะเป็นแบบฝึกหัดที่ 5.14 อีก2ข้อที่เหลืออยู่นะข้อ3กับข้อ4นะครับเอามาดูนะ

รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยแจกแบบฝึกเดิมนะครับให้กับนักเรียนด้วยนะครับคำสั่งเดิมเลยนะครับนั่นคืออะไรครับตอบคำถามนะมีข้อที่3กับข้อที่4ให้เด็กๆอ่านโจทย์ปัญหานะด้วยตนเองดูว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรและเวลาตอบนะครับให้เด็กๆล้อจากสิ่งที่โจทย์ถามลงมาตอบและตอบด้วยตัวเลขไทยด้วยนะครับถ้าเด็กๆ เข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้ครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับลงมือเลยลูกอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่าเวลาที่เราเจอโจทย์ปัญหาเด็กๆอย่าลืมที่จะอ่านทำความเข้าใจปัญหานะครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะวางแผนในการแก้ปัญหาอาจจะใช้แผนภาพประกอบนะหรือบางข้อที่เกี่ยวกับปฏิทินเราก็ต้องอาจจะใช้ปฏิทินนะครับและถ้าเราวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็หาคำตอบนะว่าคำตอบของเราคืออะไรและสุดท้ายอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบนะครับเวลาเด็กๆตอบก็อย่าลืมล้อจากสิ่งที่โจทย์ถามมานะไม่ต้องเอาคำว่ากี่เท่าไรเท่าใดมานะลูกนะให้เอาหน่วยเข้ามานะแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับหวังว่าเด็กๆปลายทางน่าจะทำกันได้นะครับ

0: ตอนนี้เด็กๆน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จก็ให้ทำเป็นการบ้านนะแต่ถ้าใครเสร็จแล้วเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะครับให้นำมาส่งคุณครูนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะก็จบลงแล้วนะครับและบทเรียนครั้งต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะครับนั่นก็คือเรื่องร่วมคิดร่วมทำเจลลี่รูทีนนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือใบกิจกรรมเดลี่รูทีนนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องเกี่ยวของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาวันเดือนปีและการอ่านปฏิทินขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: บททำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง2

0: แวนครับวูดดี้หิวจังเลยวูดดี้อยากกินข้าวครับผมหิวจังเลยครับพี่แวนเราจะรอดกันหรือเปล่าครับ
1: อดทนหน่อยนะวูดดี
0: ้ว้าเกิดอะไรขึ้นครับ
1: แผ่นดินไหวหรือเปล่าวูดดี
0: ้พี่แวนมีอะไรอยู่ในพุ่มไม
1: ้วิตตี้ระวัง
0: เฮ้ยทีเร็กเจ้าตัวนิดเดียวเองทำไมถึงทำพื้นสั่นสะเทือนได้ขนาดนี้ล่ะแสดงว่าเจ้าต้องหิวมากๆแน่เลยใช่หรือเปล่าว้าอะไรกันฝนตกหรอครับพี่แวนทั้งที่เมื่อกี้ท้องฟ้ายังสว่างอยู่เลยนี่นาน
1: ั่นไม่ใช่ฝนหรอกวิตตี้ดูนั่นสิ
0: โอ้โหที่แท้พื้นก็สั่นสะเทือนเพราะเจ้าทีเร็กซ์ตัวใหญ่นี่เอง

สารที่อันตรายแขนที่เล็กทั้งสองข้างกับสองนิ้วกับลำตัวที่ยาวและสูงใหญ่ T-Rex Tyrannosaurus

0: พ่อทีเร็กซ์มีอะไรให้วิตตี้กินบ้างไหมครับ
1: ข้ามีแต่ชิ้นเนื้อใหญ่ๆแบบนี้แหละแต่เจ้าจะกัดเนื้อได้แบบข้าหรอ
2: เนื้อชิ้นหนาขนาดนี้วิตตี้เคี้ยวไหวไหมฟันของเราไม่เหมือนกับทีเร็กซ์นะ
0: วิตตี้เคี้ยวเนื้อชิ้นหนาขนาดนี้ไม่ได้หรอกว่าแต่วิตตี้ต้องทำอย่างไรถึงจะมีฟันแข็งแรงแบบทีเร็กซ์ล่ะครับ
1: เรื่องแค่นี้เองง่ายๆข้ามีเคล็ดลับมาบอกเพื่อนๆก็สามารถทำตามไปพร้อมกับข้าได้เลยนะ

0: นี่เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าน้องๆอยากมีฟันที่แข็งแรงแบบราชาไดโนเสาร์ไทแรนโนซอรัสเร็กซ์น้องๆควรทำอย่างไร
1: พี่วิทย์ดีว่าถึงไทแรนโนซอรัสเร็กซ์จะมีฟันที่แข็งแรงสามารถกัดและทำลายของได้ทุกอย่างแต่น้องๆก็ไม่ควรใช้ฟันกัดหรือเคี้ยวของแข็งเช่นเคี้ยวน้ำแข็งหรือใช้ฟันฉีกถุงขนมเพราะจะทำให้ฟันของเราเสียหายได
0: ้พี่แว่นว่านอกจากนี้เราควรจะเปลี่ยนแปรงสีฟันของเราทุกๆ3เดือนเพราะนอกจากแปรงสีฟันของเราจะเสียสภาพเดิมไปแล้วยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคต่างๆอีกด้วยแล้วน้องๆล่ะครับมีวิธีการดูแลฟันของตัวเองอย่างไรกันบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆหลายๆคนก็มีวิธีดูแลฟันที่น่าสนใจจริงๆวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัย68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: โอ้โหหนาวมากๆเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็ก
1: ๆได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะแต่วันนี้ค่ะเด็กๆครูแหม่มคนเดิมที่เปลี่ยนไปคือที่ไหนคะเนี่ยวันนี้นะคะพาเด็กๆมาสัมผัสบรรยากาศนะคะขั้วโลกเหนือที่มีเป็นลักษณะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเด็กๆบอกว่ามีน้ำแข็งนะคะรู้สึกเห็นแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรเอ่ยหนาวนั่นเองนะคะเด็กๆไหนใครเคยไปขั้วโลกเหนือบ้างน่าจะไม่มีใครเคยไปนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆลองดูขั้วโลกเหนือของเราไม่เหมือนเดิมค่ะเด็กๆขั้วโลกเหนือของเราเปลี่ยนไปอย่างไรคะเด็กๆบอกว่าน้ำแข็งละลายทำไมน้ำแข็งถึงละลายเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆเรามาค้นหาสาเหตุและวิธีการป้องกันนะคะไม่ให้น้ำแข็งขั้วโลกเหนือของเรานะคะละลายในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือในเรื่องของรักโลกลดโลก

0: ร้อนเด็กๆลองออกเสียงค่ะรักโลกลดโลกร้อน
1: ร
0: ัก นี้ไม่ได้เขียนเหมือนกับว่าฉันรักเธอใช่ไหมคะเขียนคนละคำกันรักนี้ครูแหม่มเขียนแบบไหนใครทราบบ้างคะน้องจักรพัฒน์ค่ะรักนี้เขียนแบบไหนเอ่ย
2: เป็นมีสรีสีครับมากลับมาให้ทันจะขาดครับ
0: ยังไม่ถูกค่ะเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงว่าสรีสีการันนะคะคำว่ารักนี้มีสรีสีการันไม่ได้หมายถึงฉันรักเธอแต่หมายถึงการอนุรักษ์ช่วยการป้องกันรักษาให้โลกเนี่ยยังคงเดิมนะคะเหมือนเดิมต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะก็คือเด็กๆนะคะจะต้องบอกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้ตอบคำถามและบอกข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้อ่านออกเสียงเรื่องที่กำหนดให้ได้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการจับใจความสำคัญนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้การถึงเรื่องรักโลกใช่ไหมคะรักโลกแล้วก็เด็กๆ เนี่ยจะต้องอ่านเนื้อเรื่องนะคะที่ครูแหม่มนำมาให้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปเที่ยวกับครูแหม่มหรือยังคะใครพร้อมแล้วนั่งหลังตรงมาดูกันว่าครูแหม่มจะพาไปเที่ยวที่ไหนเด็กๆลองดูภาพบรรยากาศมืดครึ้มแบบนี้น่าจะเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับอะไรคะฝนตกแต่ไม่ใช่ฝนธรรมดาค่ะเด็กๆคืออะไรคะออกเสียงใหม่ต้นหอมพายุพายุเด็กๆออกเสียงค่ะพายุซึ่งวันนี้นะคะเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของเราคือเรื่องโลกร้อนการรักโลกนั่นเองใครทราบบ้างว่าโลกร้อนทำไมถึงทำให้เกิดพายุน้องค่ะน้องจักรพัฒน์โลกร้อนกับพายุมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรคะ
2: โลกร้อนจะไม่มีน้ำครับน้ำจะเป็นฤดูแห้งแล้ง
0: เด็กๆลองดูนะคะเมื่ออุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้นเนี่ยเรียกว่าอากาศก็จะแปรปรวนใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตว่าทุกวันนี้หน้าร้อนเรารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ร
0: ้
1: อน
0: ร้อนนะคะเหมือนกับเขามีคำเปรียบเทียบว่าร้อนจนตับแตกเหมือนตับจะแตกตับเนี่ยหมายถึงจากที่มุงหลังคาใช่ไหมคะพอมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะกรอบใช่ไหมคะเด็กๆรู้สึกร้อนมากขึ้นมากขึ้นทุกปีเลยใช่ไหมคะเมื่อร้อนจัดก็ถึงพายุพายุเนี่ยจากปกติเนี่ยที่มีเพียงแค่ประเทศไทยเรามีเพียงแค่ลูก2ลูกใช่ไหมคะที่เข้ามาในประเทศไทยเราแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเรียกว่าเกิดพายุนะคะบ่อยครั้งก็ส่งผลนะคะทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไม่ใช่แค่ประเทศเราประเทศอื่นๆก็เกิดความเสียหายเมื่อเกิดพายุแล้วแน่นอนจะต้องมีอะไรตามมาคะน้ำท่วมนั่นเองนะคะเมื่อเกิดพายุก็จะเกิดน้ำท่วมหรืออุทกภัยนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆลองดูน้ำท่วมส่งผลให้เราเป็นอย่างไรบ้างน้องชัยพฤกษ์ค่ะน้ำท่วมส่งผลให้ประเทศไทยหรือคนทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่ว่าแค่ประเทศไทยที่ประสบปัญหาแต่ทั่วโลกเลย
3: อยู่อาศัย
0: คนจะไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะคนไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะและเกิดอะไรอีกคะ
3: ไม่มีอาหารกิน
0: ไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีอาหารรับประทานนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเด็กๆประเทศไทยเรานะคะก็กำลังประสบปัญหาอุทกภัยนี้ที่จังหวัดไหนคะ
1: เช
0: ียงรายนั่นเองนะคะเรียกว่าเกิดน้ำท่วมนะคะครั้งยิ่งใหญ่เขาว่ากันว่ามีความเสียหายรุนแรงในรอบ40ปีเลยนะคะเรียกว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รับอาหารไม่ได้รับน้ำเป็นเวลา2วันนะคะหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เรียกว่ากำลังเข้าไปช่วยเหลือนะคะเด็กๆก็ร่วมส่งกำลังใจนะคะให้พี่น้องชาวเชียงรายนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือทุกคนนะคะให้ปลอดภัยจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะแล้วก็เรียกว่ากลับมาเป็นเชียงรายที่น่าเที่ยวเหมือนเดิมส่งกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆอีกหนึ่งอย่างที่เกิดจากภาวะโลกร้อนคืออะไรคะไฟป่า นะคะนอกเหนือจากฝีมือของมนุษย์แล้วนะคะไฟป่ายังเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโลกร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงขึ้นใช่ไหมคะส่งผลทำให้ใบไม้แห้งที่ครูแหม่มเคยเล่าไปจำได้ไหมคะอาจจะเกิดภาวะการเสียดสีกันนะคะแล้วก็เกิดเป็นไฟป่าไฟไหม้ได้เกิดอะไรขึ้นผลกระทบจากไฟป่ามีอะไรบ้างคะน้องวันใหม่ค่ะผลกระทบจากไฟป่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีอะไรเสียหายบ้างคะ
2: สัตว์ป่าจะไม่มีที่อยู่อาศัยค่ะ
0: สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยใครเพิ่มเติมเรื่องนี้ให้เพื่อนอีกบ้างได้บ้างคะนอกจากสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยสัตว์ป่าบางตัวอาจจะตายในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าได้ใช่ไหมคะเด็กๆใครเคยดูข่าวเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าแล้วมีสัตว์ตายบ้างสัตว์บางตัวเคลื่อนไหวช้าหรือว่าไม่รู้ว่ามีไม่มีไฟป่าเนี่ยก็อาจจะถูกไฟเผาได้นะคะก็อาจจะตายได้นั่นเองนะคะนอกจากนั้นต้นไม้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆต้นไม้เนี่ยก็ไหม้ไปด้วยนะคะทำให้อากาศที่บริสุทธิ์ของประเทศต่างๆหรือของโลกเราเนี่ยลดลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยนอกจากน้ำท่วมแล้วยังเกิดปรากฏการณ์อะไรคะภัยแล้งหรือเกิดความแห้งแล้งนั่นเองนะคะหลายประเทศเนี่ยประสบปัญหาอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเมื่อถึงหน้าร้อนเนี่ยเรียกว่าก็เกิดภัยแล้งด้วยใช่ไหมคะเมื่อเกิดภัยแล้งเนี่ยประชาชนก็จะไม่มีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคไว้ดื่มไว้ใช้แล้วก็รวมถึงกระทบต่อการเกษตรใช่ไหมคะการทำการเกษตรไม่มีน้ำไปรดแปลงผักส่งผลทำให้ราคาผักราคาผลไม้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็ไม่มีน้ำไปเลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์ก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์บางตัวอาจจะตายได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยใครทราบบ้างโรคร้อนทำให้ใต้ท้องทะเลเราเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆลองดูเด็กๆรู้จักสิ่งนี้ไหมคะสิ่งนี้คืออะไรคะปะการังนั่นเองเมื่อโรคร้อนขึ้นอุณหภูมิไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือในน้ำก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อน้ำมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็ส่งผลทำให้ปะการังฟอกขาวเห็นไหมคะปะการังเปลี่ยนสีเด็กๆเห็นไหมปกติปะการังจะมีสีสันที่สวยงามใช่ไหมคะนี่เลยเปลี่ยนสีเขาเรียกว่าปรากฏการปะการังฟอกขาวหรือปะการังตายนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูว่าเมื่อปะการังตายเกิดผลเสียอย่างไรบ้างถูกต้องค่ะสัตว์ไม่มีที่อยู่อาศัยรวมถึงไม่มีแหล่งอาหารนะคะสัตว์ก็อาจจะตายเพิ่มได้นั่นเองนะคะแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นเนี่ยก็ส่งผลต่อสัตว์ด้วยนะคะก็คือสัตว์ตายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยภาพสุดท้ายแล้วเป็นปรากฏการณ์เหมือนภาพขั้นต้นใช่ไหมคะที่คุณแหม่มพาเด็กๆไปเที่ยวขั้วโลกเหนือใช่ไหมเด็กๆลองดูเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นหรือเกิดภาวะโลกร้อนขั้วโลกเหนือก็ได้รับผลกระทบโดยน้ำแข็งเด็กๆเห็นไหมคะปกติน้ำแข็งจะเป็นแผ่นเลยใช่ไหมคะและมีน้ำอยู่ด้านล่างของน้ำแข็งเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์น้ำแข็งละลายนอกจากน้ำแข็งละลายแล้วเด็กๆลองดูบนภูเขาตอนแรกเนี่ยภูเขาจะปกคลุมไปด้วยหิมะใช่ไหมคะเด็กๆปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมคะแต่เมื่อเวลาโลกร้อนขึ้นก็ทำส่งผลทำให้น้ำแข็งละลายเมื่อน้ำแข็งละลายส่งผลทำให้เกิดอะไรอีกคะอะไรคะระดับน้ำของโลกก็จะสูงขึ้นระดับน้ำทะเลของโลกก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะคะและสัตว์มีสัตว์ที่สำคัญที่อยู่ในเรียกว่าขั้วโลกเหนือนอกจากหมีแล้วยังมีอะไรอีกคะแพนกวินนั่นเองก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเราได้ในขั้นต้นนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องผลกระทบนะคะจากเรื่องโรคร้อนไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเด็กๆครูแหม่มขอเชิญชวนนะคะเด็กๆทุกคนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมารู้สาเหตุของโรคร้อนกันไหนใครอยากทราบสาเหตุและวิธีป้องกันเกี่ยวกับโรคร้อนบ้างไหนใครอยากช่วยโลกบ้างเดี๋ยวครูแหม่มนะคะจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของโลกร้อนนะคะในบทอ่านเรื่องโลกร้อนนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะในหนังสือภาษาภาทีนั่นเองค่ะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะต้องมารู้จักคำนำเรื่องนะคะเด็กๆลองดูตอนนี้นะคะครูแหม่มได้แจกบัตรคำไปให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆทุกกลุ่มมีบัตรคำในมือแล้วไหนลองชูบัตรคำให้คุณครูดูหน่อยค่ะนี่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนำบัตรคำลงค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆดูภาพก่อนเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆลองดูภาพทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางว่า คำศัพท์และรูปภาพที่ปรากฏอยู่ในเรื่องโลกร้อนเนี่ยมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวไล่ไปทีละภาพเลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆในกลุ่มบัตรคำออกมาติดบัตรคำให้สัมพันธ์กับภาพเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะเหมือนเสียงเหมือนไม่พร้อมเลยค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะเอาละค่ะมาดูที่ภาพแรกน่าจะเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรใครมีอยู่ในมื

0: ันรถยนต์นั่นเองภาพต่อมาค่ะใครมีอยู่ในมือวิ่งออกมาเลยติดได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: พลาสติก
1: พลาสติ ก
0: เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปภาพต่อไปค่ะอยู่ที่ใครออกมาติดได้เลยค่ะภาพนี้คือคำศัพท์คำว่า
1: โทรท
0: ั
1: ศน
0: ์หรือที่เด็กๆเรียกว่าใช้ภาษาปากจนคุ้นชินคือคำว่าอะไรคะ
1: ท
0: ีวีนั่นเองนะคะแต่เวลาที่เรามาใช้ในงานเขียนหรืออ่านคำศัพท์เด็กๆต้องอ่านว่าโทรทัศน์นะคะภาพต่อไปค่ะนี่เลยอยู่ที่ใครเอ่ยมาเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆฤดูหนาวนั่นเองนะคะเสียงอีกหนึ่งครั้งค่ะฤดูหนาวประเทศไทยเรามีฤดูหนาวไหมคะ
1: ม
0: ีค่ะมีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวใช่ไหมคะสืบเนื่องจากอุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นทำให้อากาศเนี่ยเรียกว่าไม่หนาวเท่าเดิมใช่ไหมคะเด็กๆเป็นผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะภาพต่อไปค่ะเด็กๆมาติดเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: ภาพยนตร
0: ์ในโรงภาพยนตร์ก็จะมีภาพยนตร์ฉายอยู่หรือที่เด็กๆมักจะใช้ภาษาปากคำว่าอะไรคะ
1: โรงหนัง
0: หรือว่าหนังนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อไปอยู่ที่ใครเอ่ยเด็กๆลองดูโรงงานเหล่านี้มักจะมีอะไรออกมาจากโรงงานบ้างเอาละค่ะมาติดได้เลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะเด็กๆ
1: การ์ดพิษ
0: เก่งมากค่ะไม่ต้องพิษค่ะพิษเก่งมากค่ะภาพต่อไปค่ะมาเลยค่ะคำนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรคะ
1: มน
0: ุ
1: ษย
0: ์เด็กๆออกเสียงค่ะ
1: มนุษย์
0: เก่งมากค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้คืออะไรเอ่ยมาเลยค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: อุตสาหกรรม
0: แต่เด็กๆลองดูภาพนี้กับภาพนี้เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะเด็กๆลองดูว่าภาพไหนน่าจะเป็นคำว่าการ์ดพิษภาพนี้หรือว่าภาพนี้คะทำไมถึงตอบว่าภาพนี้เพราะว่าอะไรคะ
2: ภาพนี้มีการ
0: ์
2: ดพ
0: ิ
2: ษ
0: เพราะว่าภาพนี้มีควันออกมาใช่ไหมคะมีควันพิษมีการ์ดพิษออกมานั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเด็กๆแต่ว่าเด็กๆเก่งแล้วนะคะเพราะคำศัพท์เนี่ยจากภาพเนี่ยมีความใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะเก่งมากๆค่ะต่อไปภาพนี้ค่ะเด็กๆลองดูภาพนี้จะต้องดูรายละเอียดภาพนี้จะต้องดูรายละเอียดเด็กๆลองดูครูแมมทำสัญลักษณ์ตั้งแต่วันอะไรคะ
1: อาท
0: ิ
1: ตย
0: ์จันทร
1: ์
0: อังคารพุธพฤหัสบดี
1: ศุกร์เสาร
0: ์7วันนี้เราเรียกว่าเป็นอะไรคะ
1: ส
0: ัปดาห์อยู่ที่ไหนเอ่ยมาเลยค่ะสัปดาห์ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆออกเสียงหนึ่งครั้งค่ะ
1: สัปดาห์
0: และสุดท้ายภาพนี้อยู่ที่ใครเอ่ยอยู่ที่น้องไลวินนะคะออกมาติดได้เลยค่ะเด็กๆลองดูคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
1: มหาสมุทร
0: เก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งคำแรกค่ะตอนนี้กลุ่มที่5คะแนนนำออกเสียงดังฟังชัดขออีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ไทย
0: พลาสติก
1: โทรทัศน์
0: ฤดูหนาว
1: ภาพยนตร์
0: อุตสาหกรรม
1: มนุษย์การ์ดพิษสัปดาห์
0: และสุดท้ายค่ะ
1: มหาสมุทร
0: มหาสมุทรยอดเยี่ยมมากประมือให้ตัวเอง

0: เอาละค่ะเด็กๆดิเราได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์นะคะที่เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเนี่ยไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแล้วก็ได้ฝึกการออกเสียงไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆถึงเวลาของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะเด็กๆจะมาอ่านเรื่องรักโลกลดโลกร้อนกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะเตรียมหนังสือภาษาภาษีขึ้นมาได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเชื่อว่าเด็กๆนะคะให้เปิดไปที่หนังสือภาษาภาษีแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า123ได้เลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านไปพร้อมๆกับครูแหม่มเลยบางช่วงบางตอนครูแหม่มอาจจะให้เด็กๆที่อยู่ต้นทางนะคะนำเพื่อนๆอ่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสตินั่งตัวตรงค่ะหายใจเข้าหายใจออกอย่าลืมออกเสียงอักขระให้ชัดเจนรอเรือรอลิงแล้วก็เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ1 2 3โลกร้อนเมื่อต้นเดือนภูผาน้ำใสและเพื่อนๆยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกระทันหันร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่น้ำแข็งเพียงแค่เดือนเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีทั้งฤดูหนาวฤดูฝนและฤดูร้อนเป็นไปได้อย่างไรอัศจรรย์ใจจริงๆคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือครูกิติครูกิติพานักเรียนไปอาคารห้องสมุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนเด็กๆเอามืออุดจมูกเพราะกลิ่นเหม็นยางพลาสติกและโฟมที่ไหม้ไฟแต่ในไม่ช้าครูหลายคนออกมาช่วยการสาดน้ำจนดับก่อนเข้าห้องสมุดครูกิติเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพยนตร์สารคดีจากโทรทัศน์ภาพที่เห็นบนจอทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาวลอยอยู่ในน้ำทะเลสีฟ้าบนภูเขามีหมีขั้วโลกสีขาวหลายตัวบางตัวกำลังเดินบางตัวกำลังนอนแล้วจู่ๆภูเขาน้ำแข็งซีกหนึ่งก็พังทลายลงมีหมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูใช้ไม้ไอศกรีมใช่ไหมคะท่ามให้เด็กๆดูว่าถึงบรรทัดไหนแล้วแต่เวลาที่เราอ่านเด็กๆต้องกวาดสายตาอย่างเช่นก่อนที่เราจะจบหน้านี้ใช่ไหมคะเห็นไหมคะมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งบรรทัดต่อมายังไม่จบข้อความเห็นไหมคะยังมีคำว่าก้อนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆกวาดสายตาจะต้องอ่านประโยคไปให้จบประโยคเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำว่ามีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นใหม่นะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะมีตัวหนึ่งติดอยู่บนน้ำแข็งก้อนนั้นหมีที่อยู่บนภูเขายืนมองดูเพื่อนซึ่งลอยห่างออกไปทุกทีทุกทีจนสุดสายตาถ้าน้ำแข็งก้อนนั้นละลายจะมีใครช่วยหมีที่น่าสงสารตัวนั้นได้ไหมหนอครูกิติปิดโทรทัศน์เด็กๆหน้าเศร้าครูรู้ว่านักเรียนคงสงสารหมีตัวนั้นแต่นี่เป็นเรื่องจริงขั้วโลกซึ่งอากาศเย็นจัดจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำแข็งและมีภูเขาน้ำแข็งมากมายใครจะคิดบ้างว่าภูเขาน้ำแข็งจะละลายได้แล้วมันละลายได้ยังไงคะน้ำใสยกมือถามก็เพราะโลกร้อนขึ้นนะสิครูกิติตอบแล้วทำไมโลกจึงร้อนใครทำล่ะครับ ผู้ผาถามขณะที่ใจกำลังคิดเล่นๆว่าใครนะเอาน้ำแข็งไปต้มจนละลายเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครทำล่ะก็ฝีมือมนุษย์ทำทั้งนั้นแหละนักเรียนเห็นไฟไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนไหมมีทั้งควันทั้งกลิ่นเหม็นซึ่งเป็นก๊าซพิษก๊าซพิษเหล่านี้ยังมาจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียเครื่องปรับอากาศอีกด้วยพวกนี้แหละที่ทำให้โลกร้อนยิ่งถ้าทุกคนในโลกไม่ช่วยกันควบคุมต่างปล่อยก๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนมากขึ้นอากาศก็จะแปรปรวนอย่างที่นักเรียนเห็นแล้วคนเราจะได้รับอันตรายจากภัยธรรมชาติยิ่งขึ้นแล้วเราจะทำยังไงดีครับเด็กๆพูดด้วยความกังวลทำได้แน่นอนครูกิติให้กำลังใจเราต้องช่วยกันลดก๊าซพิษที่ทำให้โลกร้อนอย่างพวกเรานี่ทำได้ง่ายๆด้วยการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาค่ะช่วยกันปลูกต้นไม้ไม่ตัดไม้ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกแล้วใครคิดว่าจะช่วยทำอะไรได้อีกเด็กๆยกมือตอบทีละคนหนูจะใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะผมจะล้างหน้าที่แปลงผักครับจะได้รดน้ำต้นไม้ไปด้วยหนูจะปิดไฟเมื่อไม่ใช้ค่ะผมจะบอกพ่อให้เปลี่ยนแบบหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบครับหนูจะบอกพ่อให้ประหยัดน้ำมันรถค่ะดีมากครูกิติพูดเมื่อธรรมชาติกลับคืนสู่สภาพปกติโลกก็จะไม่ร้อนพวกเราก็คงมีชีวิตอย่างมีความสุขเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะเด็กๆในเรื่องนะคะเด็กๆก็กล่าวถึงสาเหตุของภาวะโลกร้อนนะคะรวมถึงวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปสู่ช่วงคำถามครูแม่มีคำถามมาฝากเด็กๆให้เด็กๆลองดูว่าจากเรื่องสาเหตุของโลกร้อนเกิดจากอะไรบ้างอยู่ที่หน้าไหนใครบอกได้บ้างคะอยู่ที่หน้าไหนคะ100เท่าไหร่คะน้องประกรณ์บอกว่าอยู่ที่หน้าเท่าไหร่นะคะ
1: 126
0: น้องประกรณ์บอกคุณครูแหม่มหน่อยค่ะหน้า126ข้อความไหนที่เปะบอกว่าเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนคะอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ยบรรทัดที่เท่าไหร่คะน้องบรรทัดที่เท่าไหร่เอ่ยบอกข้อความมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะบรรทัดที่8 1 2 3 4 5 6 7 8 8ไหนคะต่างปล่อยก๊าซพิษออกมาก็ยิ่งทำให้โลกร้อนก๊าซพิษเป็นหนึ่งสาเหตุยังมีอีกนะคะเด็กๆอยู่ในหน้านี้แหละค่ะใครบอกได้บ้างว่าในหน้านี้น้องประกรณ์บอกได้เลยค่ะ
2: ท่อไอเสีย
0: ท่อไอเสียอะไรอีกคะ
3: เ
0: ครื่องปรับอากาศอะไรอีกคะหมดหรือยังคะแล้วก็ก๊าซพิษที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเก่งมากๆปรบมือให้น้องประกรณ์ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเราได้ตอบคำถามจากในหนังสือไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามจากเรื่องใครตอบถูกรับไปเลย10คะแนนเต็มค่ะเอาละค่ะเด็กๆถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะเมื่ออ่านเรื่องได้ต้องจับใจความสำคัญของเรื่องให้ได้รวมทั้งตอบคำถามจากเรื่องให้ได้นั่นเองค่ะคำถามข้อแรกค่ะเด็กๆจากเรื่องภาวะโลกร้อนเกิดจากสาเหตุใดบ้างขอจากในเรื่องนะคะนำมือจับหูไว้ค่ะขอ1คนบอกทุกสาเหตุเลยได้ไหมคะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ ช่วยกันตอบได้นะคะในกลุ่มค่ะ

0: ่อไอเสีย
1: ท่อไอเสีย
0: โรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
1: โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยอะไรคะ
0: ก๊าซพิษค
1: ่
0: ะ
1: ก๊าซพิษค่ะอะไรอีกคะ
0: เผาขยะ
1: การเผาขยะ
0: เครื่องปรับอากาศค่ะ
1: เครื่องปรับอากาศเก่งมากๆปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะรับไปเลย10คะแนนถูกต้องเลยนะคะก็คือเกิดจากการเผาสติกและโฟมนะคะควันจากโรงงานอุตสาหกรรมท่อไอเสียและเครื่องปรับอากาศถูกต้องทุกข้อเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะข้อต่อไปค่ะเด็กๆนอกจากสาเหตุในเรื่องแล้วยังมีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ไม่ได้มาจากในเรื่องเพิ่มเติมจากที่เด็กๆเคยเห็นเด็กๆเคยได้ยินเคยอ่านข่าวได้เลยหรือว่าเคยอ่านนิทานเคยฟังสิ่งต่างๆนะคะนำมือจับหูไว้ให้เลย20คะแนนค่ะข้อนี้1 2 3กลุ่มที่1ค่ะ
2: ฝีมือของมนุษย์ที่เผาป่าครับ
1: ฝีมือของมนุษย์ที่เผาป่ามีอีกไหมคะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะกลุ่มที่1รับ20คะแนนเต็มนะคะได้1ข้อมีอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะเอาละค่ะจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะให้น้องเจด้าค่ะสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนอกเหนือจากในเรื่องโลกร้อนคะ
2: ไม่เผาขยะค่ะ
1: เพื่อนตอบไปแล้วใช่ไหมคะสาเหตุที่เกิดจากเผาขยะอ่ะให้น้องจักรพัฒน์ตอบค่ะเดี๋ยวปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะ
3: ใบไม้แห้งเสียดสีกันครับจะไม่เกิดประกายไฟครับ
1: เหมือนกับไฟป่าเลยใช่ไหมคะเป็นคำตอบเดียวกันนะคะน้องวันใหม่ค่ะน้องวันใหม่ลองดูค่ะ
4: ไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะ
1: เก่งมากสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุก็คือการตัดไม้ทำลายป่ากลุ่มที่5รับ20คะแนนเต็มนะคะเก่งมากๆเลยนะคะก็คือการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่านั่นเองนะคะคำถามต่อไปจากเรื่องวิธีการช่วยลดภาวะโลกร้อนมีอะไรบ้างนำมือจับหูไว้ค่ะจากเรื่องนะคะ1 2 3น้องไรวินค่ะการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากในเรื่องมีอะไรบ้างคะ
5: ไม่เผาป่าครับ
1: ไม่เผาป่าอะไรอีกคะ
5: ช่วยกันเก็บขยะครับ
1: มีไหมในเรื่องช่วยเก็บขยะไม่มีนะคะให้เอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่3ค่ะ
6: เปลี่ยนการใช้ถุงผ้าเปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้า
1: ตอบเสียงดังๆค่ะ
6: เปลี่ยนการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้า
1: เก่งมากๆค่ะเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกใช่ไหมคะมาใช้ถุงผ้าน้องปณิดาค่ะมีอะไรอยู่คะน้องปณิดา
7: ประหยัดน้ำมันค่ะ
1: ประหยัดน้ำมันเก่งมากๆเลยนะคะเวลาที่เราจะไปไหนใช่ไหมคะหากไปทางเดียวกันนะคะก็สามารถไปกับเพื่อนๆนะคะหรือว่าไปกับผู้ปกครองใช่ไหมคะที่เป็นทางเดียวกันก็จะทำให้ช่วยประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะน้องทิทัศน์ค่ะ
8: การปลูกน้ำไม้ต้นไม้ครับ
1: ช่วยการปลูกต้นไม้นะคะมีอะไรอีกคะน้องประกรณ์ค่ะ
9: ใช้ตอนไม่ใช้ไฟปิดไฟครับ
1: เมื่อไม่ใช้ไฟให้ปิดไฟนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งข้อค่ะสุดท้ายแล้ว1 2 3น้องวันใหม่ค่ะ
10: ล้างหน้าที่แปรงผักค่ะจะได้ลดน้ำต้นไม้ไปด้วยค่ะ
1: เก่งมากก็คือรดหน้าที่แปรงผักนะคะเป็นการช่วยรดน้ำต้นไม้ไปด้วยนะคะมาดูกันค่ะเด็กๆนี่เลยเหมือนกับที่เด็กๆบอกเลยก็คือลดก๊าซพิษการประหยัดน้ำประหยัดไฟไม่เผาขยะช่วยการปลูกต้นไม้ไม่ทำลายป่าลดการใช้โฟมหรือพลาสติกนะคะ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะนำน้ำที่ใช้แล้วเนี่ยมาลดแปลงผักนะคะปิดไฟเมื่อไม่ใช้เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดตะเกียบนะคะรวมทั้งประหยัดน้ำมันรถนั่นเองนะคะไปทางเดียวกันไปด้วยกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆบทอ่านเรื่องโลกร้อนเนี่ยให้ข้อคิดกับเด็กๆอย่างไรบ้างให้ข้อคิดกับเด็กๆในเรื่องของอะไรบ้างนำมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่น้องเบิ้ลค่ะน้องเบิ้ลให้น้องเบิ้ลตอบนะคะข้อคิดที่น้องเบิ้ลได้จากเรื่องคืออะไรและเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
11: ไม่ทำให้โลกร้อนครับ
1: ไม่ทำให้โลกร้อนข้อคิดคือไม่ทำให้โลกร้อนเหรอคะแล้วเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ
11: ไม่เผาขยะครับ
1: ไม่เผาขยะมีใครคิดเห็นนอกเหนือจากนี้ไหมคะน้องชนกกมลค่ะเหมือนกับว่าอยากยกมือนะคะน้องชนกกมลบอกคุณแหม่มหน่อยค่ะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้คืออะไรคะ
12: ความประหยัดครับ
1: ความประหยัดประหยัดอย่างไรเอ่ย
12: ใช้ไฟไม่ใช้ไฟแล้วปิดไฟครับ
1: เมื่อไม่ใช้ไฟให้ปิดไฟนั่นก็เป็นการอะไรคะช่วยการลดภาวะโลกร้อนนะคะซึ่งข้อคิดในเรื่องนะคะก็ชี้ให้เด็กๆถึงความสำคัญให้เห็นถึงความสำคัญของภาวะโลกร้อนให้เห็นผลกระทบว่าเมื่อภาวะโลกร้อนร้อนขึ้นจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆจากในเรื่องอากาศที่ร้อนขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ผลกระทบต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราควรช่วยกันลดภาวะโลกร้อนนะคะโดยการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัวเช่นการลดใช้ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กใกล้ตัวมากปิดไฟปิดพัดลมหลังจากออกจากห้องเรียนใช่ไหมคะเด็กๆนั่นแหละค่ะก็คือเป็นการวิธีช่วยลดโลกร้อนง่ายๆที่เราสามารถทำได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิดิทัศน์นะคะที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนนะคะวิธีการป้องกันนะคะภาวะโลกร้อนเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราได้อ่านในบทอ่านไปแล้วนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
13: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
14: คุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของโรคเราถึงจุดไหนแล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยบนพื้นโลกเพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกและหิมะที่ปกคลุมผิวโลกกำลังละลายในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมไหนของมนุษย์ที่เป็นตัวการของสาเหตุนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยการบริโภคที่มากจนเกินความพอดีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการเผาป่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงของรถยนต์และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการเพลิงกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักโลกหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆเช่นสร้างนิสัยการคัดแยกขยะซึ่งสามารถลดจำนวนขยะที่ต้องนำมากำจัดทิ้งได้อย่างมากมายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้การเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกเพียงถุงเดียวใช้ในการย่อยสลายถึงหลายร้อยปีและถ้ากำจัดไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดมลพิษได้ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นผ้าฉลากเขียวหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบ้านและชุมชนต้นไม้จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยฟอกอากาศนอกจากนี้ร่มเงาของต้นไม้ยังช่วยลดความร้อนได้ใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นการปิดน้ำให้สนิททุกครั้งที่ใช้งานและไม่ปล่อยน้ำไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์การเดินทางโดยใช้รถสาธารณะการเดินการขี่จักรยานในระยะทางที่ใกล้จะช่วยลดการใช้พลังงานและเป็นอีกทางหนึ่งที่ลดมลพิษได้การถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่เลิกใช้รวมถึงการเปิดใช้ไฟเฉพาะดวงที่จำเป็นจะช่วยประหยัดไฟการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างขึ้นและประหยัดไฟกว่าหลอดปกติควรช่วยกันสนับสนุนสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีรายได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอเราต้องการกระจายข่าวนี้ออกไปแล้วร่วมมือแก้ไขปัญหาไป

0: ร้อมๆกัน
1: ค่ะเด็กๆจบไปแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิทยทัศน์ดีๆเรื่องหยุดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆนะคะเห็นไหมคะจากในสื่อวิทยทัศน์มีวิธีลดโลกร้อนหลายวิธีเลยนะคะนอกเหนือจากในบทอ่านที่เราอ่านแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันนะคะทำกิจกรรมรักโลกได้ด้วยมือเรานะคะตัวเราเนี่ยสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้ครูแจกลูกโลกที่เป็นอย่างไรคะเด็กๆไร้สีสันนะคะเราให้เด็กๆนะคะเขียนวิธีช่วยลดภาวะโลกร้อนกลุ่มละ4ข้อช่วยกันนะคะในกลุ่มรวมทั้งตกแต่งให้สวยงามให้เวลา4นาทีถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะช่วยกันคิดในกลุ่มแล้วเขียนได้เลยค่ะ

ร็จหรือยังคะไม่เป็นไรนะคะขอให้เขียนให้ครบ4ข้อนะคะอีก1นาทีเท่านั้น

ียนไม่เสร็จบ้างยกมือกลุ่มไหนยังเขียนไม่เสร็จบ้างคะ

0: 1ทุกคนนั่งที่ค่ะชูมือขึ้นตอนนี้นะคะห้ามทุกคนทุกกลุ่มจับสิ่งใดนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพื่อนนำเสนอแต่ละกลุ่มนะคะเอาละค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่คุณแหม่มยืนอยู่ข้างหน้าเลยนะคะใครจะนำเสนอดีคะพูดได้เลยค่ะเอาละค่ะวิธีลดโลกร้อนของกลุ่มที่2เอาละค่ะเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะคืออะไรคะ
1: เปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้าแทนครับ
0: อยู่ตรงไหนเอ่ยน้องชี้เลยค่ะเปลี่ยนจากถุงพลาสติกเป็นถุงผ้านะคะดูด้วยนะคะว่าเพื่อนเขียนถูกต้องไหมต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะข้อนี้ค่ะ
1: ปลูกต้นไม้ค่ะ
0: ปลูกต้นไม้นะคะข้อต่อไปค่ะด้านบนค่ะ
1: ช่วยกันเก็บขยะครับ
0: ช่วยกันเก็บขยะนะคะและข้อสุดท้ายคืออันนี้คืออะไรคะ
1: ไม่เผาป่า
0: ไม่เผาป่าเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆตกแต่งเพิ่มเติมในเวลาที่ว่างนะคะต่อไปกลุ่มนี้ใครนำเสนอดีคะกลุ่มที่5ฟังเพื่อนค่ะน้องปลื้มนำเสนอเริ่มจากข้อนี้ค่ะ
2: ไม่เผาไม้ครับ
0: ไม่เผาไม้หรือเผาป่าใช่ไหมคะข้อที่2ด้านนี้ค่ะ
2: ไม่ตัดต้นไม้ครับ
0: ไม่ตัดต้นไม้เด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนเขียนคำศัพท์ถูกต้องไหมข้อต่อไปค่ะ
2: เปลี่ยนถุงพลาสติกเปลี่ยนเป็นถุงผ้าครับ
0: อ๋อคำว่าเปลี่ยนนอนหนูหายใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนต้องเป็นนักสืบนะคะลองดูว่าเพื่อนเขียนผิดหรือเปล่าอย่าลืมเติมนอนหนูนะคะคำว่า

0: ต่อไปค่ะ
1: ไม่เผาขยะครับ
0: ไม่เผาขยะเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4ใครนำเสนอคะกลุ่มที่4ใครนำเสนอเอ่ยเริ่มจากข้อแรกค่ะนี่เลยค่ะ
1: ไม่ตัดไม้ทำลายป่าครับ
0: ไม้ตัดไม้ทำลายป่านะคะข้อต่อไปค่ะข้อนี้ค่ะ
1: ประหยัดไฟครับ
0: ประหยัดไฟข้อต่อไปค่ะ
1: ไม่เผาขยะครับ
0: ไม่เผาขยะและข้อสุดท้ายด้านบนค่ะ
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ
0: ช่วยกันปลูกต้นไม้เก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่4ค่ะต่อไปกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะใครพูดเอ่ยใครนำเสนอดีคะน้องชนกกมลนะคะข้อแรกค่ะ
2: ประหยัดน้ำมันครับ
0: ประหยัดน้ำมันข้อต่อไปข้อนี้ค่ะ
2: ประหยัดไฟ
0: ประหยัดไฟต่อไปค่ะ
2: ลดการใช้ถุงพลาสติก
0: ลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ
2: ไม่เผาป่าไม้ครับ
0: ไม่เผาป่าไม้เก่งมากๆเลยนะคะมาดูกลุ่มนี้ค่ะใครเอ่ยออแกนข้อนี้ค่ะ
3: ไม่เผาขยะค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เผาขยะนะคะข้อที่1นะคะข้อต่อไปค่ะ
3: ไม่ปล่อยก๊าซพิษ
0: ไม่ปล่อยก๊าซพิษ
3: ค่ะ
0: และข้อสุดท้ายค่ะ
3: ไม่เผาป่าค
0: ่
3: ะ
0: ไม่เผาป่าเด็กๆลองดูค่ะปล่อยเพื่อนเขียนผิดต้องเป็นตัวอะไรคะน้องวันใหม่คำว่าปล่อยต้องเป็นตัวอะไรคะใครตอบได้บ้างกลุ่มที่1ตัวอะไรคะน้องกุลลอลิงนั่นเองนะคะเอาละค่ะประมือให้เด็กๆทุกกลุ่มเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการรักโลกที่เราสามารถทำได้ด้วยตนเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วก็คือใบงานที่4เรื่องรักโลกด้วยมือเรานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนรวมทั้งเขียนเรื่องราวว่าเราจะลดโลกร้อนภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆวาดภาพทีหลังได้แต่ว่าให้เด็กๆเขียนก่อนว่าเราสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เริ่มต้นจากตัวเราได้อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะให้เวลากี่นาทีดี3นาทีสามนาทีพอไหมคะเร่งมือเลยค่ะถ้าไม่พอเร่งมือเลยนะคะอยู่ที่หน้า216ค่ะเร่งมือเลยค่ะ216ให้เด็กๆเวลาที่เขียนเด็กๆย่อหน้าเข้ามาหน่อยนะคะย่อหน้าเข้ามานิดนึงอย่าเขียนติดเส้นเลยนะคะย่อหน้าเข้ามาให้เขียนว่าฉันจะทำอะไรบ้างให้เขียนก่อนนะคะยังไม่ได้ให้วาดภาพค่ะย่อหน้าเข้ามาด้วยนะคะและเขียนว่าฉันจะทำอะไรเพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อนน้องใบพูย่อหน้าเข้ามาหรือเปล่าคะยังไม่ได้ย่อหน้าเลยนะคะลบออกแล้วย่อหน้าค่ะ

่อหน้านิดนึงค่ะขยับเข้ามาอีกนิดนึงค่ะเขียนว่าฉันจะจุดจุดจุดนะคะต้องมีประธานด้วยไม่เขียนแบบว่าลอยๆนะคะต้องเขียนเป็นประธานด้วยเขียนบรรยายนะคะเด็กๆ เวลาเขียนนะคะเขียนเรื่องราวต่างๆเขียนเรื่องเราจะต้องย่อหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะเด็กๆแบบนี้เลยนะลงมือทำได้เลยค่ะประธานอยู่ไหนคะเนี่ยประธานไม่มีประธานนะคะลบออกย่อหน้าเหมือนเพื่อนหรือยัง

ม่ได้ให้เขียนว่าฉันจะจุดๆๆคุณแหม่มให้เขียนอย่างไรให้เขียนอธิบายไปเลยว่าฉันจะไม่ทิ้งขยะแบบนี้ใช่ไหมคะหนูไม่ได้ย่อหน้าค่ะต้องย่อหน้าเข้าไปด้วยนะคะลบออกค่ะ

0: เดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งครั้งใครที่ยังไม่ได้ดูเมื่อสักครู่นี้อ่ะเงยหน้ามองมาค่ะวิธีการย่อหน้าทำแบบนี้ค่ะวิธีการย่อหน้าเราจะทำแบบนี้นะคะใครยังไม่เห็นอีกคะเห็นทุกคนหรือยังคะเห็นเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆลองออกมานำเสนอก่อนนะคะเด็กๆอาจจะเขียนไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรากลับไปเขียนกลับไปวาดรูประบายสีนะคะเป็นการบ้านได้เลยนะคะเอาละค่ะใครดีคะคนคนนั้นคือผู้โชคดีเลขที่แทนแทนแทนแทนแทนแทนเลขที่10ค่ะใครเอ่ยมือให้น้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์ไม่ต้องเอาสมุดออกมาค่ะหยิบไมค์มันออกมานะคะเนื่องจากเวลาของเรานะคะไม่เพียงพอเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆลองออกมาพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเอาละค่ะน้องทีทัศน์บอกเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางได้เลยค่ะว่าวิธีลดภาวะโลกร้อนของน้องทีทัศน์จะทำอย่างไรคะ
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้ครับ
0: ขอมีประธานด้วยค่ะ
1: ฉันจะช่วยกันปลูกต้นไม้ครับพี่ของฉันจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าครับพ่อฉันจะไม่เผาขยะครับ
0: ขออีกหนึ่งข้อค่ะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องทีทัศน์ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะขออาสาสมัครอีกหนึ่งคนรับไปเลย50คะแนนเต็มใครดีคะอาสาสมัครของเราคือน้องกิ่งก้าวประมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะน้องกิ่งก้าวหยิบไมโครโฟนออกมาได้เลยค่ะอย่าลืมขึ้นต้นประโยคหรือขึ้นต้นเรื่องด้วยประธานนะคะ1 2 3
2: ฉันจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าค่ะและไม่เผาขยะค่ะไม่ใช้ถุงพลาสติกค่ะใช้รถสาธารณะค่ะ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องกิ่งก้าวยอดเยี่ยมมากๆรับไปเลย50คะแนนเต็มนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเรานะคะก็คือในเรื่องของรักโลกลดโรคร้อนนั่นเองนะคะก็อยากฝากเด็กๆนะคะจากที่เราได้อ่านเรื่องนะคะได้ดูสื่อวีแชทมานะคะเด็กๆก็จะได้เห็นว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดภาวะโรคร้อนนะคะเราสามารถช่วยกันหยุดภาวะโรคร้อนได้โดยเริ่มต้นจากที่มือเราจากที่ตัวเรารวมถึงวิธีการที่เรียกว่าช่วยแก้ไขนะคะจากภาวะโรคร้อนว่าเราสามารถช่วยกันเรียกว่าไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยมีคำถามค่ะคุณแม่มีคำถามนักเรียนคิดว่าการลดภาวะโลกร้อนสามารถทำด้วยตนเองได้หรือไม่น้องจักรพรรดิค่ะการลดภาวะโลกร้อนเด็กๆแบบเราเนี่ยสามารถทำได้ไหมคะ
3: ทำได้ครับ
0: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเราสามารถแยกขยะด้วยตัวเองได้ครับ
0: เก่งมากๆเลยนะคะประมือให้น้องจักรพรรดิค่ะคำถามข้อที่2การลดภาวะโลกร้อนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของใครน้องปกรณ์ค่ะการลดภาวะโลกร้อนเป็นหน้าที่ของใครคะ
4: ทุกคนครับ
0: ของเราทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้น้องปกรณ์ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะหากทุกคนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรน้ำมือจับหูไว้ค่ะหากทุกคนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร1 2 3น้องทีทัศน์ค่ะน้องทีทัศน์หากทุกคนช่วยลดภาวะโลกร้อนจะเป็นอย่างไรคะ
5: โลกจะกลับมาเป็นปกติครับ
0: โลกจะกลับมาเป็นปกตินะคะสถานการณ์ของโลกก็จะเป็นปกตินะคะก็จะมีฤดูกาลต่างๆนะคะตามปกตินะคะน้ำแข็งขั้วโลกเนี่ยก็เรียกว่าจะไม่ละลายไปมากกว่าเดิมนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของต้องผู้ซื่อสัตย์นะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องต้องผู้ซื่อสัตย์และใบงานที่5เรื่องคำถามจากต้องนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรื่องรักโลกลดโลกร้อนนะคะสามารถทำได้ง่ายๆโดยเริ่มจากใครคะตัวเรานั่นเองนะคะซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยช่วยกันลดสิ่งต่างๆนะคะที่จะทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยโลกเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็

0: คนก็จะอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ทุกหมดทำความเคารพ
2: สวัสดีค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบเราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
2: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆตี้หรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิเขตของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดู
4: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านอานี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
6: ครับ
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
7: ใช่แล้ว
8: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.tv.ac.th

สารเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: นักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีผลอะไร

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพ่อนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ
0: ไปโรงเรียนกันเดี๋ยวไปส่งหนูที่โรงเรียนแล้วคุณแม่จะได้เลยไปที่ทำงานนะคะ

0: ้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนใครรู้บ้างว่ามีอะไรบ้างเอ่ย
1: หนูค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดี
0: เก่งมากจ้ะข้อที่
2: 2ค่ะข้อที่2ช่วยเหลือเผื่อแผ่ครับ
0: ข้อที่3ค่ะ
3: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
4: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
5: ชุมชนมีความสุขครับ
0: สมาชิกในชุมชนทําได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคําถามบ้างคะ
3: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงน่ะเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
1: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่ะเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
1: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: ยการเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราไปหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีเหตุผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊ะแบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
2: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
7: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
8: รักทุกคนเลย
9: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
2: เย้เยี่ยมเลย
5: ปะงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ตอนนิทานเทพรักษ์กับคนตัดไม้
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม่โทรมีนิทานสนุกมาเล่าให้แทนไทยและทุกคนฟัง
0: ว้าวดีจังแทนไทยชอบฟังนิทาน
1: ดีเลยไม่โทรจะเล่านิทานเรื่องเทพรักษ์กับคนตัดไม้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะแล้วมาช่วยกันตอบคำถามหลังฟังนิทานจบเพื่อนๆคนไหนพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรื่องมีอยู่ว่าชายตัดไม้คนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อไปตัดไม้แต่แล้วเขาก็พลาดทำขวานหลุดมือตกลงไปในบึงเขาได้แต่นั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นแต่แล้วเทพรักษ์ก็ปรากฏกายขึ้นด้วยความสงสารจึงช่วยงมขวานคืนให้ครั้งแรกเทพรักษ์งมเอาขวานทองคำขึ้นมาแต่ชายตัดไม้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ขวานของตนเองครั้งที่สองเทพรักษ์งมขวานเงินขึ้นมาให้ชายตัดไม้ก็ปฏิเสธอีกและครั้งสุดท้ายเทพรักษ์งมขวานเหล็กเก่าๆมาให้ชายตัดไม้ก็ดีใจที่ได้ขวานของตนเองคืนเทพรักษ์ชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเขาจึงมอบขวานทองคำและขวานเงินให้ชายตัดไม้ด้วยแต่เมื่อเพื่อนของชายตัดไม้รู้เรื่องนี้เข้าก็เกิดความโลภอยากได้บ้างจึงเข้าป่าไปที่ริมบึงและแกล้งทำขวานหลุดมือตกน้ำเมื่อเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้นและงมขวานทองคำขึ้นมาให้ชายผู้นี้ก็รีบตอบว่าเป็นขวานของตนทันทีเทพรักษ์เห็นว่าเขาเป็นคนโกหกโลภมากจึงหายตัวไปทันทีเพื่อนของชายตัดไม้จึงไม่ได้ทั้งขวานทองขวานเงินและแม้แต่ขวานของตนเองคืนฟังนิทานจบแล้วเพื่อนๆมาช่วยกันตอบคำถามนะคำถามข้อที่1เหตุใดชายตัดไม้จึงนั่งร้องไห้ตัวเลือกข้อที่1ไม่มีต้นไม้ตัวเลือกข้อที่2ขวานพลัดตกลงไปในบึงตัวเลือกข้อที่3เทพรักษ์ให้ขวานทอง
0: ขอตอบข้อ2ขวานพลัดตกลงไปในบึง
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยทุกคนมาต่อกันที่คำถามข้อที่2ทำไมเทพรักษ์จึงมอบทั้งขวานทองขวานเงินและขวานเหล็กเก่าๆให้แก่ชายตัดไม้ตัวเลือกข้อที่1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย์ตัวเลือกข้อที่2เพราะเทพารักษ์ไม่ชอบขวานตัวเลือกข้อที่3เพราะชายตัดไม้โลภอยากได้ขวานทั้งหมด
0: ขอตอบข้อ1เพราะชายตัดไม้มีความซื่อสัตย
1: ์เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเลยทุกคนและคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่3ทำไมเทพรักษ์จึงไม่ให้ขวานแก่เพื่อนของชายตัดไม้เลย
0: ขอตอบว่าเพราะเพื่อนของชายตัดไม้โลภมากอยากได้ของคนอื่น
1: เป็นคำตอบที่ถูกต้องแทนไทยและเพื่อนๆทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำได้พวกเราขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังนิทานและช่วยกันตอบคำถามอย่างสนุกพวกเรามีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเหมือนนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราจะไปเริ่มที่การอัปเดตสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยนะครับจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ครับฝนลดลงแต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องระวังพื้นที่สีแดงที่จะฝนตกหนักมากโดยเฉพาะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากพื้นที่สีส้มครับฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดพื้นที่ที่ฝนตกสะสมมาหลายวันก็อย่าเพิ่งวางใจเพราะว่าหากมีฝนตกซ้ำอาจเกิดน้ำหลากน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งและดินถล่มได้และสำหรับบ้านใครครับที่อยู่ใกล้กับเขานั้นช่วงนี้ต้องระวังมากกว่าแค่ฝนนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนยังคงตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกแล้วก็ตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องเองตอนนี้อาจทำให้เกิดดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะคนที่อยู่บริเวณเชิงเขาพื้นที่ลาดชันแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหากพบสัญญาณอันตรายให้รีบออกจากจุดเสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยและกระจายเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือนะครับคือที่สายด่วนของปภ1784อย่างที่จังหวัดตากครับโซเชียลมีการแชร์คลิปเหตุการณ์ดินถล่มจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นบริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175เส้นทางบ้านตากแม่ระมาดนะครับบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งเป็นจุดที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์ทำให้ดินภูเขานั้นสไลด์และก็ถล่มลงมาด้านล่างขณะที่มีรถกำลังแล่นผ่านชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็มีการส่งเสียงตะโกนครับเพื่อให้รถนั้นรีบขับออกจากจุดดังกล่าวจนปลอดภัยในที่สุดแต่ว่าก็ทำให้มีรถจักรยานยนต์และรถยนต์ของชาวบ้านได้รับความเสียหายหลายคันครับ
1: รัฐบาลก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเพื่อที่จะลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะคะคาดว่าจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาค่ะมีการแจ้งเตือนนะคะฝั่งตะวันตกลุ่มน้ำแม่กลองใน3จังหวัดเนื่องจากว่าจะมีการระบายน้ำเพิ่มเติมของ2เขื่อนเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนายเอกภพเพียงพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าวันนี้จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่สูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามซึ่งก็อาจจะมีฝนตกอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์หยุดระบายน้ำไป2วันแต่ก็มีปริมาณเพิ่มเติมเข้ามาในวันนี้ซึ่งก็อาจจะมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนด้วยซึ่งน้ำค่ะจะลงไปสู่ลำน้ำแม่กลองในระยะเวลาประมาณ3วันทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรและจากแม่กลองน้ำก็จะไหลไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะคะ ย้ำเลยนะคะว่าพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังคือริมน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลจากการแจ้งเตือนของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมในการยกของขึ้นที่สูง
2: เมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับไม่มีกลุ่มฝนแล้วทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันยังคงมีระดับน้ำที่ท่วมสูงเกิน30เซนติเมตรและก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้อีกเพียงแค่6จุดครับส่วนใหญ่อยู่ในโซนของรามคำแหงจากพระราม9ถึงแยกลำสาลีนครินทร์จากถนนพัฒนาการถึงซอยอ่อนนุชสุขุมวิท77นะครับถนนนวมินทร์ถนนพหลโยธินถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว101นะครับถึงแยกบางกะปิและถนนสุวินทวงศ์ส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนั้นยังคงมีน้ำท่วมในหลายจุดซึ่งกทมเองก็ได้เร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งคาดว่าบริเวณที่น้ำยังท่วมอยู่น่าจะใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำและก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม
2: ส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ7โมง7นาฬิกาเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่า

0: จะไม่มีฝนทําให้การระบายน้ําก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ําที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ถนนนวมินทร์
1: นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าสำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในกรุงเทพได้แก่เคหะรามอินทราระดับน้ำสูงเนี่ยประมาณ 25-30 เซนติเมตรเคหะคลองจันทร์ระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเคหะล่มเกล้าระดับน้ำสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรเช่นกันค่ะแต่ขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลประชาชนที่เดือดร้อนแล้วก็เร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำของใช้ที่จำเป็นรวมถึงมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ส่วนการระบายน้ำณขณะนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคอีกเล็กน้อยแต่ว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้พร้อมย้ำบอกว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
2: ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและก็การหมุนเวียนอากาศยานนะครับก็กระทบต่อการให้บริการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับทั้งกรณีเรื่องของสัมภาระที่คนถ่ายล่าช้าการเดินทางด้วยล่าสุดก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินในบางเส้นทางทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศในช่วงของวันนี้และพรุ่งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบก่อนออกเดินทางการบินไทยประกาศแจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปกลับในบางเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศประจำวันที่29กันยายน2569เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพและการหมุนเวียนอากาศยานกับประกอบไปด้วยเที่ยวบินกรุงเทพขอนแก่น TG040 ขอนแก่นกรุงเทพ TG041 กรุงเทพภูเก็ต TG201 ภูเก็ตกรุงเทพ TG202 กรุงเทพฮานอยกับ TG560 ฮานอยกรุงเทพ TG561 กรุงเทพสิงคโปร์ TG403 และก็สิงคโปร์กรุงเทพ TG404 เป็นการประกาศเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินในวันที่29กันยายนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือเที่ยวบินของกรุงเทพอุดรธานีกรุงเทพนิวเดลีกรุงเทพสิงคโปร์กรุงเทพคัวลาลัมเปอร์และก็กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตและวันที่30กันยายนกับยกเลิกเที่ยวบินกรุงเทพมิวนิกและกรุงเทพบรัสเซลส์นอกจากนี้การบินไทยก็ได้เร่งส่งคืนสัมภาระของผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้ว52เที่ยวบินของวันที่26-27กันยายนที่ผ่านมาและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนผู้โดยสารที่ลงทะเบียนสัมภาระไว้แล้วสามารถติดตามสถานะผ่านช่องทางดังนี้นะครับกรณีรับสัมภาระด้วยตนเองติดต่อที่สำนักงานบริการสัมภาระชั้น2บริเวณด้านหน้าทางออกผู้โดยสารภายในประเทศระหว่างเวลา 6:30 นถึง 20:30 นหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-134-5373-74ส่วนกรณีที่ผู้โดยสารลงทะเบียนข้อมูลสัมภาระผ่านQR code ของบริษัทก็จะดำเนินการส่งสัมภาระให้ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เส้นทางภายในประเทศหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5373-74ส่วนเส้นทางระหว่างประเทศครับหมายเลขโทรศัพท์คือ02-134-5466-68
1: ในประเด็นที่การให้บริการของการบินไทยนะคะเรื่องนี้นักข่าวก็ไปสอบถามกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านก็แสดงความไม่พอใจในการบริหารจัดการของสายการบินไทยค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตเกี่ยวกับเรื่องสัมภาระผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมกับตำหนิผู้บริหารนะคะที่ขาดความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยนะคะว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมค่ะคือสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากการที่สายการบินไทยต้องรับหน้าที่บริหารจัดการกระเป๋าให้กับสายการบินอื่นในเครือข่ายค่ะประกอบกับช่วงที่ผ่านมาก็มีฝนตกหนักนะคะทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้ผู้โดยสารบางส่วนต้องรอรับสัมภาระนานกว่า 5-6 ชั่วโมงแล้วก็มีกระเป๋าตกค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากสำหรับการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นค่ะมีการประสานขอกำลังทหารกว่า100นายเข้ามาช่วยลำเลียงกระเป๋าเพื่อจัดส่งไปยังโรงแรมและที่พักของนักท่องเที่ยวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการตามที่ทางสายการบินประเมินเอาไว้ประมาณ 3-4 วันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตำหนิการตัดสินใจของผู้บริหารสายการบินไทยโดยบอกนะคะว่าการนำเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือสาย

0: การบินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับกลับทำให้การบริการของสายการบินไทยเองนั้นได้รับผลกระทบอย่างหนักนอกจากนี้ก็พบว่าขาดการดูแลสนับสนุนกำลังพลทหารที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่พักประจำจุดทำให้ทหารเนี่ยนะก็ต้องเดินทางกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อค่ะนอกจากนี้ได้แสดงความกังวลว่าทางสายการบินไทยไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและไม่พยายามในการแก้ไขปัญหาเท่าที่ควรซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยให้ความเห็นเพิ่มเติมนะคะว่าหากผู้บริหารไม่สามารถทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ก็ควรพิจารณาตนเอง
1: กระเป๋าของการบินไทยแล้วก็ในเครือของการบินไทยรับผิดชอบก็ช้าล่าช้าแต่ในที่สุดก็ลงมาล่าช้าที่การบินไทยครับเพราะอะไรฮะการบินไทยก็พยายามเอาพนักงานตัวเองไปบริการสายการบินอื่นที่ตัวเองรับจ้างมาเพราะไม่นั้นเขาจะโดนค่าปรับก็กลายเป็นว่าวันนี้สายการบินที่ต้องบอกว่าแย่ที่สุดก็คือการบินไทยนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันต้องท่านนายกรัฐมนตรีทราบเรื่องทุกคนทราบเรื่องทุกคนยังพูดเลยฮะว่าการบินไทยได้ปีหนึ่งกำไรเริ่มกลับมาเยอะแต่มาทำอย่างนี้ครับการบริหารจัดการนี่ต้องตำหนิเลยนะครับเมื่อวานท่านรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยคนทหารไปช่วยครับข้าวยังไม่มีเลี้ยงทหารเลยฮะที่พักก็ไม่มีก็ต้องกลับไปกินที่หน่วยแล้วก็มาใหม่ซึ่งแบบผมงงกับก็อันนี้ต้องน่าตำหนิจริงๆว่าทุกคนอยากช่วยนะครับแต่การบินไทยเหมือนกับไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเลยทั้งที่มันคือภาพของประเทศนี้นะครับมันกระทบการท่องเที่ยวมันกระทบภาพลักษณ์ของสายการบินที่เป็นชื่อว่าไทยซึ่งมันก็เป็นชื่อเสียงของเราด้วยเพราะงั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่จะต้องจริงจังก็ต้องพูดคุยกันครับว่าผู้บริหารจะต้องอะไรฮะทำงานเชิงลุกมากกว่านี้หรือว่าคิดว่าจะหมดวาระแล้วไม่ทำอะไรเลยผมว่าไม่ได้นะครับไม่นั้นก็ลาออกเลยก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดไม่อยากทำผู้บริหารสูงเขาครับก็คงทราบนะฮะนี้ขอฝากไปเลยฮะวันนั้นผมไปแกก็ยังไม่เรายังเดือดรู้สึกว่ากังวลกังวายมากกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงเพราะงั้นก็อย่างไรครับปัญหาแต่ทางนี้ทุกกำลังทุกความสามารถที่รัฐบาลเข้าไปต้องไปช่วยครับวันนี้สามที่สุวรรณภูมิเองก็พร้อมเรื่องจะสนับสนุนกำลังคนเรื่องหน่วยความสะดวกแต่เพียงแค่ว่าการบินไทยก็ต้องเปิดให้คนอื่นเข้าไปช่วยได้มากกว่านี้
2: มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะที่ถนนวิภาวดีรังสิตบางช่วงยังมีน้ำท่วมขังอยู่เช่นที่บริเวณหน้ากองทัพอากาศดอนเมืองครับแต่ว่าในช่วงบริเวณที่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จนถึงห้าแยกลาดพร้าวนั้นระดับน้ำที่เคยท่วมขังตอนนี้ลดลงแล้วครับรถสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกตินี่คือสภาพที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตครับตั้งแต่หน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ไปจนถึงห้าแยกลาดพร้าวก็พบว่าระดับน้ำที่ท่วมขังได้ลดลงแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติตลอดเส้นทางครับแต่ว่าจากการสำรวจนะครับยังมีการพบรถยนต์ที่จอดเสียตกค้างอยู่บนถนนอยู่หลายคันเหมือนกันขณะที่สภาพผิวการจราจรโดยรวมตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้วขณะที่บริเวณโครงการก่อสร้างคูน้ำวิภาวดีคนงานก็กลับเข้าทำงานตามปกติแล้วก็เดินหน้าก่อสร้างอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำลดลงแล้วเช่นกันส่วนการจราจรในเส้นทางที่สำรวจในวันนี้ครับรถยนต์สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องแต่ปริมาณรถนั้นยังไม่หนาแน่นเนื่องจากอยู่ในช่วงของวันหยุดราชการกรณีพิเศษจากสถานการณ์น้ำท่วม
0: อีกจุดนะคะที่วันนี้ทางทีมข่าว MPT ลงพื้นที่ไปสำรวจคือที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ก็พบว่าปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มที่จะลดระดับลงบ้างแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดค่ะก็อาจจะทำให้การเดินทางเนี่ยยังคงต้องใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะถนนเพชรบุรีตัดใหม่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงแยกพร้อมพงษ์มุ่งหน้าไปแยกอโศกเพชรบุรีพบปริมาณน้ำท่วมขังรอการระบายเอ่อล้นเข้ามาบนผิวจราจรถึง2ช่องทางทำให้รถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่ค่ะต้องเบี่ยงไปใช้ช่องขวาสุดส่งผลให้การจราจรฝั่งขาเข้าเนี่ยเกิดการชะลอตัวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้า ขณะที่ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปที่แยกคลองตันและถนนพัฒนาการระดับน้ำก็แห้งขอด

0: แล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วค่ะนายธงชัยชูกันหอมค่ะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าช่วงที่น้ำสูงเนี่ยบ้านพักได้รับผลกระทบคือถูกน้ำท่วมไปเกือบ1เมตรนะคะจนต้องนำรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดไว้ที่ศูนย์พักพิงใกล้เคียงแล้วก็ไม่สามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำก็ยังท่วมขังบนผิวการจราจรรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์เนี่ยก็คือเข้าสู่ภาวะปกติน้ำแห้งแล้วค่ะก็ทำให้สามารถกลับมาวิ่งรถรับส่งผู้โดยสารประกอบอาชีพได้ตามปกติ
1: ไม่ได้วิ่งเลยครับเพราะน้ำมันสูงมากเราไม่อยากจะเอามาเสี่ยงเพราะเห็นรถมอไซค์เงี้ยเขาเข็นเอาเพราะรถมันน้ำมันท่วมไงทั้งรถใหญ่รถอะไรโอ้รถติดมากเลยวันนั้นอ่ะพอมันติดมันมากทีนี้น้ำก็ขึ้นทีนี้รถมันก็เสียรถใหญ่ก็พวกรถเจ๋งอ่ะพวกกันใดส่วนมากจะเสียคร
2: ับแล้ววันนี้ที่ออกมาวิ่งรถคือสภาพการจราจรตรงแถวนี้รวมไปถึงพื้นที่อื่นที่เราไปไกลมาก
1: เหรอคะก็การก็เกือบปกติแล้วล่ะครับเพราะน้ำมันลดลงมากแล้ว
0: ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณแยกเอกมัยเหนือนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตเห็นตำรวจอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดเสียอยู่บนผิวการจราจรในช่วงที่น้ำท่วมขังค่ะโดยงานจราจรสน.มักกะสันฝากประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนนะคะที่รถจอดเสียอยู่ที่บริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเคลื่อนย้ายรถไปไว้ที่สวนสมเด็จสารานราชมณีรมย์ริมถนนบนสะพานเอกมัยแล้วก็หลังโรงแรมแหล่งคลัสเตอร์ถนนกำแพงเพชร7ค่ะทีนี้ประกอบภายและป้องกันการสูญหายขอความร่วมมือประชาชนเจ้าของรถนะคะติดต่อไปที่ดีตำรวจงานจราจรสน.มักกะสันหรือว่าสอบถามผ่านทางเพจ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันก่อนเดินทางมาเคลื่อนย้ายรถออกไปนอกจากนี้ประชาชนที่คาดว่าแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหลุดหายไปในช่วงน้ำท่วมนะคะก็สามารถมาติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรสน.มักกะสันได้เช่นเดียวกัน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับมีการสรุปภาพรวมของสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้ก็ได้เริ่มคลี่คลายแล้วโดยภายใน2วันนี้คาดว่าถนนสายหลักกับน้ำจะแห้งสนิทซึ่งขณะนี้ก็มีการเร่งระดมการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำอย่างเต็มกำลังพร้อมกับดึงเรือดันน้ำระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภาพรวมดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งสนิทภายใน2วันส่วนพื้นที่หมู่บ้านและชุมชนอย่างเคหะร่มเกล้าและแฟลตคลองจันทน์นั้นอาจต้องใช้เวลามากในการเร่งการสูบน้ำออกพร้อมปรับแผนการกระจายอาหารและถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งตรงถึงพื้นที่อย่างทั่วถึงและรวดเร็วส่วนเรื่องของการระบายน้ำมีการเดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักอย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะอุโมงค์บึงมักกะสันช่วยตัดยอดน้ำจากคลองสามเสนอุโมงค์บางซื่อและอุโมงค์พระขนงแม้ว่าการสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากแต่ด้วยระยะทางที่ไกลทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปต้องใช้เวลาในการเดินทางโดยพื้นที่วิกฤตนั้นจำเป็นต้องรอระดับน้ำในคลองหลักให้พร่องลงก่อนจึงจะสามารถเร่งสูบน้ำออกจากชุมชนได้ซึ่งกทม.เองก็ได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำเข้ามาช่วยในการเร่งดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำ
4: แล้วก็เพิ่มเมื่อวันก่อนมีฝนเติมมาตรงนั้นประมาณ50มิลนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงเช่นแสนแสบลดลงไอประตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าสถานการณ์โดยภาพรวมก็ยังหนักใจอยู่ทางฝั่งตอนออกอยู่ก็

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปู่ปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: รู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
3: จริงเลย
5: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนประถมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โอ้เท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่
1: ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ื่อนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในเรื่องราวของเงื่อนไขนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีก1ชั่วโมงนะครับจะสนุกสนานแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับอย่างที่คุณครูได้บอกเด็กๆไปว่าเป็นเรื่องของเงื่อนไขนะครับเป็นเรื่องของโปรแกรมนะครับโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งวันนี้เป็นชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วครับชั่วโมงที่3นะครับเราเดินทางมาถึงชั่วโมงที่3กันแล้วสำหรับเรื่องราวของเงื่อนไขนะครับวันนี้มีกิจกรรมครับเป็นกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมที่เราได้เรียนผ่านมาในเรื่องของเงื่อนไขนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมเรื่องของเงื่อนไขตามสั่งนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆก็น่าจะปฏิบัติตามได้ไม่ยากในส่วนของเงื่อนไขในวันนี้นะครับกิจกรรมของคุณครูเรามาดูกันครับให้นักเรียนในห้องเรียนทั้งต้นทางและปลายทางครับปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้คุณครูจะมีเงื่อนไขมาให้เด็กๆได้ดูกันก่อนนะครับเงื่อนไขแรกครับเอาละเงื่อนไขแรกคือถ้าคุณครูพูดว่าอะไรครับ
2: ส
1: ีเหลืองนะให้นักเรียนชายปรบมือ5ครั้งฟังเงื่อนไขให้จบก่อนนะครับเงื่อนไขที่2ครับถ้าคุณครูพูดว่าสีฟ้าให้นักเรียนหญิงปรบมือ5ครั้งเงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่3ครับถ้าคุณครูพูดว่าสีเขียวให้นักเรียนทุกคนปรบมือก็คือทุกคนที่อยู่ในห้องนะครับปรบมือนะครับปรบมือมีจำนวนบอกไหมไม่มีก็ต้องปรบมือไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณครูจะพูดว่าสีแดงนะครับนักเรียนทุกคนจะต้องหยุดปรบมือนะครับการปรบมือ5ครั้งปรบมืออย่างไรนะครับ

0: เก่ง1 2 3 4 5เยี่ยมมากเอาใครเกินใครเกินนะครับเอาละสรุปว่าตามนี้นะครับเราตกลงกันนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้ปรบมือ1 2 3 4 5ไม่มีนะครับไม่มีอย่าเกินนะครับเอาละเด็กๆต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คุณครูพูดนะครับเงื่อนไขแรกครับฟังให้ดีถ้าเป็นสีเหลืองให้นักเรียนชายปรบมือ5ครั้งใครเป็นนักเรียนชายยกมืออ้าวมือลงครับพร้อมนะพร้อมนะสีเหลืองมีใครทำไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของคุณครูบ้างอีกครั้งหนึ่งสีฟ้าสีฟ้าต้องเป็นนักเรียนอะไรครับ
1: น
0: ักเรียนหญิงนะครับสีเหลืองสีฟ้าเยี่ยมมากนะครับสีเขียวสีเขียวปรบมือตลอดเลยปรบมือสีแดงเยี่ยมมากเก่งมากเลยนะครับเก่งมากนะครับเอาละครับมีต่ออีกนิดนึงนะครับเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมครับถ้าผมของนักเรียนยาวมากอันนี้ครูไม่ระบุนะครับให้เด็กๆสังเกตเองนะครับถ้าผมของนักเรียนยาวมากให้พูดว่าค่ะถ้าผมของนักเรียนสั้นให้พูดว่าครับให้พูดว่าครับนะครับอ้าวเด็กๆพร้อมจะปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้แล้วหรือยังฟังนะคุณครูจะพูดว่าผมของนักเรียนใครที่มีผมยาวให้พูดว่า
1: ค
0: ่ะเอาละครับถ้าผมของนักเรียนสั้นต้องพูดว่า
1: ค่ะ
0: อะไรนะค่ะหรือครับผู้หญิงผมสั้นก็มีใช่ไหมเอ๊ะใครผมสั้นบ้างในห้องนี้เป็นเงื่อนไขที่อยู่ในห้องเรียนอ๋อนั้นเป็นผู้หญิงผมสั้
1: น
0: ก็ถ้าถือว่ายาวนะถ้าเปรียบเทียบกับผู้ชายนะครับเราให้เป็นถือว่ายาวนะครับไม่ถือว่ายาวเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับกิจกรรมของคุณครูมีต่ออีกสักนิดนึงนะครับให้เด็กๆได้ร่วมกันทำกิจกรรมกันบ้างดีกว่านะครับนักเรียนช่วยกันสร้างเงื่อนไขใครอยากจะสร้างเงื่อนไขให้เพื่อนเราตอบบ้างเอามาด้านหน้าเลยลูกมาด้านหน้าเลยจับไมค์มาด้วยครับจับไมค์มาด้วยเอาเด็กๆมาสร้างเงื่อนไขให้เพื่อนเราในห้องเรียนกันดีกว่านะครับนักเรียนจะช่วยสร้างเงื่อนไขถ้าอย่างไรเด็กๆลองพูดสิจะสร้างเงื่อนไขว่ายังไงดี
2: ถ้าพูดว่าสีเขียวอ่อน
0: สีเขียวอ่อนให้นักเรียน
2: หัวเราะ
0: ให้นักเรียนหัวเราะเด็กๆพูดอีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งนึงนะถ้าพูดว่าสีเขียวอ่อนให้ใครทุกคนไหม
2: ทุกคน
0: ให้ทุกคนทำอะไรนะ
2: หัวเราะ
0: หัวเราะเอาละพร้อมไหมพูดเงื่อนไขเลยครับสี
2: เขียวอ่อน
0: โยดเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนครับเยี่ยมมากมีใครจะเพิ่มเติมไหมโอ้ยกมือก่อนเลยมาเลยมาจับไมค์มาเลยลูกจับไมค์มาเลยเอาละครับตอนนี้กิจกรรมของเรานะครับนักเรียนจะช่วยกันสร้างเงื่อนไขครับมาพูดเลยถ้าอะไรดี
3: ถ้าพูดสีทองทุกคนต้องเอามือจับหัวครับ
0: เอาถ้าพูดว่าสีทองนักเรียนต้องนำมือไปจับที่หัวหรือศีรษะนั่นเองพร้อมไหมเด็กๆพร้อมไหมปลายทางพร้อมหรือเปล่าพร้อมแล้วพูดเลยครับ
3: สีทอง

0: ครยังไม่ใครยังไม่นำมือไปจับเอาเก่งมากปรบมือยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเอาตัวแทนกลุ่ม3อยากออกมาด้านหลังก่อนละกว่าด้านหลังด้านหลังนะครับเอามาขอเพิ่มเติมอีกสัก1เงื่อนไขใช้เป็นเงื่อนไขที่เราสามารถปฏิบัติกันได้เด็กๆไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสีก็ได้นะอาจจะเป็นในลักษณะแบบอื่นก็ได้นะครับเราให้ลองสร้างเงื่อนไขแบบอื่นที่ไม่เกี่ยวกับสีก็ได้นะครับเริ่มได้เลยครับ
1: ถ้าปรบมือทุกคนต้องยืนตรงครับ
0: ถ้าปรบมือถ้าปรบมือหมายถึงว่าถ้านักเรียนที่เป็นตัวแทนปรบมือใช่ไหมครับต้องนักเรียนทุกคนต้อง
1: ยืนตรง
0: ยืนตรงเอาละมาครูช่วยจับก่อนปรบมือยังไงถ้าปรบมือเด็กๆต้องอย่างไม่ปรบมืออ่ะพร้อมนะเริ่มมีเงื่อนไขต่อไหมมีเงื่อนไขไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเรานั่งไม่ได้นะเงื่อนไขต่อสิต้องอะไรเป็นเงื่อนไขที่จะให้นักเรียนในห้องนั่งเพื่อนๆในห้องนั่ง
1: ถ้ากำมือให้นั่งลง
0: ถ้ากำมือให้นั่งลงใช่ไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเยี่ยมมากครับปรบมือโอ้โหพอย่างโอ้เยอะเอาพอก่อนลูกพอก่อนนะพอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมเรานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับขออีกคนหนึ่งใช่ไหมมาขออีกคนหนึ่งใจอ่อนมาอีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนใจอ่อนไงมาขออีกหนึ่งตัวอย่างนะมา
2: ถ้าพูดชื่อคนนั้นต้องลุกขึ้น
0: ถ้าพูดชื่อคนที่อยู่ในห้องถ้าใครมีชื่อที่เราพูดออกมาคนนั้นต้อง
2: เต้นไก่ย่าง
0: ต้องอะไรนะต้องเต้นไก่ย่างจะดีเหรอลูก อันนั้นมันเหมือนเป็นการทำโทษให้เขาลุกขึ้นยืนดีกว่าเนาะเขาลุกขึ้นยืนเนาะพูดชื่อได้เลยครับใครดีให้เขาลุกขึ้นยืนใช่ไหมให้ลุกขึ้นยืนอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำอะไรอีกให้ลุกขึ้นยืนแล้วทำอะไรดีเปลี่ยนจากเต้นเป็นทำอย่างอื่นเปลี่ยนจากเต้นไปทำอย่างอื่น
2: ทำท่าหัวใจ
0: ให้ถ้าพูดชื่อคนนั้นให้ลุกขึ้นยืนและทำท่าหัวใจมินิฮาร์ดใช่ไหมเอาละเยี่ยมมากเด็กๆพูดเงื่อนไขเลยครับชื่อใครดี
2: ต้นหอม
0: ต้นหอมลุกขึ้นยืนแต่ไหนต้นถอนแล้วก็ทำอะไรมินิฮาร์ดโอ้ยอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากเลยโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับเอาละครับจากกิจกรรมนะครับคุณครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นในห้องเรียนได้ไหมครับถ้าจุดๆให้ปฏิบัติแบบนั้นปฏิบัติแบบนี้ตามเงื่อนไขนั่นเองยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับเอาละครับหลังจากที่คุณครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการทบทวนในเรื่องของเงื่อนไขเรียบร้อยนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเป็นหน่วยที่4ครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับวันนี้มี1ข้อก็คือเด็กๆตรวจสอบเงื่อนไขและระบุผลลัพธ์ของสถานการณ์หรือโปรแกรมที่กำหนดได้นะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับเด็กๆจะต้องตรวจสอบเงื่อนไขและระบุผลลัพธ์ของสถานการณ์หรือโปรแกรมที่กำหนดได้นะครับในวันนี้เป็นสมรรถนะของเรานะครับเอาละครับมีตัวอย่างนะครับตัวอย่างของคุณครูเนี่ยถามว่าสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนคุณครูพยายามจะเน้นในเรื่องของชีวิตประจำวันนะครับเพื่อให้เด็กๆนั้นเข้าใจในส่วนของเงื่อนไขได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนำเรื่องใกล้ๆตัวมาเนาะสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนการทำกิจวัตรประจำวันของนักเรียนก่อนมาโรงเรียนส่วนมากจะคล้ายกันใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นอะไรก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเราต้องทำอะไรบ้างตื่นนอนทำอะไรต่ออาเก็บที่นอนบางคนก็บอกเก็บที่นอนแล้วไปไหนต่อครับอาบน้ำ

ทานข้าวอาบน้ำอาบน้ำแล้วทานข้าวเลยอาบน้ำต้องอาบน้ำแปรงฟันแปรงฟันเสร็จแล้วแต่งตัวแต่งตัวเสร็จแล้วทานข้าวแล้วถึงจะมาโรงเรียนยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่คุณครูได้เขียนบอกไว้นะครับยกตัวอย่างนะครับตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันกินข้าวแต่งกายด้วยชุดนักเรียนและเดินทาง

0: ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงเนี่ยเราจะต้องมีการแต่งตัวอย่างไรบ้างตรงนี้แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับใครอยากจะโอ้โหไม่ทันได้ถามคำถามยกมือก่อนเลยมาเลยครับลุกขึ้นตอบที่กลุ่มได้เลยครับให้เด็กๆบอกนะครับบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนเอาเป็นนักเรียนหญิงเพราะว่านักเรียนเป็นผู้หญิงนะครับนักเรียนจะต้องแต่งตัวอย่างไรบ้างนะครับ
1: ใส่เนคไทค่ะ
0: ใส่ท้ายก่อนใส่ท้ายเราต้องทำอะไรก่อนลูก
1: ใส่เสื้อค่ะ
0: ใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อก่อนแล้วถึงจะไปต่อที
1: ่ใส่เนคไท
0: ใส่เนคไทจากนั้นไปทำอะไรต่อครับ
1: ใส่กระโปรงค
0: ่
1: ะ
0: ใส่กระโปรงแล้วก
1: ็ใส่ถุงเท้าค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ถุงเท้าจากนั้น
1: ถักเปียค่ะ
0: ถักเปียถักเปียเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ติดโบค่ะ
0: ติดโบเปียติดโบแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ใส่รองเท้า
0: ใส่รองเท้าแล้วถึงจะมาโรงเรียนนั่นคือขั้นตอนการแต่งตัวของเด็กผู้หญิงใช่ไหมครับเพื่อนๆมีเพิ่มเติมไหมเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมถุงเท้าใส่แล้วลูกปรบมือให้เพื่อนก่อนยอดเยี่ยมมากนะครับนั่นคือกิจวัตรประจำวันที่แตกต่างในเรื่องของการแต่งตัวใช่ไหมครับขอตัวแทนนักเรียนผู้ชายบ้างโอ้โหยกมือก่อนเลยเยี่ยมมากเลยนะครับตัวแทนกลุ่มที่4ครับเป็นการแต่งตัวนะของนักเรียนผู้ชายต้องแต่งตัวอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะมาโรงเรียนเด็กฟังเด็กฟังเพื่อนเผื่อว่ามีอะไรที่จะเพิ่มเติมให้เพื่อนนะครับก่อนอื่นเราต้อง
1: ไปตื่นนอนครับ
0: ขอไปขั้นตอนการแต่งตัวเลยลูก
1: ใส่เสื้อ
0: ใส่เสื้อก่อนเลย
1: ใส่กางเกงใส่
0: จากนั้นใส่กางเกง
1: ใส่เข็มขัดครับ
0: เอาใส่เข็มขัดเมื่อสักครู่นี้แตกต่างกันกับผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงมีเข็มขัดไหมลูกไม่มีใช่ไหมครับทำอะไรต่อครับ
1: ใส่ถุงเท้า
0: ใส่ถุงเท้าแล้วก็ทำอะไรต่อครับ
1: เตรียมกระเป๋าครับ
0: เตรียมกระเป๋าจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: ใส่รองเท้า
0: ใส่รองเท้าเยอะมากปมมือโอ้โหเก่งมากเลยเด็กๆเห็นข้อแตกต่างไหมเอ่ยเห็นข้อแตกต่างไหมครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อเรานักเรียนหญิงที่นำเสนอเมื่อสักครู่นี้มีแตกต่างก็คือถักเปียใช่ไหมถักเปียติดโบใส่เนคไทใช่ไหมครับที่มีข้อแตกต่างใช่ไหมครับส่วนผู้ชายจะแตกต่างตรงไหนครับ
2: เข็มข
0: ั
2: ด
0: มีเข็มขัดใช่ไหมครับส่วนอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันยอดเยี่ยมมากผู้ชายไม่ใส่เนคไทยกเว้นคุณครูใช่ไหมคุณครูต้องใส่เนคไทนะครับเอาละยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนี่คือตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเด็กๆนะครับที่มีลักษณะที่บางอย่างก็คล้ายกันและบางอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับมาฝากเด็กๆก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ใบงานกันก็คือเรื่องของการให้เด็กๆนั้นยกตัวอย่างเงื่อนไขอื่นๆในโรงเรียนครับหรือในชีวิตประจำวันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เรียนพละศึกษาต้องใส่ชุดพละใช่ไหมครับต้องใส่ชุดพละใช่ไหมครับเอาละใครอยากจะนำเสนอบ้างครับใครอยากจะยกตัวอย่างบ้างเอ่ยเกี่ยวกับเงื่อนไขที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหรือในชีวิตประจำวันโอ้โหยกมืออ่ะมาเลยครับ1เงื่อนไขครับ
1: ถ้าวันนี้เรียนพละศึกษาต้องไปที่สนามบอลครับ
0: วันนี้เรียนพละศึกษาต้องไปที่สนามบอลเยี่ยมมากปมือเก่งมากด้านนี้ก่อนลูกขอด้านนี้ก่อนนะเดี๋ยวกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มที่3ก่อนแล้วเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มที่2ต่อ
3: ถ้าวันนี้เรียนวิชาดนตรีต้องไปที่ห้องดนตรีครับ
0: ถ้าวันนี้เรียนวิชาดนตรีต้องไปที่ห้องดนตรีเก่งมากปมือมาครับเงื่อนไขในชีวิตประจำวันก็ได้นะนอกห้องเรียนก็ได้หรือที่เราพบเจอกันนอกห้องก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องในโรงเรียนก็ได้นะ
1: ถ้าวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์ต้องไปห้องวิทยาศาสตร์คร
0: ับเอาล่ะถ้าวันนี้เรียนวิทยาศาสตร์ต้องไปห้องวิทยาศาสตร์เก่งมากปมือมีใครให้เงื่อนไขอื่นที่นอกเหนือจากในโรงเรียนบ้างไหมมีไหมมาหนูเลยมาด้านหลังเลยมาครับเป็นเงื่อนไขที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนหรือในห้องเรียนนะได้ไหมมีไหม
4: ถ้าพรุ่งนี้เราไปเล่นบอลต้อง

0: ต้องใส่รองเท้าพาระค่ะ
1: ถ้าพรุ่งนี้เราจะไปเล่นฟุตบอลเราต้องใส่รองเท้าพาระหรือรองเท้าผ้าใบใช่ไหมเก่งมากปะมือเยี่ยมมากอ่ะกลุ่มที่1ตัวแทนขอเด็ดๆเลยขอเงื่อนไขเด็ดๆเลย
2: ถ้าเราจะไปเที่ยวเราต้องใส่ชุดสวยๆครับ
1: ถ้าเราจะไปเที่ยวเราต้องใส่ชุดหล่อๆสวยๆเก่งมากปะมือโอ้โหเยี่ยมมากแหมเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆคงจะเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขกันนะคุณครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนนะครับเก่งทุกคนเลยนะครับนักเรียนของคุณครูรวมถึงนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับก็คงจะมีเงื่อนไขที่เด็กๆสามารถที่จะตอบออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากใช่ไหมครับเอาละครับไปดูกันต่อเลยสำหรับใบงานของเราในวันนี้เอาเด็กๆพร้อมจะทำใบงานหรือยังโอ้โหพร้อมแล้วค่ะนะครับใบงานของครูมีชื่อว่าอะไรครับตรวจสอบเงื่อนไขไปที่คำที่แจงกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับมาที่คำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันครับคุณครูให้นักเรียนจับคู่ทำใบงาน3เรื่องตรวจสอบเงื่อนไขวันนี้ทำงานหรือทำกิจกรรมกันเป็นคู่นะครับเรานั่งเป็นคู่อยู่แล้วนะครับเด็กๆสามารถที่จะปรึกษากันได้เลยนะครับโดยนักเรียนแต่ละคู่เนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำใบกิจกรรมหรือใบงานของเรานะครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนจับคู่ทำใบงาน3เรื่องตรวจสอบเงื่อนไขโดยนักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมในใบงานนะเด็กอ่ะเด็กให้ทุกคนตั้งใจดูกิจกรรมจากใบงานกันก่อนครับในข้อที่1มาดูกันข้อที่1ครับ A และ B เป็นพี่น้องกันในห้องนี้ใครมีพี่น้องบ้างครับห้องนี้ใครมีพี่น้องบ้างโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยมือลงครับมาดูกันอ่ะสมมุติว่าเรามีพี่น้องนะครับเป็น A และ B นะครับ A และ B เป็นพี่น้องกันหลังเลิกเรียนเมื่อกลับถึงบ้าน A และ B มีโปรแกรมที่ต้องทำดังต่อไปนี้เอาเด็กๆช่วยกันอ่านสิโปรแกรมที่1คือเริ่มต้น2
3: กินขนม
1: 3
3: ว
1: ิ่งเล่น4ถ้าเธอคือ A ให้ต้อนเป็ดเข้าเหล้าเป็ดกราบๆอ่ะลูกเป็ดกราบๆนะครับ B อ่ะขอไปข้อที่5ครับเงื่อนไขที่5
3: ขอให้เธอมีให้ลูกรักต
1: ้
3: นไม
1: ้ถ้าเธอมีให้รดน้ำต้นไม้6ครับ
3: ทำ
1: การบ้าน7อาบน้ำ8กินข้าว9แกงฟันและข้าวนอน10จบการทำงานนะครับนี่คือโปรแกรมที่ A และ B ซึ่งเป็นพี่น้องกันจะต้องทำงานนะครับจะต้องทำงานหลังเลิกเรียนหรือเป็นกิจกรรมที่จะต้องทำหลังเลิกเรียนนั่นเองนะครับในข้อที่1จะต้องนำมาตอบคำถามครับโดยให้เด็กๆทำเครื่องหมายถูกลงในกล่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความนะครับมีข้อความเยอะแยะมากมายเลยนะครับในหน้าสิ่งที่ A และ B จะต้องทำนะครับเราจะใช้โปรแกรมตรงนี้นำไปตอบคำถามสิ่งที่ A ต้องทำคืออะไรครับเด็กๆก็เขียนเครื่องหมายถูกลงไปนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยรวมถึงสิ่งที่ B ต้องทำนะครับเราจะต้องใส่เครื่องหมายถูกเด็กๆจะต้องใส่ให้ถูกต้องตามอะไรครับตามโปรแกรมหรือกิจกรรมที่ A และ B ต้องทำเอาล่ะตรงนี้ในข้อนี้ข้อที่1มีใครสงสัยไหมครับทำได้ไหมเอ่ยมีใครสงสัยไหมครับสำหรับการทำกิจกรรมในข้อนี้ไม่มีเข้าใจนะใส่เครื่องหมายถูกหรือทำเครื่องหมายถูกลงไปในกล่องหน้าข้อความที่ A และ B ต้องทำนะครับปลายทางน่าจะเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูที่อยู่ปลายทางได้เลยนะครับอ่ะข้อ1ผ่านไปข้อที่2ครับเด็กๆข้อที่2แล้วจากโปรแกรมในข้อ1นักเรียนคิดว่า A และ B ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่เหมือนกันทุกอย่างหรือไม่ กิจกรรมใดที่ทำเหมือนกันและกิจกรรมใดที่ทำไม่เหมือนกันให้นักเรียนเขียนหมายเลขคำสั่งที่ A และ B ทำกิจกรรมต่างกันเข้าใจไหมครับเขียนหมายเลขคำสั่งที่ A และ B ทำกิจกรรมต่างกันนะครับเด็กๆอาจจะเขียนในส่วนของเหมือนกันมาด้วยก็ได้และเขียนในส่วนที่ต่างกันตรงนี้มี2คำตอบนะครับกิจกรรมที่ทำเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่1คำถามครับจะต้องตอบและกิจกรรมใดที่ทำเหมือนกันและกิจกรรมใดที่ทำไม่เหมือนกันเข้าใจไหมมีใครสงสัยไหมครับข้อ2ไม่มีนะครับต้องเขียนตอบนะและข้อที่3ครับจากโปรแกรมในข้อที่1เมื่อทั้ง2คนทำตามโปรแกรมแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรเลือกคำ2คำแล้วเติมลงในช่องว่างด้านล่างคำมีอะไรบ้างครับคำเด็กๆเหมือนกันไม่เหมือนกันลำดับและเงื่อนไขให้เด็กๆนำคำ4คำนี้มาเติมลงในช่องผลลัพธ์จุดๆเพราะมีจุดๆเป็นตัวกำหนดเข้าใจนะนำคำ4คำนี้เลือกมา2คำแล้วตอบคำถามครับต่อไปในข้อที่4ครับโอ้มีคนอยู่เยอะมากมายเลยนะครับถ้าพบ2เงื่อนขออภัยถ้าพบ2คำสั่งต่อไปนี้ใครจะเป็นคนเปิดซองให้เด็กๆเขียนอะไรครับเขียนตัวอักษรแทนชื่อคนที่ต้องเปิดซองนะครับมีกอไก่ขอไข่คอควายงองูและจอจานนะครับในข้อที่1ถ้าใส่ผ้าคลุมให้เปิดซองและทำตามคำสั่งในซองนะครับข้อ2ขออภัยข้อในข้อ1เนี่ยคนที่ต้องเปิดซองเป็นใครเด็กๆต้องเลือกมาเขียนนะครับเลือกตัวอักษรที่เป็นตัวแทนชื่อมาเติมลงไปในข้อที่1ในข้อที่2ครับเช่นเดียวกันถ้าใส่แว่นให้เปิดซองและทำตามคำสั่งในซองคนที่ต้องเปิดซองคือใครได้เลยถ้าตรงตามเงื่อนไขได้เลยกี่คนก็ได้นะครับแต่เด็กๆจะต้องดูเงื่อนไขที่อยู่หน้าซองให้ถูกต้องนะครับข้อ3ครับถ้าคาดผมให้เปิดซองและทำตามคำสั่งในซองคนที่ต้องเปิดซองในข้อที่3คือใครเข้าใจไหมครับในข้อ4มีใครสงสัยไหมในข้อ4นี้มีไหมเอ่ยไม่มีนะครับไม่มีแล้วเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมตามแบบงานหรือยังพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยครับเอาเด็กๆครับเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่64นะครับใครที่ไม่ได้นำมาดูกับเพื่อนนะครับใครที่นั่งอยู่คนเดียวขออนุญาตให้พูดคุยกัน3คนได้เลยเด็กๆปรึกษากันได้เลย3คนด้วยปรึกษากันได้เลยนะครับ
0: คณะ
1: นี้โอ้ยอดเยี่ยมมากในข้อที่1นะครับเขียนเครื่องหมายถูกเลยในกิจกรรมที่ A และ B ต้องทำนะครับนี่เด็กๆดูให้ดีนะครับในโปรแกรมดูให้ดีในโปรแกรมนะครับเขาจะแตกต่างกันอยู่นะจะแตกต่างกันอยู่นะครับ A และ B มีกิจกรรมที่แตกต่างกันอยู่นะลูกต้องดูให้ดีนะครับส่วนกิจกรรมใดที่เหมือนกันก็ทำเครื่องหมายถูกได้เลยกิจกรรมที่เหมือนกันเด็กๆค่ะA และ B มีกิจกรรมที่ทำเหมือนกันใส่เครื่องหมายถูกทั้ง A และ B นะครับที่มีกิจกรรมเหมือนกันนะครับต้องใส่เครื่องหมายถูกทั้ง A และ B เลยนะครับ จากนั้นอย่าลืมตอบคำถามต่อเลยในข้อที่2ไม่เป็นไรลูกหนูช่วยกันคิดได้เยี่ยมมากกิจกรรมไหนที่ทำเหมือนกันนะใส่เครื่องหมายถูกได้เลยแต่ว่ากิจกรรมไหนที่แตกต่างกันก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายถูกนะครับเยี่ยมมากเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่งลูก

ปรึกษากันนะครับปรึกษากันได้เลยเป็นคู่ครับปรึกษากันเป็นคู่ได้เลยเยี่ยมมากเปิดไปทำข้อที่2ต่อเลยลูกใครที่เรียบร้อยแล้วในข้อที่1ทำข้อที่2ต่อได้เลยนะข้อที่2จับโปรแกรมในข้อที่1นักเรียนคิดว่า A และ B ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่ทำเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่นะครับกิจกรรมใดที่เหมือนกันเด็กๆก็ต้องเขียนว่ากิจกรรมใดที่เหมือนกันใส่ตัวเลขลงไปก็ได้นะครับกิจกรรมใดที่เหมือนกันใส่ตัวเลขลงไปส่วนกิจกรรมใดที่ไม่เหมือนกันก็ใส่ตัวเลขลงไปตอบได้เลยถูกต้องใช่เลยครับถ้าวิ่งเล่นเหมือนกันก็ใส่เครื่องหมายถูกทั้งคู่ถูกต้องแล้วลูกตอบคำถามข้อ2ตอบได้เลยไหนเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเขาก็กินขนมวิ่งเล่นเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมใส่ให้เหมือนกันลูกถูกต้องทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนก็ต้องเขียนว่าไม่เหมือนทำได้เลยครับเด็กๆสามารถที่จะทำไปงานไปได้เลยนะครับมีอยู่ด้วยกัน4ข้อนะ4ข้อนะลูกไม่เหมือนกิจกรรมใดไม่เหมือนลูกกิจกรรมที่ถูกแล้วเนี่ยแล้วกิจกรรมใดที่เหมือนกันกิจกรรมใดที่เหมือนกันอันนี้กิจกรรมที่เหมือนหรือไม่เหมือนเราเขาถามว่ามีกิจกรรมกิจกรรมใดที่เหมือนกันอันไหนเหมือนใส่ด้วยเลยตัวเลขที่เหมือนลองดูกิจกรรมใดที่เหมือนกันปรึกษากันด้วยสองคนนี้ปรึกษากันด้วยไหนลูกยังไงกิจกรรมใดกิจกรรมใดที่เหมือนกันกิจกรรมที่เหมือนกันลูกเอต้องอะไรเอต้องต้อนเป็ดอันนี้ไม่ได้ต้องลบออกเก่งมากแล้วกิจกรรมใดที่เหมือนกันบ้างกิจกรรมที่2 3 6 7 8 9เขียนเลยเขียนตัวเลขข้อ3ด้วยนะครับเติมคำ2คำลงในช่องว่างนะครับตามโปรแกรมทำเมื่อทั้งสองคนทำตามโปรแกรมแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรนะครับได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรอันนี้เป็นในส่วนที่ไม่เหมือนแล้วที่เหมือนแล้วลูกที่เหมือนก็มีอะไร2

0: อ่ะเขียนแล้วเป็นลูกเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวนะอันนี้คือไม่เหมือนใช่ไหมอ่ะเหมือนอันนี้เหมือนอ่ะใส่เลย2 2 3 6 7 8 9อะไรนะลูกอันนี้ต้องใส่กิจกรรมที่เหมือนกันด้วยนะกิจกรรมที่เหมือนกันก็คือ2 3 6 7 8 9อันนี้ลบก่อนผมให้สะอาดดูขีดตัวนี้ก็ได้อันนี้คือไม่เหมือนใช่ไหมอันนี้คือเหมือนอาศัยว่าเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ใส่เขียนตัวเล็กๆดู
1: มันเล่นหมดเลยอ่ะ
0: สองสามหกเจ็ดแปดเก้าเติมคำสองคำข้อ4ด้วยนะครับข้อ4ด้วยเรียบร้อยหรือยังเยี่ยมมากไม่เหมือนกันเหมือนกันมี9ไม่มีอะไร2 3 6 7 8 9เขียนได้ครบลูก2 3 6 7 8 9มาลบก่อนไปดูข้อเมื่อกี้สิลูกสิบไม่ต้องลูกสิบไม่ต้องอันนั้นลบสิบออกอันนี้ไม่ต้องเปิดไปอีกหน้าลูกอันนี้ต้องไม่เหมือนกันลูกโปรแกรมมันไม่เหมือนกันไม่ต้องเติมไม่ประดับไม่เหมือนกันเด็กๆอ่านเงื่อนไขให้ดีนะครับเงื่อนไขแรกถ้าใส่ผ้าคลุมให้เปิดซองและทำตามคำสั่งในซองนะครับข้อที่1ข้อที่2ถ้าใส่แว่นให้เปิดซองและทำตามคำสั่งในซองข้อที่2ข้อที่3ผ้าคาดผมให้เปิดซองและทำตามคำสั่งในซองนะเดี๋ยวเปิดกลับมาก่อนมีใครยังไม่เรียบร้อยไหมครับมีไม่เอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยลูกถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือเลยถ้าเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยครับจะได้คุณครูจะได้ทราบว่าเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ

0: ด็กๆทุกคนปิดหนังสือได้เลยมาเดี๋ยวครูจะแนะนำแนวคำตอบการดูซิว่าเด็กๆของครูเนี่ยจะตอบคำถามในใบกิจกรรมได้หรือเปล่านะครับจะตอบได้หรือเปล่านะครับเอาเด็กๆปิดหนังสือก่อนทุกคนเลยครับทุกคนเลยปิดหนังสือก่อนปิดหนังสือก่อนเลยนะครับเอามาดูกันในข้อที่1นะครับมาดูกันเลยในข้อที่1 A และ B เป็นพี่น้องกันนะครับ A และ B เป็นพี่น้องกันหลังเลิกเรียนเมื่อกลับถึงบ้าน A และ B มีโปรแกรมที่ต้องทำดังต่อไปนี้ทำอะไรบ้างครับ 1. คือเริ่มต้น 2. คือทำอะไรกินขนม 3. คือวิ่งเล่น 4. คือถ้าเธอคือ A ให้ทำอะไรครับให้ต้อนเป็ดเข้าเหล้านะครับข้อ5ล่ะโปรแกรมข้อที่5คือถ้าเธอคือ B ให้รดน้ำต้นไม้ข้อ6ครับทำการบ้านข้อ7อาบน้ำข้อ8กินข้าวข้อ9แปรงฟันและเข้านอนส่วนข้อ10อะไรเอ่ยจบการทำงานอ่ะเด็กๆมาดูแนวคำตอบของครูกันครับเด็กๆคิดว่าสิ่งที่ A ต้องทำอย่างแรกเลยคือกินขนมถูกต้องไหมถูกต้องลำดับที่2คือวิ่งเล่นลำดับที่3คือตามโปรแกรมลำดับที่3คืออะไรนะทำอะไรครับถูกต้องต้อนเป็ดเข้าแล้วนะครับโปรแกรมต่อไปที่ A จะต้องทำคืออะไรครับทำการบ้านอะไรต่ออาบน้ำกินข้าวแล้วก็แปรงฟันและเข้านอนนะครับส่วนสิ่งที่ B ต้องทำคืออะไรกินขนมวิ่งเล่นรดน้ำต้นไม้ทำการบ้านอาบน้ำกินข้าวและสุดท้ายคือแปรงฟันนะครับแปรงฟันสรุปแล้วมีโปรแกรมที่แตกต่างกันไหมมีไหมมีสำหรับ A และ B มีสิ่งที่ต้องทำแตกต่างกันก็คือในข้อที่4และข้อที่5ใช่ไหมครับจากโปรแกรมในข้อที่1นักเรียนคิดว่า A และ B ทำกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่างหรือไม่กิจกรรมใดที่ทำเหมือนกันกิจกรรมใดที่ทำไม่เหมือนกันเขียนหมายเลขคำสั่งที่ A และ B ทำกิจกรรมต่างกันนะครับเอาละใครอยากจะนำเสนอคำตอบอ่ะมาเลยละมาเลยลูกใครอยากนำเสนอคำตอบมีตัวแทนแล้วกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3อ่ะเปิดที่เด็กๆทำเลยนะครับเด็กๆจะนำเสนอคำตอบอย่างละเอาเพื่อนๆฟังนิดนึงนะครับฟังนิดนึงครับในข้อที่2นักเรียนจะออกมานำเสนอคำตอบได้อย่างไรคำถามแรกถามว่ากิจกรรมกับ A และ B กิจกรรม A กับ B เนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันครับ
1: ไม่
0: เหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันคร
0: ับ ไม่เหมือนกันในส่วนที่เหมือนกันมีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: ไม่เหมือนกันมีข้อ4กับข้อ5ค
0: ่
1: ะ
0: โปรแกรมที่4กับโปรแกรมที่5ใช่มั้ยและที่เหมือนกันคือ
1: มีข้อ2ข้อ3ข้อ6ข้อ7ข้อ8แล้วก็ข้อ9ค
0: ่
1: ะ
0: ข้อ2ข้อ3ข้อ6ข้อ7ข้อ8และข้อ
1: 9ครับ
0: 9นั่นเองเก่งมากปรบมือเยี่ยมมากนะครับมาดูแนวคำตอบกันครับเด็กๆคิดว่าเพื่อนเราตอบถูกหรือเปล่าถูกใช่ไหมครับถูกไหมเมื่อสักครู่นี้เอาละคำตอบแรกก็คือไม่เหมือนกันทุกอย่างแน่นอนใช่ไหมครับเพราะกิจกรรม A และ B แตกต่างกัน ในคำสั่ง2 3 6 7 8 9เหมือนกันครับและคำสั่ง4กับ5ต่างกันนะครับใครมีคำตอบอื่นไหมครับเด็กๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะครับสำหรับเพื่อเราที่ตอบออกมาก็ตรงกับที่คุณครูนั้นให้แนวคำตอบไปเลยเก่งมากข้อ3ครับจากโปรแกรมในข้อที่1เมื่อทั้ง2คนทำตามโปรแกรมแล้วได้ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่เพราะอะไรเด็กๆคิดว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันครับแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรครับให้เด็กๆทำการเลือกคำสองคำแล้วเติมลงในช่องว่างด้านล่างนะครับคำก็จะมีเหมือนกันไม่เหมือนกันลำดับและเงื่อนไขนะครับอ่ะใครอยากจะออกมานำเสนอข้อนี้มาเลยลูกอ่ะมันครูช่วยเด็กๆนะครับตอบว่าเด็กๆเลือกคำที่บอกว่าผลลัพธ์เป็นไงครับ
2: ไม่เหมือนกัน
0: เพราะมี
2: เงื่อนไข
0: เป็นตัวกำหนดใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากปรบมือหน่อยเก่งมากอ่ะถูกต้องหรือเปล่าผลลัพธ์ไม่เหมือนกันเพราะมีเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดนั่นเองยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยใครมีแนวคำตอบใครมีคำตอบอื่นไหมครับมีไหมไม่มีแสดงว่าเหมือนกันใช่ไหมครับเอาละยอดเยี่ยมมากเลยนะครับในข้อ4นะครับข้อ4ถ้าพบซองคำสั่งต่อไปนี้ใครจะเป็นคนเปิดซองนะครับเขียนตัวอักษรเด็กๆช่วยกันตอบเลยแล้วกันเนื่องจากเวลาเราน้อยแล้วข้อที่1คนที่เปิดซองคือใครครับ
3: จอ
0: จานเพราะว่าต้องใส่ผ้าคลุมนะครับข้อที่2ล่ะคำตอบคือ
3: ขอ
0: ไข่กับงองูเพราะว่าเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าอะไรลูกถ้าใส่แว่นนะครับคนที่ใส่แว่นก็จะเป็นขอไข่กับงองูและข้อที่3ครับคำตอบคืออะไร
3: กอไก
0: ่ใช่ไหมครับเพราะว่ากอไก่นั้นคาดผมอยู่คนเดียวเลยยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือแนวคำตอบเอาละครับเดินทางมาถึงสรุปกันแล้วนะครับไปที่คำที่แจงกิจกรรมปลายทางกันก่อนคำที่แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูนำอธิบายสรุปความรู้ที่ได้โดยใช้คำถามเอาละครับเดี๋ยวใครอยากจะตอบคำถามนะเตรียมตัวได้เลยคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายสรุปความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่5นะครับมีคำถามครับวันนี้มีคำถามมาฝาก1ข้อสำหรับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้เด็กๆตั้งใจฟังครับคำถามของครูถามว่าเงื่อนไขต่างๆที่นักเรียนพบในชีวิตประจำวันนั้นมีอยู่มากมายซึ่งเราก็ได้ร่วมกิจกรรมกันไปแล้วพอสมควรนักเรียนพบเจอเงื่อนไขอะไรบ้างและเมื่อนักเรียนทำตามเงื่อนไขแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรได้ผลลัพธ์อย่างไรฟังอีกครั้งนะครับนักเรียนในชีวิตประจำวันเนี่ยพบเจอเงื่อนไขอะไรบ้างและเมื่อเด็กๆหรือนักเรียนทำตามเงื่อนไขแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรอ้าวใครอยากจะตอบคำถามข้อนี้บ้างมีไหมครับเด็กๆพบเจอเงื่อนไขในชีวิตประจำวันนะครับแล้วถ้าเด็กๆทำตามเงื่อนไขนั้นแล้วเนี่ยจะได้ผลลัพธ์อย่างไรคำตอบก็คือเด็กๆจะต้องบอกเงื่อนไขออกมาก่อนแล้วพอทำตามเงื่อนไขนั้นแล้วเด็กๆจะได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรสองคำตอบตอบไหมมาเลยครับด้านหน้าเอามาตัวแทนครับคำถามเป็นเงื่อนไขและถ้าทำตามเงื่อนไขเราได้ผลลัพธ์อย่างไรเด็กๆพบเจอเงื่อนไขอะไรในชีวิตประจำวันบ้าง
2: สถานที่ศึกษาครับ
0: สถานศึกษาเงื่อนไขคือ
2: ถ้าจะเรียนดนตรีไปสมัครที่คุณครูเรียนดนตรีครับ
0: ถ้าจะเป็นนักดนตรีหรือเรียนดนตรีให้ไปสมัครที่คุณครูดนตรีแล้วถ้าเราทำตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์อย่างไรครับเราก็จะได
2: ้เป็นนักดนตรี
0: เราจะได้เป็นนักดนตรียอดเยี่ยมปรบมือโอ้โหเก่งมากนะครับเอาละ มีใครอยากจะเพิ่มเติมเพิ่มเติมมาเลยครับมาด้านหน้าเลยผิดถูกไม่ว่ากันนะครับมาเด็กๆบอกเงื่อนไขในชีวิตประจำวันมาก่อน1เงื่อนไข
4: ก่อนที่เราจะไปโรงเรียนเราต้องเตรียมของให้ครบแล้วค่อยมาโรงเรียนค
0: ่ะถ้าเราจะไปโรงเรียนเราจะต้องให้อะไรให้เตรียมของให้ครบก่อนที่จะ
4: มาโรงเรียน
0: มาโรงเรียนถ้าเราไปบัตรตามเงื่อนไขแล้ว
4: เราจะไม่ลืมของ
0: เอ้าเราจะไม่ลืมของอยู่ที่บ้านเก่งมากปรบมือโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับเนี่ยคุณครูเชื่อเลยนะครับเชื่อมั่นเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขได้ทุกคนแน่นอนนะครับเนี่ยถ้ามีเวลาอยากจะให้ตอบกันทุกคนเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับเช่นถ้าเจอสัญญาณไฟจราจรสีแดงให้หยุดรถถ้าต้องการข้ามถนนให้ใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยนะครับถ้าทำตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับสรุปนิดนึงเด็กๆตั้งใจฟังครับสรุปว่าในการตรวจสอบเงื่อนไขโดยเงื่อนไขแต่ละเงื่อนไขเนี่ยเมื่อทำตามคำสั่งที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันนะครับเช่นการข้ามถนนถ้าเด็กๆเลือกข้ามถนนที่ทางม้าลายเด็กๆจะเป็นยังไงครับจะปลอดภัยแต่ถ้าเด็กๆเลือกข้ามถนนที่ไม่ใช่ทางม้าลายเด็กๆจะเป็นยังไงครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับเอาละนี่คือสรุปของเราในวันนี้นะครับซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆปลายทางก็จะต้องเข้าใจเหมือนกับเด็กต้นทางเช่นเดียวกันนะครับฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองในข้อที่5นะครับกลับไปประเมินตนเองด้วยนะว่าเราอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นหรือเราอยากจะทำอะไรที่ปรับปรุงหรือเราอยากจะปรับปรุงให้เพิ่มเติมให้ดีขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วของภาคเรียนที่1นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายก็คือเรื่องของโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขในชั่วโมงที่4นะครับจะมีสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงาน4แบบฝึกหัดเรื่องโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับซึ่งให้คุณครูนั้นไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts มาเตรียมความพร้อมไว้ได้เลยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
5: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านที่ช่วยให้พวกเราอะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
0: มหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

0: ประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียว
1: ใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกัน
2: ได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: ันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
4: นับสี่ไม่ต้องกลัวแต่พวกเราจะทำยังไงดีล่ะ
3: พวกเรารวมตัวกันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหาก
4: อ๋อบ้านนั่นเอง
1: ใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้ว7มหัศจรรย์ก็
4: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้ว
2: เอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิ
6: บ้าจริงหนีไปจนได
1: ้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะ
7: เฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้7มหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน

0: lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Ta Chik Pet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะเด็กๆคุณครูมีสิ่งที่จะให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยนะคะจะมีกิจกรรมค่ะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับบทเรียนในครั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะเด็กๆเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมีเสียงออกมาว่าทบทวนเกี่ยวกับวิชาใช่ไหมคะทบทวนเกี่ยวกับวิชาเด็กๆครูแก้วมีกิจกรรมให้เด็กๆ look at the picture look at the picture ฝั่งนักเรียนปลายทางนะคะดูภาพไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเด็กๆคิดว่าวิชานี้ถ้าสมมติว่าคุณครูแก้วตาขึ้นวิชานี้จะต้องคิดว่าเป็นวิชาอะไรคะ วิชา English ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะดีมากค่ะเด็กๆต่อไปกิจกรรมต่อไปเด็กๆจะต้องเป็นอย่างไรลูกแต่ละกลุ่มจะต้องเรียงให้เป็นประโยคเรียงคำศัพท์ให้เป็นประโยคเด็กๆปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะในแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดเลยค่ะและฝากครูปลายทางนะคะช่วยฟังคำตอบของนักเรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่ค่ะเอาละค่ะนักเรียนในห้องเรียนกลุ่มไหนได้บ้างกลุ่มที่2ใช่ไหมคะยกมือก่อนเลยใช้ไมค์และตอบหนูจะต้องตอบให้ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องนะคะตามที่เราได้เรียนกันไปเริ่มเลยค่ะ
0: Do you like English
1: again please
0: Do you like English
1: อีกคนได้ไหมคะขออีกหนึ่งคนดาเนียใช่ไหมเอ่ยอ่ะขอดาเนียอีกหนึ่งคนจ้า
0: Do you like English
1: ใช่ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนถ้าใช่กด likeถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะดีมากนะคะนักเรียนประโยคก็จะได้ว่าอย่างไรนะคะ
2: Do you like English
1: เก่งมากค่ะนั่นก็คือ
2: Do you like English
1: คุณชอบภาษาอังกฤษหรือไม่นะคะต่อไปเด็กๆดูดีๆนะคะเราจะตอบได้ว่ากลุ่มที่1ปกรณ์จะตอบได้ว่าอย่างไร
0: Yes I do
1: อีกรอบลูก
0: Yes I do

0: ก็จะได้ประโยคที่ว่าอย่างไรนะคะเก่งมากค่ะดีมากนะคะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการถามตอบที่เป็นประโยคแบบอะไรคะถามตอบแบบ yes หรือว่า no นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นในกิจกรรมนี้มีกลุ่มใดบ้างที่จะได้คะแนนไปเอ่ยกลุ่มที่2ใช่ไหมคะดีมากค่ะกลุ่มที่4และกลุ่มที่1นั่นเองนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนกันในเรื่องของดีมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ school subjects 2เราจะเรียนกันเป็นครั้งที่2นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆวันนี้คุณครูคาดหวังว่านักเรียนจะต้องสามารถออกเสียงคำศัพท์นะคะแล้วก็ประโยคเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้นะคะมีวิชาอะไรบ้างเราจะมีการทบทวนคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวิชาเรียนต่างๆเราจะมีการทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาที่เรียนต่างๆนะคะรวมถึงสามารถที่จะพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองชอบพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองชอบเราจะมาเรียนรู้โครงสร้างประโยคนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่ตัวเองชอบที่ตัวเองชื่นชอบนั่นเองเราจะใช้ไปอะไรนะคะเด็กๆต้องคอยติดตามนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมีกิจกรรมนะคะทั้งกิจกรรมกลุ่มแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวให้เด็กๆนะคะร่วมสนุกกันนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ Are you readyดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆเรามาทบทวนนะคะคำศัพท์วิชาอะไรเอ่ยเก่งมาก again please ดีมากค่ะเด็กๆนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าคือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะจะได้คำในลักษณะแบบนี้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์ลงบนกระดานด้วยในกรณีที่นักเรียนจดคำศัพท์ลงในสมุดเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องจดอีกไหมคะไม่ต้องแล้วสำหรับนักเรียนคนใดนะคะที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์คำว่าไทยลงไปนะคะให้นักเรียนนะคะจดลงไปในสมุดได้เลยค่ะ very good ต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆวิชาต่อไปค่ะก็คืออีกรอบค่ะ art นั่นก็คือวิชาอะไรคะอะไรนะคะศิลปะนั่นเองนะคะใครชื่นชอบวิชาศิลปะบ้างเก่งมากนะคะเด็กๆเอามือลงได้ค่ะเด็กๆยังจำโครงสร้างประโยคได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้ว Do you like art ถ้าเด็กๆชอบเด็กๆตอบว่าอย่างไรนะคะดีมากค่ะเอาละค่ะต่อไปวิชาอะไรเอ่ยวิชาอะไรเอ่ยวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะเราจะใช้คำศัพท์คำว่าน้องทีตอบว่าอย่างไร
1: science
0: again please
1: science
0: ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆก็จะได้คำศัพท์คำนี้ลงไปเลยนะคะถ้าเด็กคนใดที่ยังไม่ได้จดคำศัพท์ลงไปนะคะให้เด็กสามารถจดคำศัพท์ได้เลยค่ะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆคำนี้วิชาอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือ PE วิชาอะไรเอ่ยลูกสุขศึกษาและพละศึกษาใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเต็มของวิชานี้นะคะเอาละค่ะต่อไปเด็กๆมาถึงวิชานี้ค่ะอีกรอบค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ดีมากค่ะใครชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์บ้างเอ่ยเด็กๆกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางชื่นชอบวิชาคณิตศาสตร์ไหมคะDo you like maths ใช่ไหมคะถ้าชอบตอบว่าอย่างไรนะลูก
2: Yes I do
0: ถ้าเด็กๆไม่ชอบล่ะคะแล้วถ้าเด็กๆบอกว่าไม่ชอบแต่เด็กๆชอบวิชาภาษาไทยจะตอบว่าอย่างไรเก่งมากค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กๆนะคะจดจำได้นั่นเองค่ะแล้วค่ะต่อไป

0: ใครจดจำได้บ้างเอ่ยคุณครูให้1คะแนนชื่อวิชาค่อนข้างยาวใครได้คุณครูให้1คะแนนนักเรียนปลายทางจำได้ไหมเอ่ยต้องเป็นวิชาอะไรคะในภาษาไทยนั่นก็คือวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมเอ่ยเราจะเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษเอ่ยเรียกลองคิดเลยค่ะได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมคะมีเสียงออกมาแล้วว่า social อะไรเอ่ยยังไม่ชัดเจนเก่งมากน้องทีมพูดให้นักเรียนปลายทางฟังหน่อยลูกแล้วก็พูดให้เพื่อนๆในห้องเรียนฟังนะคะจะได้ว่าอย่างไรคะ
1: social studies
0: เก่งมากกลุ่มที่5กลุ่มที่5แก้วตาขอตัวแทน1คนกลุ่มที่5แก้วตาขอตัวแทน1คนวิชานี้เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะวิชาสังคมศึกษาเมื่อกี้เพื่อนพูดให้ฟังแล้วใช่ไหมเอ่ยวิชาเราจะได้ว่าอย่างไรเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจะต้อง listen carefully ตั้งใจนะคะฟังคำตอบของเพื่อนแล้วก็ฟังคำตอบของคุณครูด้วยนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำนี้นั่นก็คือคำศัพท์คำว่า
2: social studies
0: เก่งมากค่ะเด็กๆอีกรอบค่ะ
2: social studies
0: เก่งมากค่ะนั่นก็คือวิชาสังคมศึกษานั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างเด็กๆจดจำคำศัพท์ได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปนะคะต่อไปเด็กๆวิชาอะไรเอ่ย
2: Music
0: เก่งมาก again please
1: Music
0: วิชาอะไรคะดนตรีนั่นเองนะคะวิชาดนตรีนั่นเองเอาล่ะค่ะต่อไปจะมีกิจกรรมให้นักเรียนจะมีกิจกรรมให้นักเรียนเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าจะมีแผ่นสีใช่ไหมคะภายใต้แผ่นสีจะมีทั้งหมดกี่วิชาคะเพื่อนเก่งมากเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด4คะแนนนะคะ4วิชา4คะแนนเป็นกิจกรรมกลุ่มให้นักเรียน4วิชาแต่ว่ามีแผ่นสีเป็นอย่างไรหลากหลายใช่ไหมคะมีภาพซ่อนอยู่4ภาพมีภาพซ่อนอยู่4ภาพภายใต้แผ่นสีต่างๆเข้าใจไหมคะเด็กๆกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันคิดนะคะในแต่ละกลุ่มว่าเป็นวิชาอะไรว่าเป็นวิชาอะไรครูแก้วขอเริ่มจากภาพนี้นะคะแผ่นสีทางด้านนี้นะคะเด็กๆกลุ่มไหนได้ให้เด็กยกมือขึ้นนะคะและตอบเป็นวิชาว่าวิชาอะไรนั่นเองเริ่มจากแผ่นสีแผ่นที่1ค่ะนักเรียนปลายทางคิดตามได้เลยนะคะและตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ
2: ไม่ช
0: ั
2: ดเลย
0: เลือก
2: 3
0: 3มั้ย
2: 3
0: หมายเลข3ใครตอบก่อนกลุ่มที่1ใช่ไหมอ่ะลองให้โอกาสกลุ่มที่1ตอบก่อนตอบว่าอะไรคะตอบว่า
1: ไทย
0: ไทย
1: ภา
0: ษาไทยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ขอเปิดต่อได้ไหมขอเปิดต่อได้ไหมเอาเลขอะไรดี
2: 2
0: ชัดเจนแล้วใช่ไหมคะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะนั่นก็คือวิชาอะไรเอ่ยวิชาดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในวิชานี้ในภาพนี้กลุ่มที่ได้คะแนนไปคือกลุ่ม
2: 1
0: นั่นเองดีมากค่ะดีมากต่อไปมาที่ภาพวิชาถัดไปอ่ะเอาเลขอะไรดีคะเพื่อนเด็กๆโอเคได้ยินแล้วเด็กๆขอเปิดอีกกลุ่มที่4ใช่ไหมคะดีมากค่ะอ่ะกลุ่มที่4จะตอบได้ว่า
1: art
0: again please
1: art
0: นั่นก็คือวิชาอะไรคะ
1: ศิลปะครับ
0: ศิลปะนั่นเองใครเห็นด้วยกด

0: ดีมากค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆวิชานี้ก็คือวิชาอะไรนะคะ
1: Art
0: Art วิชาศิลปะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้ไปคือกลุ่ม 4นั่นเองค่ะ

0: เด็กๆไม่ส่งเสียงดังเด็กๆไม่ส่งเสียงดังนะคะอ่ะเลขอะไรเลข2ใช่ไหมคะอ่ะใครได้ใช่กลุ่มที่3อ่ะหนูลองตอบเลยค่ะคือวิชาอะไรเอ่ย
1: PE
0: Again please
1: PE
0: คือวิชาอะไรคะ
1: ภาระศึกษาค่ะ
0: ขอชื่อเต็ม
1: ภาระศึกษาก
0: ับเต็ม
1: ภาระศึกษากับ
0: ขอชื่อเต็มว่า
1: ภาระศึกษา
0: สุขศึกษาและภาระศึกษาใช่ไหมคะมาดูสิดีมากนะคะเด็กๆนั่นก็คือวิชาอะไรคะ PE นั่นเองกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกลุ่มที่3ใช่ไหมคะต่อไปอีก1วิชาอีก1วิชาเด็กๆดูเลยค่ะ
2: Social Studies
0: อ๋อมีเสียงออกมาเลยอ่ะต่อไปขอเปิดภาพนี้แผ่นสีนี้ชัดเจนหรือยังกลุ่มที่ตอบได้เร็วที่สุดคือกรุ๊ป4ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องยอมรับฟังเสียงของเพื่อนด้วยนะคะเด็กๆออกเสียงคำศัพท์คำนี้อีกรอบจะได้ว่า
1: social studies
0: เก่งมากค่ะกลุ่มที่จะได้คะแนนไปคือกรุ๊ป 4กลุ่มที่4นั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูขอสุ่มกรุ๊ป2กลุ่มที่2อ่านวิชานี้ให้ฟังหน่อยค่ะใช้ไมค์เลยค่ะขอ1คนตัวแทนจะได้ว่า
1: art
0: เก่งมากต่อไปกรุ๊ป11คน
1: ใช่
0: ขออีก1คนในกลุ่มที่1ตะวันใช่ไหมคะตะวันขอคำนี้ค่ะ
1: PE
0: เก่งมากค่ะและกลุ่มไหนยังไม่ค่อยได้ตอบกลุ่มที่5ใช่ไหมคะกลุ่มที่5ปานิดาแก้วตาใช่ไหมเอ่ยหนูจะตอบคำนี้ค่ะจะได้ว่าอะไรวิชา
1: Social Studies
0: อีกรอบค่ะ
1: Social Study
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนๆขอเสียง S ด้วย
1: Social Study
0: ใช่ไม่ใช่เพื่อนได้ใช่ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยอ่ะไม่เป็นไรนักเรียนทุกคนเลยค่ะทุกคนพูดคำศัพท์คำนี้จะได้ว่าเก่งมากค่ะประมือตนเองนะคะดีมากนะคะเด็กๆเอาละค่ะต่อไปเด็กๆ look at the picture นี่คือวิชาอะไรนะคะดีมากค่ะต่อไปเราจะมาถามถ้าเราอยากจะถามว่าวิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรวิชาที่ชื่นชอบคือวิชาอะไรเราจะสามารถถามได้ว่าอย่างไรเด็กสังเกตนะคะเด็กสังเกตวันนี้จะมีการใช้โครงสร้างแบบใหม่การใช้โครงสร้างแบบใหม่นะคะจะยาวสักนิดนึงนะคะเด็กๆสังเกตมีคำว่าอะไรขึ้นต้นคะ what ดีมากเด็กๆสังเกตคำว่าชื่นชอบคำว่าชื่นชอบนั่นก็คือคำว่าใครตอบได้บ้างมีคุ้นๆออกมาแล้วใช่ไหมเอ่ยออกเสียงว่าอย่างไรจำได้ไหมจำได้ไหมคะเด็กๆลองดูคำนี้นะคะเด็กๆลองดูคำนี้นะคะเด็กๆคำนี้จะหมายถึงชื่นชอบเราจะออกเสียงว่า favorite เก่งมากค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ก็จะได้ว่า what is your favorite subject อีกรอบนะคะเด็กๆประโยคจะค่อนข้างยาวนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังประโยคจะได้ว่า what is your favorite subject อีกรอบนะคะ what is your favorite subject เด็กๆลองพูดตามนะคะทีละคำ everyone repeat after me repeat

0: After me, subject.
1: Subject.
0: Favorite subject.
1: Favorite subject.
0: Your favorite subject. Is your favorite subject? What is your favorite subject? เด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเด็กๆค่อยๆพูดช้าๆนะคะเด็กๆฝากจดประโยคลงไปด้วยนะคะประโยคก็จะได้ว่า What is your favorite subject? What is your favorite subject? อีกรอบนะคะประโยคก็จะได้ว่า What is your favorite subject? จะได้ประโยคในลักษณะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนต่อไปนะคะเวลาที่เราตอบนะคะเราจะสามารถตอบได้ว่าอะไรโครงสร้างประโยคนะคะสามารถตอบได้ว่า My favorite subject is My favorite subject is English ใช่ไหมเอ่ยเด็กๆ เก่งมากค่ะก็จะได้โครงสร้างการใช้ถามเกี่ยวกับความชื่นชอบนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดประโยคนะคะลงบนกระดานด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนนะคะจดโครงสร้างประโยคนี้นะคะลงในสมุดได้เลยค่ะคุณครูให้เวลา2นาทีนะคะ I give you 2 minutes to do this 2นาทีนะคะเริ่มได้เลยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมเด็กๆลองอ่านประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้ให้ฟังอีกรอบค่ะ Your favorite subject อีกรอบค่ะIs your favorite subject? What is your favorite subject? อีกรอบนะคะ What is your favorite subject? ใช้สมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะใช้สมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะเรียบร้อยหรือยังเพื่อน
2: ยังไม่เสร็จ
0: เด็กเร่งมือเลยค่ะเด็กเร่งมือค่ะดีมากนะคะดีมากค่ะเขียนแค่หนึ่งอันนี้ไม่เอาอันนี้ลบออกเรียบร้อยหรือยังเด็กเขียนลงไปได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีกลุ่มที่3กลุ่มที่2ใช่ไหมเอ่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่4เป็นอย่างไรบ้างกลุ่มที่5ได้หรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่มที่5ได้ไหมเอ่ย

0: ไหนอ่ะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมถัดไปนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเรามาดูวิชานี้กันบ้างค่ะคำถามประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรใช้คำถามเดิมเลยค่ะเด็กๆ look at the screen look at the screen ประโยคคำถามจะได้ว่าขึ้นต้นด้วย what เด็กๆประโยค what is your favorite subject อีกรอบนะคะประโยคจะได้ว่า what is your favorite subject เด็กๆคุณชื่นชอบวิชาอะไรนะคะเด็กๆ ดูที่ภาพแล้วจะต้องวิชาอะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเวลาตอบเด็กๆเวลาตอบจะต้องขึ้นต้นว่า my favorite subject is my favorite subject is อะไรเอ่ยต้องเติมคำศัพท์คำว่าอะไรคะเติมคำศัพท์วิชาวิทยาศาสตร์เราจะเรียกว่าเก่งมากนะคะดีมากค่ะก็จะได้ประโยคที่ว่า my favorite subject is science my favorite subject is science วิชาที่ฉันชื่นชอบก็คืออะไรคะวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเด็กๆคำถามใครจำได้แล้วบ้างประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรประโยคคำถามจะได้ว่า what is your favorite subject what is your favorite subject ได้ไหมคะเด็กๆตั้งใจฟังนะคะประโยคคำถามจะได้ว่า what is your favorite subject what is your favorite subject วิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรเด็กๆวิธีการตอบนะคะง่ายๆเลยนะคะก็จะขึ้นต้นว่า my favorite subject is อะไรเอ่ยเก่งมากค่ะก็จะได้ประโยคคำตอบที่ว่า my favorite subject is Thai นั่นเองนะคะจะได้ลักษณะการตอบแบบนี้เลยเด็กๆสังเกตวันนี้คำว่าชื่นชอบคำว่าชื่นชอบนั่นก็คือคำว่าอะไรคะคำว่า favorite เด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะเด็กๆก็จะได้ว่าfavorite ดีมากค่ะต่อไปนะคะเด็กๆต่อไปเด็กๆนับซิว่ามีทั้งหมดกี่วิชา how many กลุ่ม2กลุ่มที่2มีกี่วิชาคะ
1: 8
0: subjects ใช่ไหมคะ8วิชาต่อไปดาเนียต่อเลยนะคะดาเนียครูแก้วตาขอเป็นภาพคำศัพท์ภาพนี้ค่ะจะได้ว่า
1: social studies
0: เก่งมากต่อไป
1: math
2: music
0: again please
1: music
0: ต่อไป
1: science
0: ต่อไป
1: Thai
0: ต่อไปทุกวันกลุ่มที่1กลุ่มที่1ใช่ไหมลูกข้อ1คนวิชานี้จะได้ว่าอย่างไรใครดียกมือซิกลุ่มที่1ภาพนี้ค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะภาพนี้คำศัพท์คำนี้จะได้ว่าจะออกเสียงว่าอย่างไรคะใช่ไหมเลยค่ะตะวันจะได้ว่า
1: art
0: ต่อไปค่ะลูกตะวันต่อเลย
1: English
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะ
1: PE
0: เก่งมากอีกรอบค่ะ
1: PE
0: ดีมากลูกและคำนี้อ่านไปหรือยังยังอ่านเลยลูก
1: Math
0: ดีมากนะคะเด็กๆสังเกตไหมเอ่ยว่าวันนี้เราจะมีวิชาที่เราจะเรียนกันทั้งหมดกี่วิชาคะ8วิชานั่นเองซึ่งคำถามจะขึ้นต้นด้วยเก่งมากอะไรนะคำถามจะขึ้นต้นว่าอย่างไรคะ favorite subject ดีมากเด็กๆประโยคคำถามนะคะนั่นก็คือ what is your favorite subject

0: วิชาที่คุณชื่นชอบคือวิชาอะไรคือวิชาอะไรเวลาตอบจะตอบได้ว่าอย่างไรคะ My favorite subject is อย่างเช่นดีมากอ่ะทีนี้ครูแก้วขอสุ่มคุณครูขอสุ่มนะคะกลุ่มที่2Group 2ขอ1คนนะคะตัวแทนครูแก้วมีคำถามว่า What is your favorite subject What is your favorite subject ขอ1คนในกลุ่มที่2ตอบว่าตั้งใจฟังเพื่อนนะคะกลุ่มที่5
1: My favorite subject is math
0: ใช่ไม่ใช่คะปรบมือให้เพื่อนในความพยายามหน่อยค่ะดีมากนะคะเด็กๆ เขาบอกว่าเขาชอบวิชาอะไรเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปแก้วขอสุ่มกลุ่มที่3กลุ่มที่3ด้วยประโยคคำถามที่ว่าอะไรคะเพื่อนๆ What is your favorite subject ตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นว่า My favorite subject isปลื้มตอบเลยค่ะตอบว่าอย่างไร
1: My favorite subject is
0: วิชาอะไรที่หนูชอบ
1: Music
0: เก่งมากนะคะต่อไปกลุ่มที่1ใบพลูเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าอย่างไรลูกใบพลูเมื่อกี้กลุ่มที่3ตอบว่าอะไรคะตอบว่าอะไรเอเห็นมีน่าจะชอบวิชาศิลปะแน่เลยใช่ไหมคะใบพลูวาดภาพอะไรดูซิเพื่อนๆวาดภาพอะไรเอ่ยวาดภาพการ์ตูนใช่ไหมคะแสดงว่าใบพลูต้องชอบวิชาอะไรคะ
2: ศิลปะ
0: ตอบคำถามคุณครูแก้วตาหน่อยค่ะตอบคำถามคุณครูหน่อยนะคะคุณครูถามด้วยประโยคที่ว่า What is your favorite subject หนูจะตอบว่าอย่างไรขึ้นต้นด้วยอะไรคะเพื่อนๆ My favorite subject is
1: art
0: อีกรอบค่ะขออีกหนึ่งรอบ My favorite subject is art ตอบเลยค่ะ
1: My favorite subject is art
0: ตอบเลยลูก
1: My family
0: subject
1: is
0: artจับใจความได้ว่าใบพลูชอบวิชาอะไรคะ
2: ศิลปะ
0: นั่นเองนะคะดีมากค่ะใบพลูต่อไปนะคะเพื่อนๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องมีสมุดวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพแต่งประโยคนะคะหลังจากนั้นให้มีการจับคู่กับเพื่อนจับคู่กับเพื่อนใช่ไหมคะสลับการพูดถามและตอบหลังจากนั้นนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะลองดูซิผลงานใครที่โดดเด่นนะคะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแต่ก่อนที่นำเสนอหน้าชั้นเนี่ยเด็กๆจะต้องจับคู่เพื่อฝึกพูดการถามตอบก่อนนะคะใช้ประโยคที่เรียนในวันนี้นั่นเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยดูนักเรียนนะคะเดินดูนักเรียนในขณะที่ทำกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพหรือว่าแต่งประโยคนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปนะคะเด็กๆครูแก้วนะคะมีกิจกรรมให้นะคะเด็กๆนั่นก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับ My favorite subject เด็กๆจะต้องวาดภาพนะคะวิชาที่ตนเองเป็นอย่างไรคะชื่นชอบนะคะอย่างเช่นนะคะคุณครูนะคะมีการวาดภาพวิชาสังคมศึกษาใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้นั่นก็คืออะไรคะเพื่อนดีมากค่ะนั่นก็คือ What is your favorite subject เด็กๆฝึกเขียนประโยคนี้ลงไปนะคะหลังจากนั้นเวลาที่เราเขียนตอบคำตอบเราก็จะได้ว่า My favorite subject is social studies ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆให้นักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมในลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยกิจกรรมนี้ทำในสมุดหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดคะสมุดหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดเอ่ย
2: สมุด
0: นั่นเองนะคะให้ทำในสมุดนะคะ

0: พร้อมไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกิจกรรมได้เลยค่ะทำได้ไหมเด็กๆอย่าลืมว่าเวลาที่เด็กวาดภาพและเขียนประโยคเสร็จแล้วให้เด็กเป็นอย่างไรด้วยคะจับคู่เพื่อฝึกพูดนั่นเองนะคะจับคู่เพื่อฝึกพูดนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาในการวาดภาพและเขียนประโยคนะคะ5นาทีหลังจากนั้นนะคะเมื่อครบ5นาทีเด็กๆจะต้องจับคู่เพื่อฝึกพูดเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะโอเคไหมคะเข้าใจไหมเอ่ยดีมากตั้งใจทำได้เลยค่ะแล้วแต่วาดภาพได้เลยแต่ต้องวาดให้ถูกต้องว่าเป็นวิชาอะไรนะคะต้องเขียนให้ชัดเจนนะปลื้มมีไม้บรรทัดเปล่าปลื้มไหนชอบวิชาอะไรชอบวิชาอะไรคะชอบภาษาอังกฤษดีมากหาวาดให้สวยเลยเด็กๆตั้งใจนะคะเด็กๆตั้งใจนะคะวิชาศิลปะใช่เด็กๆตอนนี้นักเรียนจะต้องวาดภาพเกี่ยวกับวิชานะคะวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอลูกให้ตามตัวอย่างเนี่ยค่ะทำได้ไหมเอ่ยทำได้ไหมคะว่าอย่างไรใครวาดวิชาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีกลุ่มที่1กลุ่มที่2มีกลุ่มที่2เมกี้วาดวิชาอะไรเอ่ยเมกี้วิชาอะไรคะศิลปะเห็นแบบนี้ต้องเป็นวิชาคณิตศาสตร์แน่เลยใช่ไหมคะบางทีวาดภาพอะไรวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอ่ยเร็วๆ ทำได้ไหมเอ่ยดีมากขอเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมขอเป็นตัวอย่างให้เพื่อนหน่อยได้ไหมอ่ะเด็กๆลองมาดูตัวอย่างนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองมาดูตัวอย่างของกรุ๊ป2ใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าใบหม่อนจะชื่นชอบวิชาอะไรคะชื่นชอบวิชาอะไรภาษาไทยนั่นเองนะคะดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจกิจกรรมในวันนี้นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถวาดวิชานะคะให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนในลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะดีมากค่ะดีมากค่ะไหนเอ่ยเขียนเครื่องหมายคำถามใหม่อีกหนึ่งรอบเขียนเครื่องหมายคำถามใหม่อีกหนึ่งรอบลูกชอบดนตรีเหรอคะเขียนหน้าเดียวพอปลื้มเขียนหน้าเดียวเขียนตัวเล็กเล็กเขียนอย่างไรเครื่องหมายคำถามลบใหม่ลบใหม่ลบใหม่เขียนอย่างไรเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรลบเลข2ออกลบเลข2ออกจะได้ว่าอย่างไรวิชาอะไรคะวิชาศิลปะไหมวิชาอะไรเอ่ยดนตรีพี่ชอบวิชาอะไรภาษาอังกฤษเพื่อนๆลองมาดูอีกหนึ่งผลงานอันนี้เป็นของเจ้านายใช่ไหมเอ่ยเจ้านายวาดภาพในลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นวิชาอะไรคะเป็นวิชาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษ English ใช่ไหมคะดีมากค่ะนักเรียนปลายทางวาดได้แบบนี้ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถวาดภาพนะคะให้สัมพันธ์กับวิชาต่างๆได้เลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆอย่าลืมว่าเด็กๆเมื่อเด็กๆเขียนเสร็จเรียบร้อยวาดเสร็จเรียบร้อยนะคะเด็กๆจะต้องฝึกเป็นอย่างไรคะสลับกันพูดถามและตอบด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาสรุปความรู้ในวันนี้ค่ะโดยมีทั้งหมดมีแผ่นสีแผ่นสีอะไรลูกสีชมพูและมีตัวเลขมี numbers ตัวเลขต่างๆนั่นเอง everyone look at the screen look at the screen ให้มองที่หน้าจอกลุ่มที่1มองที่หน้าจอ look at the screen look at the screen กลุ่มที่5กลุ่มที่4 3และ2ดูที่หน้าจอใช่ไหมคะดูที่หน้าจอจะเลือกหมายเลขใดดีคะ picture numberมาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะเราจะสรุปความรู้ในวันนี้กลุ่มที่1อ่ะไมกี้จะตอบว่าอย่างไรลูก
1: Social study
0: อีกรอบค่ะ
1: Social study
0: ขอมีเสียง S ตรงนี้ด้วย
1: Social study
0: เด็กๆประโยคภาพวิชานี้นะคะนั่นก็คือ Social studiesSocial studies ต่อไป picture number อะไรดี picture number บอกมาว่าภาพที่1ใช่ไหมคะแผ่นสีที่1จะได้เป็นวิชาอะไรคะดาเนียดาเนียจะตอบว่าอย่างไรเพื่อนๆฟังเสียงของดาเนียนะคะจะได้ว่า
2: Maths
0: ดีมากนะคะนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะต่อไปวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะต่อไปค่ะหมายเลขอะไรลูก6ใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เมเมตอบเองเลยนะคะเพื่อนๆฟังเสียงของเมเมนะคะว่าจะได้ว่าอย่างไรง่ายมากใช่ไหมคะเป็นวิชาอะไรลูก
1: พี่อี
0: PE อีกรอบดังๆค่ะ
1: PE
0: อีกรอบค่ะ
1: PE
0: ถูกต้องไหมคะถูก

0: คะต่อไปค่ะต่อไป7เลข7นั่นเองนะคะจะได้เป็นเจ้านายเจ้านายใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะเจ้านายจะตอบว่า
1: English
0: English เก่งมากนะคะต่อไปหมายเลขอะไรดีต่อไปหมายเลข Picture number 4 4ใช่ไหมคะอ่ะ4นะคะใบหม่อนตอบคุณครูแก้วตาหน่อยค่ะใบหม่อนตอบคุณครูหน่อยค่ะจะได้ว่าอย่างไรคะ
2: science
0: เก่งมากนะคะต่อไปหมายเลขตะวันบอกว่า8เลข8ใช่ไหมคะเลข8ตะวันจะตอบว่าอย่างไรลูกตะวันใช้ไมค์ตะวันใช้ไมค์เพราะตะวันเลือกเองนะคะตอบว่า
1: art
0: ดีมากค่ะต่อไป number หมายเลข3ใช่ไหมน้องทีตอบว่าอย่างไรลูกใช้ไมค์ค่ะใช้ไมค์ตอบว่า
1: music
0: ดีมากค่ะและเลข5นะคะสุดท้ายนั่นก็คืออะไรเอ่ยเด็กๆทุกคนตอบพร้อมกันค่ะ
3: ใช
0: ่เก่งมากนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนทั้งหมดกี่วิชาคะ
3: 8
0: วิชานั่นเองนะคะครบถ้วนทุกวิชาเลยนะคะที่เป็นวิชาพื้นฐานของเราใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปประโยคคำถามที่เราเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเป็นประโยคแบบ WH question ใช่ไหมคะเป็นการถามตอบนะคะเป็นการถามตอบประโยคคำถามในวันนี้นั่นก็คือ What is your favorite subject ต่อไปนะคะเวลาตอบให้เด็กตอบอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างเป็นวิชาอะไรคะวิชาอะไรเอ่ยEnglish นั่นเองวิชาภาษาอังกฤษเราก็จะสามารถตอบได้ว่าอย่างไรคะจะตอบได้ว่า My favorite subject is English นั่นเองนะคะวิชาที่ฉันชื่นชอบนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้โครงสร้างนะคะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากถามเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามที่คุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้มีคำถามไหมคะ Any questions มีคำถามไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่มีเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะมาที่บทเรียนในครั้งถัดไปเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ days in a week บทเรียนในครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ days in a weekสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่23และ24ค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Lady. Thank
0: you so much. See you later. Goodbye.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ตอนเพื่อนกันพวกนายอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
6: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
7: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
6: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจ
5: อย่างนายอ่ะตัว

0: ตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สระอือในท้องทุ่งนาสีทองขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่ทุ่งนาสีทองท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้ได้มาถึงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วจากต้นข้าวสีเขียวสดก็กลายเป็นสีทองอร่ามสวยงามพร้อมเก็บเกี่ยวเป็นข้าวแสนอร่อยพี่อยากรู้จังเลยว่าในท้องทุ่งนาสีทองแห่งนี้มีสิ่งใดบ้างที่มีเสียงสระอือสระอือแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาคำที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองจำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกระบือกระบือกระบือ
1: เพื่อนๆจ๋ากระบือมีสระอือมั้ยนะกระบือมีสระอือเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาคำต่อไปกันเลย
3: นี่คือหนังสือหนังสือหนังสือ
1: เพื่อนๆจ๋าหนังสือมีสระอือไหมนะหนังสือมีสระอือเจอคำที่สองแล้วเพื่อนๆเก่งกันมากเลย
3: นี่คือกิ้งกือกิ้งกือกิ้งกือ
1: เพื่อนๆจ๋ากิ้งกือมีสระอือไหมนะกิ้งกือมีสระอือเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
3: นี่คือปืนปืนปืน
1: เพื่อนๆจ๋าปืนมีสระอือไหมนะปืนมีสระอือเจอคำที่สี่แล้วเหลือคำสุดท้าย
3: นี่คืออีกาอีกาอีกา
1: เพื่อนๆจ๋าอีกามีสระอือไหมนะอีกาไม่มีสระอือไม่เป็นไรนะเรามาพยายามกันต่อนะ
3: นี่คือเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืด
1: เพื่อนๆจ๋าเสื้อยืดมีสระอือไหมนะเสื้อยืดมีสระอือหาสิ่งของที่มีสระอือครบ5คำแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อยพวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอือในท้องทุ่งนาสีทองกันกระบือหนังสือกิ้งกือฟืนเสื้อยืดขอบคุณแทนไทยไม้โทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้นสิ่งที่คาดหวังจากการทำงานนอกเหนือจากเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของเงินเดือนโบนัสรวมไปถึงสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับจากบริษัทหรือนายจ้างอีกด้วยนะคะเพราะว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราสามารถสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราหลายคนนะคะตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานหารายได้เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะคะถามว่าวางแผนการเงินกันบ้างหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนวางแผนค่ะแต่เพื่อเป้าหมายระยะสั้นหรือว่าระยะกลางเท่านั้นไม่ได้วางแผนเพื่อเป้าหมายระยะยาวสักเท่าไหร่แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบหมายความว่าถ้าเดินมาสัก10คน2ใน10จะเป็นคนที่มีอายุเกิน60ปีและเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะคะดังนั้นวันนี้เราจะชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าแล้วมนุษย์เงินเดือนมีสวัสดิการอะไรที่รองรับในวัยหลังเกษียณบ้างค่ะผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับคุณพัชยาชัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงเคล็ดลับนะคะแล้วก็สวัสดิการที่บรรดามนุษย์เงินเดือนนั้นพึงมีเพื่อจะใช้เป็นรองรังในวัยเกษียณของตัวเองนะคะหรือว่าคุณนิ่มอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณนะคะเรามาถึงที่เลยถึงทีมธกส.สำนักงานใหญ่เลยนะคะถามก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะทางด้านของคุณพัชยาเองนะคะตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบมีอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นผู้บริหารทีมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
0: ค่ะ
1: พนักงานธกส.นะคะก็คือหน้าที่รับผิดชอบหลักๆก็ดูแลบริหารพอร์ต
0: ค
1: ่ะ Provident Fund นะคะของธกส.จะมีอยู่5 employee choice นะคะมีตราสารหนี้นะคะตราสารทุนนะคะแล้วก็ในส่วนของพอร์ตผสมก็จะมีพอร์ตที่2หรือพอร์ตที่5นะคะก็ผสมทุนเข้าไปให้ 15% 30% 40% และ 50% นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีความรู
0: ้
1: ร่วมกับตลาดทุนหรือ TSI นะคะเป็นระยะระยะไปนะคะตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาแล้วนะคะที่เราเป็นพันธมิตรกันออกไปทั่วทุกภาคของ
0: ประเทศไทยเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้ความรู้กับพนักงานของธกส.เกี่ยวกับเรื่องของการออมการลงทุนแล้วก็โดยเฉพาะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: อยู่ธกส.มากี่ปีแล้วคะ
1: อยู่มา20ปีแล้วค่ะบ
0: ร
1: รจุครั้งแรกที่สาขาเชียงของจังหวัดเชียงราย
0: คือเป็นคนเหนือหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วก็ย้ายมาอยู่สำนักงานใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าเพิ่งมาทำในฝั่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่นานประมาณกี่ปีได้แล้วคะ
1: ประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
0: ทำไมถึงมาอยู่ฝั่งนี้อะคะ
1: ทางธกส.ก็เปิดโอกาสนะคะก็ให้เลื่อนเราดับขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็โชคดีตรงที่ว่าเรามาทางสายไฟแนนซ์หรือสายการเงินนะคะแต่เดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่เนี่ยได้ไปดูแลในเรื่องการบริหารเงินด้านสภาพคล่องของธนาคารนะคะก็จะจำได้ว่ามันอยู่ช่วงหนึ่งก็ในปี39นะคะ40ช่วงนั้นนะคะ
0: วิกฤตต้มยำกุ้งเลย
1: ใช่นะคะเราก็เห็นเอ๊ะนะจากนั้นมาอีกปี51นะคะปี51นี่เห็นเลยข่าวรอยเตอร์ออกมาวิกฤตเลแมนบราเธอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าสภาพคล่องของธนาคารนะคะเริ่มคล่องลงเรื่อยๆ อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็คอนเซิร์นเรื่องนี้ก็มีการทำเซฟเทสอะไรต่างๆตรงนี
0: ้คือทดสอบภาวะวิกฤตเหมือนที่ธนาคารต่างประเทศเขาทำกันเราก็ต้องทำด้วยเหมือนกัน
1: ใช่อะไรเงี้ยนะคะเราก็เห็นว่ามันจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงแล้วล่
0: ะ
1: ธนาคารก็ยังมีการบริหารความเสี่ยงนะคะงั้นชีวิตคนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยเช่นกัน
0: นี่ก็เลยเป็นที่มาถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่าการทำงานที่ให้ความรู้นะคะเหมือนที่คุณพัชยาทำอยู่เนี่ยก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพราะว่ามีหลายสาขาทีเดียวนะคะไปให้ความรู้ไปให้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนการเลือก employee choice provident fund เนี่ยนะคะเราทำในรูปแบบไหนบ้างคะในวันนี
1: ้วันนี้ที่เรามีการทำก็คือ advance ขึ้นมาเราก็มาเจาะพอร์ตการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานธกส.เราด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากเงินทองต้องวางแผนนะคะตรงนี้ก็ตลาดหลักทรัพย์ก็เข้ามาร่วมให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมีทางเชิญ fund manager ของเรามาเจาะพอร์ตให้ดูเลยนะคะว่าในพอร์ตตราสารหนี้นะคะองค์ประกอบการลงทุนตรงนั้นมีอะไรบ้างซึ่งประมาณเดือน4เดือน5เนี่ย มีพนักงานบางคนโทรมาเฮ้ยทำไมพอร์ตตราสารหนี้ของเรามันมีการติดลบ อะไรเงี้ยคะซึ่งตรงนี้ทางฟันเมเนเจอร์ก็ได้มาอธิบายให้ฟังนะคะว่าผลตอบแทนนะคะมันปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาของตราสารมันเพิ่มขึ้
0: น
1: เมื่อเวลาเราตีราคาแล้วนะคะก็จะทำให้ผลตอบแทนติดลบ
0: และหลังจากที่เราให้ความรู้เขาไปพฤติกรรมของพนักงานนี่เปลี่ยนไปเยอะไหมคะในการเลือก employee choice นี
1: ้สิ่งแรกเลยก็คือโทรมาสอบถามน้อยลงทีนี้ก็โชคดีเหมือนกันว่าทาง TSI นะคะก็ให้เบนเนอร์มานะคะแล้วก็สามารถลิงก์นะคะของธปส.เราเนี่ยจะมีระบบอินทราเน็ตก
0: ับ
1: อินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตก็จะมีแบนเนอร์ลิงก์เข้าไปในหน้าเว็บของกองทุนนะคะก็จะมีผลการดำเนินงานมีรีพอร์ตอะไรต่างๆนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นแล้วพอเขาเข้าใจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลิงก์เข้าไปที่เว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะเขาสามารถเลือกที่จะฟังบรรยายนะคะที่ติดกระอาจบางครั้งอาจจะฟังถ่ายทอดสด
0: ค่ะ
1: แล้วก็เริ่มไปฟังขั้นแอดวานซ์มากขึ้นบางคนก็สามารถซื้อหุ้นรายตัวได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คะจะสามารถต่อยอดความรู้ด้วยตัวเองได้ด้วยเพราะเราเหมือนแค่เป็นจุดประกายแล้วก็เป็นคนที่เริ่มต้นให้เขารู้ว่ามีโลกของตลาดทุนอยู่นะส
1: ่
0: วนการต่อยอดเนี่ยก็เป็นเรื่องของพนักงานแต่ละคนเองนะคะว่าจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดยังไงให้ตัวเองมีความมั่งคั่งเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วถ้าพูดถึงหรือความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อองค์กรที่มีสวัสดิการด้านนี้ให้เนี่ยนะคะในฐานะที่อยู่ในหน่วยงานนี้โดยตรงเลยเนี่ยมองว่าประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืออะไรคะ
1: คือขั้นแรกเลยนะคะเราก็ได้รับเงินเดือนเพิ่
0: ม
1: นะคะอย่างน้อยตอนนี้ธนาคารให้ก็ประมาณ 10% ถูกไหมคะ
0: ได
1: ้เงินเดือนแล้วนะคะธนาคารช่วยออมอีก 10% นะคะแล้วปัจจุบันเราโชคดีอีกต่อหนึ่งก็คือว่าทางพระราชบัญญัติกองทุนสำรองชีพนะคะสมาคมก็ไปแก้ไขให้แล้วเราก็ออมได้เต็มแม็กเลย 15% นะคะ
0: มากกว่าในจ้างก็ได้
1: ใช่เพราะงั้นถ้าสมมติว่าแบงค์ให้เรา10เนาะเราใส่ไปอีก15เงิน 100% เนี่ย 25% อยู่ในตลาดทำงานให้เราแล้วให้เงินทำงานให้เราแล้วนะคะพอถึงจุดๆนึงเนี่ยไอ้เงินก้อนนี้เนี่ยมันจะวิ่งแซงหน้าเงินเดือนเราด้วยซ้ำถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะว่าเราเองทำงานเหนื่อยแทบตายเนาะกว่าจะได้เงินมาเสร็จแล้วเงินเนี่ยก็เอาไปใช้นะคะไม่ได้ให้มันทำงานเลยก็ควรจะให้มันทำงานด้วยนะคะผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี่แหละและด้านอื่นล่ะคะ
1: ด้านอื่นก็เป็นในเรื่องของวินัยการออมเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นดอลลาร์คอสอยู่แล้วนะคะส่งเข้าไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะคะตรงนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องไปสนใจนะคะตรงนี้อนาคตเนี่ยมันก็จะค่อยๆโตให้เรานะคะ
0: ถือว่าออมก่อนใช
1: ้ใช่
0: ค่ะจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าจะเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บออมออมไปก่อนเลยเหลือเท่าไหร่ก็อยากใช้ให้เต็มที่นะคะพอเราวางแผนกับอนาคตไปแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของคุณพัชญาจะเล่าให้ฟังว่าแล้วในส่วนของพนักงานของธ.ก.ส.เองพฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไปทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงนะคะหรือใครที่ตั้งคำถามนะคะว่าเอ๊แล้วถ้าตัวเองนะคะบริษัทหรือว่าองค์กรของตัวเองไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพล่ะเขาจะมีสวัสดิการเพื่อการเกษียณอย่างไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกันต่อในเงินทองต้องวางแผนค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะรวมถึงสวัสดิการอื่นๆที่จะทำให้เราสามารถมีชีวิตวัยหลังเกษียณได้อย่างมีความสุขนะคะถามแบบนี้ดีกว่านะคะว่านอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยง

0: ชีพที่บอกว่าพนักงานเองพอมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะใส่ใจเรื่องของการลงทุนเก็บก่อนใช้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยหันไปลงทุนในหุ้นด้วยตัวเองแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีสวัสดิการอื่นๆอะไรที่ธกส.มอบให้กับพนักงานอีกบ้างคะ
1: ค่ะนอกจากสวัสดิการในเรื่องกองทุนสำรองเงินชีพนะคะหุ้นสามัญธกส.ก็น่าสนใจตัวหนึ่งนะคะพนักงานก็สามารถใช้สิทธิ์ซื้อได้ขั้นต่ำ 5,000 บาทนะคะปันผลก็ถือว่าใช้ได้
0: กี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: ไม่มากไม่น้อยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% นะคะ
0: แต่ก็แล้วแต่ปี
1: เฉลี่ยนะคะแล้วแต่ปีนะคะในส่วนของอีกทางหนึ่งก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานธกส.นะคะตรงนี้ก็พนักงานก็สามารถเก็บออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะก็คือเฉลี่ยก็ประมาณ 5% นะคะก็ถือว่า2อันนี้ก็ชนะเงินเฟ้อแล้ว
0: ใช่ค่ะผลตอบแทนดีทีเดียวนะคะใครอยู่ธกส.นี่ต้องบอกว่าน่าอิจฉาเนาะเพราะว่าเขามีสวัสดิการที่ดีให้เราตั้งใจดูแลพนักงานแบบนี้เลยใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในฐานะที่เราเป็น HR ด้วยนะคะนอกจากให้องค์ความรู้ตรงนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้มองในถึงเม็ดเงินหรือตัวเงินนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองถึงจิตใจหรือความผูกพันขององค์กรพนักงานนะคะในเรื่องของ engagement นะคะก็คือว่าถ้าหากพนักงานไม่เดือดร้อนในเรื่องนี้แล้วนะคะมีการวางแผนเพื่อการเกษียณแล้วนะคะมีการวางแผนเพื่ออนาคตแล้วนะคะเขาก็จะพร้อมในการทำงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าปัจจุบันอย่างที่เราจะเห็นก็คือโครงการนโยบายของรัฐบาลต่างๆนะคะจะมุ่งเข้าสู่ธกส.ทั้งนั้นนะคะตอนนี้โครงการที่สำคัญที่สุดก็คือดูแล SME นะคะแล้วพร้อมเพลย์ก็จะมาอีกนะคะทุกคนก็จะลุยเต็มที่นะคะก็คือหน้าบ้านเนี่ยพอพนักงานทราบถึงเรื่องการวางแผนการลงทุนเรื่อยๆต่างๆน้อยๆเนี่ยเขาเอาไปต่อยอดไปแนะนำของโครงการ SME นะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เช่นกัน
0: เรียกว่าเราดูแลหลังบ้านให้ดีที่สุดนะคะเรื่องของสวัสดิการเอ่ยนะคะหรือว่าสิ่งที่เขาควรได้รับในฐานะพนักงานเราก็จัดให้เต็มที่นะคะเขาจะได้มีใจแล้วก็มีเวลาไปทุ่มเทให้กับงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคุยกันเรื่องขององค์กรไปพอสมควรแล้วถามส่วนตัวบ้างดีกว่าในฐานะที่หูก็อยู่ธกส.มา20ปีนะคะแล้วก็มาดูฝั่งการเงินนานเลยทีเดียวแม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาย่างขาอยู่ในฝั่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้5ปีแต่ก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เยอะทีเดียวถามแบบนี้ว่าส่วนตัวเองนะคะได้วางแผนในวัยเกษียณไว้ยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ก็คือในชีวิตเนี่ยก็น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็มาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะอบายมุขไม่แตกนะคะเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็คือเอาไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วอย่างน้อยๆก็ 15%
0: นะคะเต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็กละทีนี้เราก็มามองดูว่าเอ๊ะเรามีส่วนไหนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะในเรื่องของ RMF นี่จะเป็นคู่แฝดกับ Provident Fund นะคะก็คือ 15% ในส่วนตรงนี้เราก็สามารถออมเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีตัวกองทุนหุ้นหรือ LTF นะคะอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งสมมุติยกตัวอย่างนะคะเรามีเงินได้1ล้านบาทนะคะลงใน Provident Fund ไปแล้ว 150,000 นะคะ
0: 15%
1: RMF อีก 15% 150,000 LTF อีก 150,000 นะคะก็คือหายไปเกือบครึ่งแล้ว 450,000 ใช่ไหมคะแล้วจากนั้นเราก็จะได้ลดหย่อนส่วนตัวเราอีกนะคะเพราะงั้นก็เงินที่เราจะเสียภาษีก็ประมาณ 500,000 นะคะสมมุตินะ 300,000 แรกเราจ่ายภาษีแค่เรท 5% แล้วรัฐบาลให้เรา150,000แรกไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะเพราะงั้นภาษีตรงนั้นก็ 70,000 กว่าเอ้ย 7,000 กว่าบาทแล้วในส่วนอีก 200,000 ที่เหลือใช่ไหมคะก็เรทแค่ 10% เองนะคะอันนี้ก็ได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะ
0: คือเราใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
1: อะไรประมาณนั้น
0: ใช้หมดเลยนะคะเพราะว่าเพื่ออนาคตของเรา
1: แล้วก็ในเรื่องของประกันปัจจุบันนี้มันมีเราอายุไม่ถึง55เนาะเราก็ซื้อประกันบำนาญไว้เพื่ออะไรก็คือสำหรับพอเราเกษียณอายุไปแล้วถูกไหมคะสิทธิประโยชน์ในเรื่องการรักษาพยาบาลของธนาคารก็จะหมดไปด้วยนะคะในส่วนของประกันแบบบำนาญเนี่ยเราก็เอาไปออฟเซตกับค่ารักษาพยาบาลตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราได้วางแผนตรงนี้ไปแล้วแล้วก็สำหรับเงิน Provident Fund เวลาเราเกษียณแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเอาออกเราอาจจะสร้างเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้นะคะสมมุติว่าเราเกษียณมาปุ๊บเงินกองทุน Provident Fund เนี่ยได้มาสมมุติว่าประมาณสัก10ล้านถูกไหมคะแล้วเราก็มองเห็นแล้วว่าค่าเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะ10ล้านเนี่ยปีหนึ่งสมมติว่าเราใช้เงินเนี่ยประมาณเดือนละ 40,000 หรือ 50,000 นะคะงั้นปีหนึ่งเราก็ใช้ 500,000 นะคะ 500,000 อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 5% นะคะงั้นไอ้ต้นเงิน10ล้านเนี่ยมันก็จะยังคงอยู่ไปเรื่อยๆ
0: แล้วก็ใช้ดอกผลจากการลงทุน
1: นี่ก็คือผลต

0: ตอบแทนจากที่เราใช้เงินทำงานเพราะเราทำงานเพื่อตัวเองมานานแล้วตรงนี้เราก็ใช้ส่วนนี้ไปนะคะแล้วเกิดว่าเราเป็นอะไรไป10ล้านนี่ก็ลูกหลานเราก็รับไปอันนี้เป็นการวางแผนสร้างมรดกไปด้วย
1: ไม่ต้องกินเงินต้นเลยนะคะ
0: ใช้ดอกทำนองนี้นะคะ
1: ใช้ชีวิตหลังเกษียณได้สบายเลยด้วย
0: แล้วก็ในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องเป็นห่วงแล้วทำไว้แล้ว

0: ให้นะคะไม่มีสหกรณ์ให้ไม่มีหุ้นที่ปันผลดีๆให้หรือแม้แต่ไม่มีองค์กรคือเป็นคนทำงานอิสระเลยเขาจะดูแลตัวเองเพื่อให้พร้อมรับกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาดีค่ะ
1: ประการแรกอย่างนี้ก่อนเขาต้องไปหาความรู้นะคะก็ต้องเดินไปหาตลาดทุนนะคะ TSI เงินทองต้องวางแผนนะคะไปบทแรกก่อนตรงนี้นะคะก็ไปฟังดูว่าเราต้องทำยังไงอะไรเงี้ยนะคะทีนี้เราไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงกองทุน LTF หรือ RMF นะคะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมปกตินะคะถ้าสมมติว่าเขาอายุยังน้อยก็แนะนำให้ไปซื้อกองทุนหุ้นไปเลยนะคะซึ่งมันสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของโรงพยาบาลเราเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ไปซื้อกองทุนรวมที่เป็นเฮลท์แคร์หรือว่าเป็นกลุ่มโรงแรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาก็จะมีวางขายไว้ให้อยู่แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็จากนั้นถ้ามีประสบการณ์แล้วก็เชื่อมั่นในตลาดก็อาจจะลองเข้าไปเล่นเองเพราะว่าตอนนี้หลักหมื่นเนี่ยเราก็สามารถเทรดออนไลน์ได้แล้วนะอย่างนั้น
0: อยากฝากอะไรให้กับคนหลายคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยพูดถึงเรื่องเกษียณแล้วอีกไกลเลยเพิ่งจะ20กว่าเริ่มต้นทำงานใน30กว่ายังเพิ่งมีภาระครอบครัว40กว่ายังผ่อนบ้านผ่อนรถไม่หมด50กว่าอีกแป๊บนึงก็เกษียณแต่ยังไม่ได้วางแผนนะคะเพราะว่าหลายคนมีข้ออ้างเหลือเกินสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณอยากจะฝากข้อคิดหรือว่าข้อเตือนใจอะไรให้กับคนเหล่านี้บ้างคะ
1: ก็ออมก่อนรวยกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยสร้างวินัยให้กับตัวเองเพราะอย่างบางคนเนี่ยก็เขาเรียกว่าสภาพไม่เหมือนกันนะบางคนก็อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยแต่ในหลักการตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็เอาฝากออมไว้บ้างนะคะเริ่มจากหลักร้อยไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า NAV ของไอ้พอร์ตการลงทุนเนี่ยมันแค่10บาทเองนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยครั้งละ 2,000 นะคะขั้นต่ำที่เขาขายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อดูนะคะมันก็จะทำให้พอมันเริ่มไปเห็นหลักหมื่นหลักแสนอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจในการเก็บออมนะคะ
0: เพราะฉะนั้นความรวยไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งคุณพัชยาทำมาโดยตลอดแล้วก็แบ่งปันความรู้เหล่านี้ให้กับพนักงานในธปส.ด้วยนะคะเชื่อว่าตอนนี้หลายคนมีความอุ่นใจแล้วก็มั่นใจด้านการเงินมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะถ้าเริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ไม่มีคำว่าสายแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือต้องลงมือทำทันทีด้วยนะคะอย่ารอเพราะว่ายิ่งรอก็ยิ่งช้าเดี๋ยวไม่ออมก่อนก็ไม่รวยกว่าด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากกับเรื่องราวดีๆนะคะทั้งสวัสดิการที่มีอยู่แล้วใช้ให้เต็มที่หรือใครไม่มีสวัสดิการก็สามารถจะวางแผนเกษียณได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะมีหลายเครื่องมือให้เลือกใช้ตามแต่ที่เราถนัดแต่สิ่งสำคัญคือความรู้ต้องมีก่อนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณคุณพัชยามากเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างนะคะว่ามีคำแนะนำอย่างไรเกี่ยวกับสวัสดิการที่พึงใช้เพื่อรองรับวัยเกษียณของตัวเองค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: เพราะสวัสดิการของแต่ละองค์กรที่มอบให้กับพนักงานนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นเราควรศึกษาสิทธิประโยชน์เพื่อใช้ให้อย่างคุ้มค่านะคะแต่ที่สำคัญก็คือต้องติดตามนะคะว่าสิทธิประโยชน์นั้นเหมาะกับเราหรือเปล่าจะได้เป็นการแบ่งเบาภาระการวางแผนการเงินให้กับตัวเราเองด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านของวัยเกษียณนะคะส่วนช่วงนี้ไปฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาแนะนำคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อวัยเกษียณกันค่ะ
3: ใครว่ามนุษย์เงินเดือนเกษียณแบบมั่งคั่งไม่ได้หรือเราเรียกว่ารวยค่ะรวยสุขภาพรวยเงินทองอันนี้เนี่ยใช้กับมนุษย์เงินเดือนได้สบายรู้หรือไม่มนุษย์เงินเดือนเนี่ยมีสวัสดิการเนี่ยรองรับมีความสุขวัยเกษียณได้อย่างไรมนุษย์เงินเดือนต้องรู้ตลอดเวลาว่าประสิทธิภาพเราในการหารายได้อย่างไรและมีเงินมาจากไหนนะคะก่อนที่เราจะเกษียณอายุเราก็ต้องส่องไว้ในเรื่องของแหล่งที่จะทำให้เงินหลังเกษียณเราโตอันดับแรกค่ะคุณต้องดูนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาพเอกชนเนี่ยแอบโชคดีจ่ายนะคะก่อนที่จะปล่อยเงินเดือนให้เรานะคะเรทอยู่ที่ 2-15% นะคะตัดจากเราในจ้างจะตัดจากในจ้างด้วยแล้วเอาไปลงทุนนะคะได้ผลประโยชน์แล้วก็จ่ายสมทบเข้ามานะคะซึ่งเรทตอนนี้นะคะก็เต็มที่15บางบริษัทเอกชนเนี่ยให้แค่10นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยกฎหมายก็บอกว่าสามารถให้เราเป็นในลูกจ้างเนี่ยนะคะสามารถจ่ายสูงสุด15ได้ด้วยในจ้างจ่าย10ไม่เป็นไรเราก็จ่าย15นะคะดิฉันเลือกทันทีดีใจมากๆเขาเรียกว่าออมก่อนนะคะเพื่อเกษียณอายุนะคะแล้วเงินก้อนนี้นะคะจะไปเจอกันตอนไหนแน่นอนจะเจอนอน60ไม่เจอกันตอนนี้ค่ะนะคะประหยัดภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนตอนที่คุณเกษียณอายุนะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีเกณฑ์ง่ายๆเลยค่ะคุณต้องเป็นสมา

0: าชิกนะคะต่อเนื่องกัน5ปีนะคะและจะต้องถอนนะคะหลังอายุ55คือถึง55นะคะสูตรง่ายๆเลยค่ะ5ปีแรกคือเป็นสมาชิกอายุคือ55นะคะจำไว้นะคะอย่าถอนก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปยุ่งยากกับเรื่องภาษีนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพส่วนมนุษย์เงินเดือนที่รับราชการนะคะเราก็จะมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.เราจะแบ่งเป็นเลเวลแบบนี้นะคะถ้าท่านมีอายุงานเกิน1ปีท่านจะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์ของที่กบข.บริหารแต่ถ้าท่านอายุงานอยู่ระหว่าง1ถึง10ปีนะคะท่านก็จะได้รับเงินสะสมเงินสมทบและการบริหารของกบข.นะคะเงินผลประโยชน์นั่นเองและก็จะได้รับเงินบำเหน็จจากกระทรวงการคลังแต่ถ้าท่านอายุงานมากกว่า10ปีค่ะมันก็จะแบ่งว่าท่านจะรับแบบบำเหน็จหรือบำนาญ นะคะถ้าท่านรับแบบบำเหน็จนะคะท่านก็จะได้เงินสะสมเงินสมทบเงินผลประโยชน์นะคะแต่ถ้ารับแบบบำนาญ นะคะท่านจะได้สิ่งเหล่านั้นและจะได้เพิ่มมาอีกก็คือเงินประเดิมถ้ามีนะคะบวกเงินชดเชยให้เพราะตอนนั้นเขาเปลี่ยนถ่ายเรื่องบำนาญมาให้กบข.ดูแลนะคะงั้นข้าราชการก็สบายใจได้นะคะมีเงินก้อนนี้สำหรับเพื่อการเกษียณค่ะก้อนที่2ค่ะกองทุนประกันสังคมเป็นเรื่องที่ถามจริงๆนะคะว่าอดีตเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าไม่มีประโยชน์อะไรกองทุนประกันสังคมเนี่ยปกติเนี่ยเขาจะคิดเราเนี่ย 5% ของเงินเดือนนะคะสูงสุดไม่เกิน 15,000 ก็ง่ายๆค่ะเอา 15,000 คูณ 5% นะคะก็เป็นยอดทั้งหมด750ก็จะตัดจากเงินเดือนเราไปทุกเดือนเลยค่ะใน750เนี่ยนะคะใน 5% ตรงเนี้ยค่ะเขาก็จะเล่าเรื่องว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปจัดในเรื่องของสุขภาพนะคะอีกส่วนหนึ่งไปดูแลเรื่องการว่างงานถ้าคุณว่างงานคุณก็จะได้ไปบอกประกันสังคมคุณจะได้เงินเดือนฟรีอีกประมาณ 3-6 เดือนเลยด้วยซ้ำนะคะข้อที่3ก็พูดถึงเรื่องกับบำเหน็จบำนาญคือดูแลเรายามแก่นั่นเองนะคะโอ้แล้วมันมีประโยชน์อย่างไรนะคะเราบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพถ้าคุณใช้ประกันสังคมนะคะแล้วมีโรงพยาบาลที่กำหนดเกิดไม่สบายกันขึ้นมาค่ะเป็นมะเร็งหรืออะไรก็ตามคุณสามารถเข้าไปที่โรงพยาบาล นั้นนะคะแล้วก็เบิกใช้ได้โดยไม่ต้องเสียตังค์ชอบแล้วล่ะสินะคะเพราะค่ารักษาพยาบาลแอบแพงมากๆนะคะอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ที่ดิฉันชอบมากก็คือมันเป็นบําเหน็จบํานาญค่ะหลังจากเกษียณอายุคืออะไรคะสมมุติเราเป็นสมาชิกกองเนี่ยนะคะ15ปีขึ้นไปนะคะนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยกองจะให้บํานาญบํานาญอย่างไรคือเขาจะให้ 20% ของเงินเดือนที่ตั้งต้นในการคิดคือ 15,000 ค่ะสมมุติเป็นมากกว่า15ปีปีนึงจะเพิ่มให้ 1.5ท่านรู้ไหมถ้าท่านเป็นสมาชิก15ปีเนี่ยท่านจะได้เงินเดือนรายเดือนกลับไปใช้เรื่อยๆเดือนละ 3,000 กว่าบาทนะคะได้มา 3,000 รัฐบาลให้อีก 1,000 เป็น 4,000 แต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกตั้งแต่อายุ25ระยะเวลาการจ่ายเงิน35ปีท่านรู้ไหมเงินก้อนเนี้ยท่านจะได้เดือนละเท่าไหร่ 7,500 เนี่ยนะคะโอ้ถ้ารู้อย่างนี้อยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กเลยแล้วก็จ่ายตั้งแต่อายุ25เลยนะคะเป็นเรื่องเล่านะคะเงินอีกก้อนหนึ่งเราเรียกว่าประกันสังคมที่มองข้ามไม่ได้นะคะก้อนที่3ที่ทุกคนไม่เคยมองแต่เราเน้นให้ท่านมองนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่ให้นานๆค่ะเพราะเงินค่าชดเชยก้อนนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2511กล่าวไว้ว่าถ้าท่านเกษียณอายุแล้วก็ทำงานไม่ถึง1ปีนะคะจะมีเงินชดเชยให้1เดือนค่ะและถ้าทำงาน1ปีถึง3ปีจะชดเชยให้3เดือนค่ะและถ้าเกิดทำงานนะคะถึง6ปีนะคะจะชดเชยให้6เดือนหรือถ้าทำงานถึง10ปีจะชดเชยให้8เดือนค่ะถ้าทำงานตั้งแต่ที่นั้นตั้งแต่10ปีขึ้นไปท่านจะได้10เดือนเลยนะคะของเงินเดือนปัจจุบันโอ้โหอันเนี้ยนะคะทำงานที่ไหนให้อยู่นานๆ นะคะเพราะหวังเงินชดเชยก้อนนี้เงินชดเชยก้อนนี้ถ้าเราเกษียณอายุไม่เสียภาษีค่ะเราเชื่อว่าเป็นฐานเงินทับหลังของเราที่เตรียมพร้อมสำหรับเกษียณนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่มนุษย์เงินเดือนได้อยากเป็นมนุษย์เงินเดือนละสิคะนะคะมีการเก็บออมก่อนมีการดูแลเรื่องสุขภาพมีเงินระหว่างทางให้และถ้าเกษียณอายุตอน60นะคะท่านยังได้รับชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานด้วยงานนี้แหละค่ะเราถึงเชื่อว่าม
1: ันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนนะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่ www.set.or.th/education ค่ะวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาติดตามได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ Keep

0: เซฟติกิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: จังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: จากความสำเร็จของนโยบายการวางแผนครอบครัวส่งผลให้ปัจจุบันอัตราการเกิดลดลงและส่งผลให้สังคมไทยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการไทยนะครับดังนั้นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะพงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งส่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุ

0: ยุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อจะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรไปศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็กแล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ25ถึง28ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่งศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึงร้อยละ90ถึงร้อยละ97คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมีอินเซนทีฟหรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินเบบี้โบนัสคือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่มีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากร จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งกราฟสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี53ประเทศไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองค่าประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะมาดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูกันนะคะแล้วจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นคือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่า Baby Boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี1ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี41-47ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึงThe New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับ คนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกอย่างอีกส่วนนึงก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อคตรงนี้แล้วเขาก็มองว่ากำลังแรงงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานแต่เขามองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างเรื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ทราบภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง 65-70 ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงณจุดนั้นน่ะนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิง เข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะ
4: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษา

0: ประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเรานะตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
1: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อสถานเลี้ยงเด็กช่วยให้คนมีบุตรมากขึ้นหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: ในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะ

0: กลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่างที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นส้มทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันนี้ยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้งสองท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลบุตรนะคะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตร เนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
1: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตนนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
2: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคม โดย

รองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปยังชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์ www.ipsr.mahidol.ac.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่8เช็คอินเส้นทางการเงินอ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
1: อยากมีเงินล้าน
0: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
1: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
0: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
1: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
0: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
1: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
0: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
1: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
0: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์เสด็จคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้เสด็จคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี้
3: นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คลุกคลีอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนแล้ว
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นําแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทําการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอริยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออริยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารสร้างอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยละครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตังเลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊เค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงชัยโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะ

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกไม้ต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งข่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ
0: จัดการนำปลาขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วถั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

ลิกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็แล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

รุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: อนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่าง
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้ง
1: มันคือยังไงหรอ
0: ตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วยนะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้ว
1: ก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่า
0: เห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่า
1: เราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: ขอบคุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานเราก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

3อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสากิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขาโมงหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้คำตอบว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หาการเอาต้นฉบับมาลื้อกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาก็ซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมเขามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่ก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้แล้วเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวเราก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาคอแร้งกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับหลายคนที่ทำหนังสือเด็กอ่ะเขามีความเป็นเด็กอยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีอะเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมพ์ค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดี ทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนนี้อยู่ปี4ค่ะตอนที่อยู่ม.ปลายค่ะค่อนข้างสับสนว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีช่วงที่ปิดเทอมตอนปี3นี้ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจาก

0: เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ
1: ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการทำหนังสือเด็กสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
3: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
1: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
0: ่คือตอนแรกก็คิดว่าคิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายๆอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมี

0: ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากเราก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอ้สิ่งเล็กๆที่ด้วยไปในหนังสืออะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทำขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนำหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้ยไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังเส้นสับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่า

0: ไซดำ
1: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
0: อันนี้ตัวพายค่ะ
1: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำมาจากสับปะรดกวนนะฮะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
1: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ค่ะเหมือนกัน
1: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแครกเกอร์ต่อด้วยแกงสับปะรดสักหน่อย
0: แกงสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
1: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
0: ระบบเลือดระบบอะไรเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
0: ใช่ค่ะอันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
1: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างไงแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
0: ไอตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
1: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
0: ่
1: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ไส้อยู่ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
1: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
0: น้ำสับปะรด
1: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
0: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
1: ๆโอ้คั้นไหมโอ้ใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
0: บัตเตอร์เค้ก
1: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับและนี่สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลแบบกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
0: ไม่ห่วงค่ะ
1: ไปดูได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
0: ได้ค่ะ
1: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
0: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
1: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: EC ค่ะ
1: เขาเรียกสารเสริมนะครับช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
0: ต่อด้วย
1: แล้วก็ต่อด้วย
0: นมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาที
1: ครับผม
0: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
1: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
0: ค่ะ
1: ครีมเทียมนะครับผม
0: ค่ะครีมเทียม
1: แล้วก็ผงฟู
0: แล้วก็วานิลา
1: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
0: ็ร่อน
1: แต่ไอซิ่งเอาไว้ที่หลัง
0: ไม่ต้องค่ะ
1: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
1: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
0: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
1: แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
0: วานิลาค่ะ
1: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
0: ประมาณ4นาทีค่ะ
1: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
0: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
1: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
0: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
1: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: หล ลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
0: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
1: เข้าเตาอบได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวก็คือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยโอ้นี่ถ้าดึงไม่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
0: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือมันละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่พินครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
0: เคยค่ะ
1: อ๋อฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปไหนตุ๋นรอก่อนเร็วๆๆไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สวัสดีคร
1: ับ โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันธุ์เพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
1: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: กรงเนี้ย53ไร่ครับ
1: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
1: สยามโก
2: ประจวบอีกต
1: ัวประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
1: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
1: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
1: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
1: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
1: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
1: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
1: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในเนี้ยเขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี้ยไปทดลองปลูกดู
1: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี้ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
1: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
1: เหมือนแบบศรีราชาอย่างงี้ใช่มั้ยม
2: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
1: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะหลวม
1: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะกับการปลูก
2: จริงๆด
1: ิน
2: ที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได
1: ้
2: เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
1: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
1: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกเนี้ย
2: ครับ
1: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะ โอ้ยแสดงว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
1: ับ สดๆแบบนี้เลย
2: ครับ
1: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
1: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็น2ซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเนี่ย
1: ฉีก
2: ได้เลยครับ
1: มาแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
1: เอาแล้ว
2: ชิมซิ
1: โอ้อร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
2: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
2: เนี่ย
1: อันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างงี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
2: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
2: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
2: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
2: ใช่
1: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
2: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
2: พันปัตตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
2: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
2: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
2: ครับ
1: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
2: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
1: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
2: ใช่ครับ
1: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
2: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
1: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
2: ใช่
1: แกนเราก็กินได้อีก
2: ครับ
1: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80%
2: อ่ะใช่ครับ
1: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
2: ใช่ครับ
1: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกรโอเคเอาเบือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ยตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับคุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
2: ครับ
1: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
2: ใช่ครับ
1: ฝันเห็นขึ้นไหนครับสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
2: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
1: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
2: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่งครับ
1: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
2: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
1: เป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
2: ่ใช่ครับ
1: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
2: ครับ
1: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
2: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
3: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
2: จริ
3: งๆมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
2: อยู่ตัวใช่
3: ก็อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
2: ่อใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
3: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
2: ่
3: อ
2: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
3: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อหนึ่งใช่ไหมพ
2: ่อใช่ครับ
3: คือพ่อใช้เนื้อหนึ่งบางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อสองเนื้อสามเนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อหนึ่งมากวนเลย
2: เรากวนเนี่ยเผื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
3: นี่คือนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
2: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
3: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที่
2: ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2 ชั่วโมงถึง2 ชั่วโมง
3: อ
2: ัน
3: นี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
2: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
3: แต่ต้องคนตลอดเวลา
2: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติ ด
3: ไหม
2: ติดกระทะ
3: มันมีแบะแซอยู
2: ่ครับ
3: ทีนี้ถ้า1 ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
2: ่อได้ครับ
3: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมไหมครับ
2: มีครับพ่อเราได้
3: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
2: ใช่ครับ
3: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
2: ใช่ครับ
3: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
2: ใช่ครับ
3: อย่างนี้ขายยังไงครับ
2: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
3: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
2: 3-5 เดือนนะครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
4: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
3: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
4: พอน้ำกะทิเดือด
3: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
4: ใช่ค่ะ
3: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
4: หางกะทิค
3: ่
4: ะ
3: อันนี้ผมเร่งไฟนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
4: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
3: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
4: เอาน้ำด้วยค่ะ
3: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2 ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
4: ช้อนหนึ่งก่อน
3: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานอีก
4: ค่ะอันนี้คือน้ำสับปะรด
3: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหม
4: ค่ะ
3: ยิ่งเยอะยิ่งอร่อย
4: ใช
3: ่มันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
4: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
3: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
4: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
3: ่
4: ะ
3: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแหมมันจะไม่เหมือนกัน

0: น่ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม
1: ่มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม
1: ้อ จะว่าจะไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์ดในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนุ่นๆนะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปทีหลังนะครับผมอันนี้ให้กลิ่นหอมๆนะครับพริกขี้หนูลูกโดดครับไม่ต้องทุบไม่ต้องเลยใส่ลงไปเลยนะครับผมใครที่ชอบกินเผ็ดนะครับก็กินลูกโดดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าในน้ําแกงของเราต้มจะไม่ออกรสเผ็ดนะครับโอเคครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าชิมอาหารจากสับปะรดไปหลายอย่างมากเหมือนกับเป็นผลไม้มหัศจรรย์นะพ่อ
2: ครับ
0: แปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอะ
0: หล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
0: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยคือสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมชอบกินพวกต้มเจี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: ง่ายผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได้ใครมีที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
2: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
2: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับ ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งนึงที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
2: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
2: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของสัปดาห์และวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพงแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรคำถามชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
4: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
4: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยครับ
4: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
4: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันก็เก็บตัวที่นี
1: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
4: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ไง
4: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
1: 2535
4: 2535
1: คุณยังไม่เกิดเลย
4: ก็30ปีนะครับ
1: 30ปี
4: ครบ30ปีพอดี
1: แต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
4: ครับ
1: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไง
4: อุ้ยก็เหมือนน้องอันแหละ
1: ดูการ์ตูน
4: เริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยนะเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
1: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบ
4: บพัฒนาไปเรื่อย
1: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
4: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
1: โอ
4: ้กับเบสบอลนะ
1: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
4: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกต

0: ครับ
1: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
0: ครับ
1: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่ม
1: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี้ยจะเป็นการซ้อมแบทติ้งคือตีอย่างเดียว
0: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
1: ทั่วไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่าง
0: ๆคือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับจะมีอยู่
2: ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาจากชาวต่างชาติที่คนต่างชาติมาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทําให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
1: ฝ่ายบอลครับเราพยายามรับฝ่ายบอลก่อนฝ
0: ่
1: ายบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับฝ่ายบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได้
1: ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นรับยากมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
1: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮม
0: อ๋อง่าย
1: ต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนน
1: ก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
1: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันน่าเล่น
1: การจริง
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะหรือว่ามันแล้วแต
1: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งเป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
1: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอ
1: บ
0: จะยาวนานไงก็แล้วแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
1: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยๆแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปครับ
0: ยังโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
1: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
1: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีทายเบรกอีก
0: ใช
1: ่ครับก็คือเสมอกัน9อินนิ่งยังเสมอกันอยู
0: ่แล้วเราต้องทำยังไงครับ
1: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
1: นะ
0: โอ้โหพอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกขว้าง
0: ขว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
0: อ่าโอเคครับ
2: อันดับแรกจะต้องจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
0: เหมือนตะเข็บด้านนี้
2: ใช่ครับ
0: เ
2: ป็นโป่งกับของด้านล่าง
0: อ๋อโอเคครับ
2: ชี้จะปล่อย
0: อันนี้คือ
2: เป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วลูกบอลที่มันไปเนี่ยปีดบอลมันจะมีนะครับแล้วทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
0: โกลฟคร
2: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
0: ถ้าไม่ถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
2: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบทั้งเข้าและก็ออก
0: ครับ
2: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ถึงครับทำให้กระแทกและเจ็บ
0: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
0: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
0: ลดการบาดเจ็บ
2: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
0: นิ้วโป้ง
2: มันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนน
0: ี
2: ่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนกับข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลนี่คือท่าที ่การที่คว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าเนี่ยเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวต่อไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับไปข
0: ้
2: างในแล้วก็
0: ปล่อยอ๋อก็จะเป็นแบบ
2: ปึ๊ชแล้วก็ลองดูครับ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
0: แคชบอล
2: เป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
2: ครับโอเค ีครับที่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
0: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกมาข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
0: ันแล้ว
2: ดีครับดีครับ
0: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยวอันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
0: ลูกตรงใช่ป่ะ
2: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
0: ต้องจับให้อยู่
2: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปิน
0: ม
2: ันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมบอลได้ง่ายขึ้น
0: ผมขอลอง
2: นะครับเฟซแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลี้ยวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี้ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
1: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตีอันนี้เป็นไม้แบบมือทีมชาติเขาให้ใช้ไม้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเขาจะมีอลูมิเนียม
0: อันนี้เป็นไม้เลย
1: อันนี้เป็นไม
0: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่890
0: ก็ยังไม่ถึงโล
1: มาลองจับดูครับอันที่ผมถือ ผมนะ
0: อย่างเวลา
1: จับ
0: ชิดกันเลยเราต้องอยู่
1: มันจะมีจุดหมุน
0: จุดหมายถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่าจริงๆเดี๋ยวขึ้นมาได้
1: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
0: จับได
1: ้ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
0: แค่นี้เลยเราต้องกด
1: แล้วกำ
0: อ๋อโอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้ให้โค้ชสอนเนี่ย
1: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตรโซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหวี่ยงเนี่ยโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนสวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
0: อ้มันเหมือนกันนะ
1: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
0: พอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: มาได้ป่ะครับ
1: หายใจครับและเพราะระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในมันตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโอ้โหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่และคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำจนช่วงน่าจะ20ปี
0: 20ปี
2: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาให้มาทำ
0: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
3: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่

0: 24
1: ครับ
0: 24แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชลับ
1: ทางโค้ชลับครับ
2: เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ
1: ครับ
2: ปี39นะครับ
1: เฮ้ยผมเกิดพอดี

0: โค้ชทีมชาติปี 4-5 ครับก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนแล้วจากนั้นผมก็เป็นสตาฟโค้ชยาวมา
1: จนถึงตอนนี้
0: จนถึงปัจจุบันครับ
1: แล้วพอได้ทำจริงๆมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
2: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามนี้ไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีโดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศแล้วเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
1: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
2: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทั้ง
1: เรื่องโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
2: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้สอนเลยของเบสบอลนะ
1: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
2: 24แล้ว
1: 30ปี
2: ครับ
1: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
1: ม
2: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
1: ่
2: เข้าไปตียังไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
1: คือเรา
2: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
3: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
1: ครับ
3: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นอัลไซเมอร
0: ์อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการมันก็สนุกในการด้วยเป็นการวางแผน
2: เป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
1: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันเนี้ยให้ดีที่สุด
2: ใช่
1: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
2: ใช่
1: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันเหมือนมันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
2: คร
1: ับ พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
3: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุกใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
1: ครับ
0: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายอาจจะเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
2: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
1: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมครับความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมถูกไหมใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
1: ้
2: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
1: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆเข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
0: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
1: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
0: มีครับ
4: ไม่เป็นเลย
0: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเราที่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
3: เร็วขึ้น
0: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
1: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
0: ก็
3: ส่วนหนึ่ง
0: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
1: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
2: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคร
1: ับ
2: กีฬาซอฟบอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของ

0: ทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็นะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้นั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
1: ถ้าองค์ที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
2: คำถามสุดท้ายครับโค้ชเกตอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชเกตแบบรักมากที่สุด
0: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะใน4เกมได้นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
3: น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะ
2: ครับ
3: เขาอยากติดธง
2: เป็นทีมชาติ
1: ใช่ครับ
3: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
1: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
0: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วเป็นบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยแล้วตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
2: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะว่ามันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: สวัสดีครับมาพบกับประกาศประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาตอนบนแล้วประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่29กันยายนพุทธศักราช2569คาดการว่าในระยะนี้บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีฝนลดลงโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยตอนบนแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในด้านตะวันตกของภาคเหนือขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไว
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัศน์ศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นทีเธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
4: จริงเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
1: ่นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนาะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
3: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่ทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
3: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
4: เฮ้ย
5: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
6: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อย
3: ๆพอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
5: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
5: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเพน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจอ
5: ย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
5: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางนึงด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
7: สมภาร
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
0: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
0: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนุสรณ์สถานน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
3: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: จากเดิมภูมิรู้โนราจะถ่ายทอดกันในสายตระกูลและทำที่บ้านครูซึ่งเป็นโนราหากวันนี้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่ผูกอยู่กับพิธีกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาของท้องถิ่นศิลปะร้องรำที่ผูกพันกับวิถีชีวิต
1: เด็กม.1ที่นี่ก็จะเป็นพื้นฐานมโนรานะคะก็คือท่ารับ12ท่าแล้วก็บทครูสอนค่ะก็คือถ้านักเรียนม.1ก็จะทุกคนก็จะขับบทมโนราได้ถือว่าเป็นของที่ล้ำค่านะคะเพราะว่าเป็นของภาคใต้มาเหมือนกับว่าเราช่วยกันสืบสานการแสดงให้คงอยู่อยู่กับคู่ลูกหลานเหมือนกับเราถ่ายทอดมาจากครูถ่ายทอดให้เราก็มาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย
0: ์โรงเรียนตั้งปลาวิทยาคมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ที่จัดสอนศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนราในหลักสูตรท้องถิ่นก้างปลามโนราศิลป์เริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงจบการศึกษาปีที่6การฝึกโนรานิยมทำในวัยเด็กจะรำได้ดีต้องมีพื้นฐานการทรงตัวที่มั่นคงมีกำลังขาและพละกำลังในการเคลื่อนตัวสร้างสมดุลในทุกท่วงท่านอกจากฝึกร่างกายจิตใจยังต้องนิ่งมีสมาธิเพื่อควบคุมการร่ายรำให้สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียว
2: หนูชอบตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเหมือนเวลามีงานวัดเขาก็จะรับมโนรามารำแล้วก็ไปดูจะชอบไปดูมากเราก็เริ่มทำให้น้องเห็นว่ามันสำคัญอย่างไรควรจะถ่ายทอดต่อไปยังไงค่ะแล้วก็หนูจะเป็นแกนนำช่วยสืบสานมโนราด้วยค่ะการร่ายรำศิลปะมโนราเป็นที่น่าประทับใจมากแล้วก็มีความหมายต่อบรรพบุรุษและก็ต่อรุ่นต่อไป
3: ก็ทุกโรงเรียนได้ปลูกฝังเหล่านี้นะเด็กที่อยู่ที่ใต้เพื่อไปเรียนต่อที่อื่นแกก็จะได้ใช้ความสามารถพิเศษในการสื่อสารว่าเรามีเลือดของมโนราเป็นคนปากใต้ถ้าใครถามว่าเป็นคนใต้เนี่ยก็จะตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าฉันเป็นคนใต้จริงๆเพราะว่าสามารถที่จะรำมโนราและก็ว่ากลอนมโนราได้
0: จากท้องถิ่นโนราในวันนี้เป็นศิลปะการแสดงที่คนทั่วไปสนใจและเรียนรู้ได้ไม่จำกัดเฉพาะภาคใต้คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการรำโนราเพื่อเผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ไม่ยาก
4: การเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอ่ะมันทำให้เราเข้าใจในความแตกต่างของเพื่อนมนุษย์เนาะทีนี้ตัวโนราเองเนี่ยมันก็มีจุดที่มันน่าสนใจที่มันหลากหลายมากว่าจะเป็นท่ารำเครื่องแต่งกายชุดอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันสามารถเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเชื่อมโยงให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันผ่านงานศิลปะชิ้นนี้อย่างเงี้ย
5: อยากเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการรำมโนราแล้วก็ในใจอ่ะอยากจะอนุรักษ์อยากไปแบบบอกกล่าวหลานๆอะไรเงี้ยค่ะว่ามโนราเป็นเหมือนวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของภาคใต้เพราะว่าบรรพบุรุษเราอาจจะเป็นมีเชื้อสายทางใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆอยู่กรุงเทพกันไม่รู้วัฒนธรรมทางใต้ว่าเป็นอย่างไรอะไรเงี้ย
0: ทำกลางความเปลี่ยนแปลงโนราต้องปรับตัวจากเดิมอยู่ในโลกพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์สู่บทบาทเป็นมหรสพเพื่อความบันเทิงเปิดพื้นที่การแสดงให้กับผู้หญิง ก้าวสู่โลกภายนอกมีผู้ชมมากขึ้นไม่เฉพาะผู้สืบเชื้อสายโนราศิลปะการแสดงท้องถิ่นขึ้นบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติในปี2552และได้รับการจารึกอีกครั้งเมื่อองค์การยูเนสโกประกาศให้โนราขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะการแสดงพื้นบ้านผูกพันกับวิถีชีวิตสืบทอดมาหลายชั่วอายุคนเป็นมรดกของชุมชนภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช่วงประมาณปี2545เราทำแผนแม่บทชุมชนว่าฉันต้องมีต้องเป็นต้องอะไรเมื่อไรยังไงกล่าวปัญหาเอาข้อดีข้ออะไรทั้งหมดหนองสลายมี9หมู่บ้านก็แผนทั้ง9หนูเนี่ยมารวมกันเราได้ความทุกข์ชาวบ้านอยู่7เรื่องความทุกข์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะแก้ยังไงช่วงปี45เนี่ยเรามีรายได้ทั้งตำบล76ล้านบาทรายจ่าย72ล้านหนี้สิน86ล้านบาทเราจะแก้ยังไงเราซื้อปุ๋ยเคมีปีนึง30กว่าล้านช่วงนั้นเอาใครรู้เรื่องการผลิตปุ๋ยหมู่ที่1รับผิดชอบสร้างโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมตตาสาไรทองเอาซื้อน้ำดื่มกินปีนึง5ล้านกลุ่มสตรีหมู่ที่2ผลิตน้ำดื่มตาสาไรทองแต่พอเราเรื่องหนี้หมู่ที่4เนี่ยเป็นหมู่ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตถ้างั้นให้หมู่ที่4รับผิดชอบก็แล้วกันดอกเบี้ยไปให้ที่อื่นข้างนอกนะปีนึงประมาณ15ล้านชาวบ้านบอกว่าเราต้องมีธนาคารเองเป็นหนี้86ล้านเนี่ยถ้าเราออมคนละ1บาทต่อวันจะหมดหนี้ได้ใน80ปีชาวบ้านบอกไม่ไหวตายแล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ถ้า3บาทก็20ปีดังนั้นแต่ละเดือนเนี่ยจะมีเงินพวกนี้ประมาณเดือนนึง 200,000 300,000 ทุกเดือนใช้เวลาเกือบ5ปีเส้นยากจนไม่เหลือแล้วหมดเราจะมีความสุขมันมีอะไรเป็นมูลเหตุเป็นปัจจัยชาวบ้านคิดคนหนองสลายต้องทำความดี23ข้อ67ตัวชี้วัดสุขภาพดีจริงไหมกตัญญูจริงไหมสัจจะดีจริงไหมลดละเลิกสิ่งอบายมุขจริงไหมมีส่วนร่วมดีใช่ไหมไอ้พอเราได้ความดีเยอะเราจะเอาไปไหนก็เลยต้องมาตั้งธนาคารความดีขึ้นเพื่อเอาความดีมาฝากตรงทั้ง9หมู่บ้านทุกคนทุกครอบครัวแนวคิดก็คือถ้าใครมีความดี11ข้อกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันถ้า15ข้อนอกจากไม่ต้องใช้หลักทรัพย์แล้ว 10,000 ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยภายในระยะเวลา3ปีเราสามารถร่วมกันออมเงินแล้วทำเรื่องของแหล่งทุนจากข้างนอกมาแก้ความทุกข์ก้อนใหญ่ๆของหนองสลายเป็นหนี้ได้แต่หนี้ต้องให้มีความสุขกระบวนการช่วยชุมชนช่วยส่วนรวมช่วยสถาบันการเงินช่วยทั้งหมดทำความดีจนยกหนี้ให้เลยคนหนึ่งก็ 50,000 60,000 ไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันทำให้เขาภูมิใจ
1: จากเดิมที่เราทำไม่ได้คิดอะไรแต่ความดีเป็นคนทั้งตำบลที่เขามองเราว่าเออนี่เขามันช่วยงานชุมชนนะมีงานวัดที่โรงเรียนมีงานที่หนึ่งมันก็ไปเงี้ยคือสิ่งเล็กๆแต่มันยิ่งใหญ่ตอบแทนคุณเป็นดินของคนตำบลหนองสลายเนาะความดีที่เราทำเราจะไม่จำเราจะจำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาแก้ไขเพราะสิ่งที่เราทำดีชาวบ้านก็จะจำให้เราเอง
0: เป้าหมายของชุมชนเราเนี่ยเราเคยใช้เงินเป็นเป้าหมายของการพัฒนาเพราะเราหลงผิดไปแล้วนึกว่าเงินเนี่ยสำคัญที่สุดนึกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขแต่พอเราใช้ความสุขเป็นเป้าหมายเงินถึงไม่ต้องเยอะแต่เอาความสุขเยอะๆมันจะง่ายขึ้นแต่ละคนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความสุขขึ้นครูที่โรงเรียนจะสอนเด็กยังไงก็ได้เด็กต้องมีความสุขกับการเรียนอสมเหมือนกันต้องให้ชาวบ้านมีความสุขกับสุขภาพที่อสมไปดูแล
2: อยากจะให้เขามาออกกำลังกายอยากจะให้เขามาตรวจสุขภาพที่เขาไม่มาเขาก็ต้องไปทำมาหากินเช้านี้ยังไม่มีตังค์ให้ลูกเลยจะมัวนั่งออกกำลังกายเขาคงไม่ใช่เราน่าจะต้องไปร่วมแก้ปัญหากับเขาในทุกมิติเขาทำอาชีพเกษตรกรรมทำยังไงเขาปอดสากเขามาเจาะเลือดไม่ได้เราก็เลยต้องไปทำงานเชิงรุกให้บริการที่บ้านคือได้ใจอ่ะได้รับรู้ถึงความลำบากแล้วก็อยากที่จะช่วยเหลือ
0: หนองสลายทดลองหลักการนี้มา30ปีกล้ายืนยันได้เลยสำเร็จแน่นอนมีความสุขแน่นอนชุมชนเข้มแข็งแน่นอนเพราะศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวนี่พ้นเส้นยากจนแน่นอนสหประชาชาตินะครับมาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาที่นี่ 8-90 ประเทศยืนยันเป็นเสียงเดียวกันโลกทั้งโลกเนี่ยจะมีความสุขได้ต้องใช้แบบนี้แบบที่หนองสลายแบบที่ประเทศไทย
3: คุณตาเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะเด็กๆหลายคนหนูเชื่อว่าเด็กหลายคนก็คงอยากเป็นแบบคุณตาค่ะหนูก็อยากเป็นค่ะ
0: ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป้าหมายต้องชัดมากต้องเป็นเป้าหมายที่ทุกคนอยากได้ผู้นำต้องเป็นหลักต้องทำต่อเนื่องผู้นำต้องไม่ท้อถอยความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นความสุขในตำบลหนองสลายซึ่งเกิดขึ้นได้จริงโดยข้อตกลงเราเองอนาคตของเราเนี่ยเราต้องเป็นคนกำหนดเองโดยใช้ความสุขนั่นแหละเป็นการกำหนดอนาคต

0: นี้นะคะตามอำเภอจานของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊กจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างที่อยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะฟันแล้วแม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: เอาไปแกงกินกับจึกเนี่ยแหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใหญ่มันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี้
1: ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆ
0: อ่ะเอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีอุ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็มี
0: แล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะลุ่นไปตะลุ่น
0: อุ้ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนล่ะสอง
0: อันนี้ปลีที่2นะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: เยอะละ
1: เนี่ยนะ
0: โอ้กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วเพราะหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะจึงจึกที่แม่บอก
0: เจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อแล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: ออกยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่ละหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังนะ
1: อ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิอย่างต้นนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกําลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออก
0: มันจะออกใบมันยังมาบานไงนอมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ย จะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้เหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนา
0: ๆโอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: มันต้องเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกก้อนอื่น
0: เอาต้นใหญ่จะมีเยอะ
1: ค่ะต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
0: ่ใหญ่มาก
1: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: นี่ก็อ่อนอยู่นะ
1: โอ้อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเน
0: า
1: ะแม่เนา
0: ะ
1: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
0: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได
1: ้
0: ถ้ามันออกใบหน่อมันจะมีน้อย
1: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
0: จ้ะใหญ่มาก
1: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
0: เจ้าใหญ่อ่ะนะใหญ่ได้ละ
1: โอเค
0: พอแกงละ
1: พอแกงอะโอ้
0: จนอิดเลย
1: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยแล้วแหละ
0: เป็นสุดสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอน
1: ่ะได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
0: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวมันสุกมาก
1: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
0: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
1: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
0: ไม่ใช่ค่ะ
1: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมีนะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมีก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอ้มีไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
0: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบ
1: ค่ะ
0: ขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล
1: ้
0: ว
1: ค่ะ
0: หมู
1: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
0: จะเอาตรงนี้ค่ะ
1: เอาเฉพาะข้างล่างอะแล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
0: ใช้ไม่ได้ค่ะ เพราะว่ากิ่งมัน
1: พูดง่ายเอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
0: เจ้ามะขามป้อมก็มีตัวมะกอกมี2อย่างนะ
1: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะก้าย
0: ใช
1: ่โอเคนี่ได้แล้วนะคะ
0: เจ้า
1: ต้นมะขามป้อม
0: เจ้า
1: เดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอัน
0: เจ้า
1: หนูไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
0: วันนี้จะได้กินนี
1: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาระอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาระอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
0: เป็นคน
1: ดาระอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้างแล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
0: แล้วก็มี
1: อันนี้เป็นดอกตั้ง
0: ค่ะ
1: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
0: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
1: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านในได้
0: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
1: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
0: ค่ะ
1: หักแล้วก็
0: แล้วเวียน
1: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
0: แล้วก็แช่น้ำ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
0: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: จึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะหนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะว่านอ่ะตรงนี้นะว่าน
2: หวาน
1: ค่ะ
3: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อ
3: ัน
0: นี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: บอยได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดีแล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่ายอดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหนอจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาระอ้างนะคะก็คือลาบดาระอ้างค่ะลาบดาระอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันทั่วไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ลูกต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วแล้วก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม
0: ่ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เหมือนกัน
1: ก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ

0: มีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
1: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผักชี
0: อืมโอ้อันนี้แม่ทำอะไรคะ
1: จะอันนี้ต้องสับนะ
0: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
1: ค่ะเอาเนื้อมันออก
0: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
1: จ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่

0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็ซับด้วยกันแล้วก็จะหย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง
1: อ้าวขาดขิงเราต้องใส่ไหมแม่
0: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหมู
1: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่หนูไม่ใส่อันนี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
0: มันขาดขิงอ่ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
0: ค่ะ
1: แม่ตำให
0: ้เดี๋ยวจิ้มนะ
1: ฮะจิ้มได้เหรอ
0: รสชาติมันจะได้ก่อนอ่ะจิ้มได้ค่ะ
1: จิ้มได้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
0: มันจางเกลือ
1: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบดาราอ่างแล้วนี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลย
1: เจ้า
0: แม่ทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
1: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
1: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำซุปหวานด้วย
1: เจ้า
2: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
1: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
1: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดารา

0: เดี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: แกงจืด
0: แกงจืด
1: อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหนูว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั้งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้นี่คือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจะออกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จะออกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมินไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาราอ้าง
0: เนี่ย
1: เห็นไหมจริง
0: ๆใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34วันนี้มินนี่กับแม่ของลาไปแล้วสวัสดี

0: นี่ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาราอ้างเราว่าไงคะแม่
1: แฮะมุกเตอร
0: ์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
1: แฮะมุกเตอร์
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันคว้าใบไม้เคี้ยว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้ะ
3: อมรินทีวี
4: เจิดไปช่วยแม่หน่อยลูก
5: ครับ
6: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
7: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
6: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: เดี๋ยวจะน้ำบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: มเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการรัฐดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีฮู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเฮาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้

0: ความสำคัญเป็นอย่างมาก
1: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
2: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
3: หายใจมาไวๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแห่มแล้ว
2: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันใหม่แล้วเจ้าน้องขาเจมา
3: ต้องไปเลยเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
1: ไผที่มาแอวสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะเราเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดน
4: ี้
3: ค
4: ุ
3: ณน้อง
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค
4: ่
5: ะ
4: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดงี้ดีกว่า
3: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
4: ถูกไหม
2: ถูกถูกค่ะ
4: เพราะว่านี่บ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะใช่
3: เดี๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
4: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่
3: ค่ะอันนี้เลยเรายังไงคะ
6: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
4: าฬิกา
3: เข้าดาว
4: ใ
3: กล้แล้วน
4: ั่นน่ะเห็นตัวเลขอะไรเป็นเรืองแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: อ่ะใช่ค่ะ
6: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก็บ
4: โอเคอันนี้คือเราจะเก็บของนี้ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอ่ะค่ะใช่
4: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
4: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค่ะ
4: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: ทำตาหลีกไงแบบเราเชื่อว่าบ้านของคุณผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะว่าจะถามก็เอ้าไม่ถาม
4: ไม่ได้ไม่ได้เลยทิ้งนั่นโอ้คำนี้มาไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้เลยค่ะ

0: ปแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้
1: ม
0: ันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี
1: ้
0: แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับ
2: อ
3: ยู่
0: อยู่แล้ว
2: ไหน
0: อยู่มาคืนนึงแล้ว
2: อยู่มาคืน
0: นี้โอเค
2: ได้เพิ่งมา
0: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
2: ่นี่
0: คือเครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของอันของเก็บยากระดับต้นๆ
2: น
0: ้
2: องแม็กซ์เยอะนะ
1: อ่ะใช่ค่ะ
0: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
2: ของหนักกันเลย
0: หนักหมดเลยเออ
1: ใช่
0: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรออ
2: ืมโครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กซ์จริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
0: เออใช่ดิ
2: ใช่
0: ผมรู้สึกว่า
2: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
0: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
2: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมหักกระดูกให้มันถี่ขึ้น
1: หัก
2: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกทองช้างมันมีแน
0: ่ใช่ใช่
2: ประมาณ80ไม่เกิน100
0: ม
2: ีตกทองช้างแน่ไม่ว่างานเบาหรือ
0: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอนลง
2: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
0: พอแล้ววางเทิน
2: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
0: ื่อ
2: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
0: เพราะว่า
1: ส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
2: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
0: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
2: ประมาณนั้นเลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไป break down ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: ยังมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆนั่นเลยคุณเต้ลังเล

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มาว่
2: า
0: ทำประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่าง
1: นั้นมีหลายรุ่นหลาย
2: ก็ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนก
0: ัน อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: นี่ประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่
0: ใช่ใ
2: ช่อันนี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบน
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ไม่ใช่
0: ไอ้พี่เนี่ยผมไปพลาดไกลไงสีลมพัดพงไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเตกอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มึงจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอาต่อ
1: เดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไป
2: เลย
0: น้ำก็เลยฝากสารระวัง
2: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
1: เรียบร้อย
2: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
1: นี่พอดีใช่ครับครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
0: ครับมีช่องสวิตช์แต่โอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าผ้าช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
2: ใช่
0: เรียกถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วย

0: มฮะ
1: ทิปดังตัวนี้ครับ
2: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อน
3: ใช่เออเปิด
1: ให้มันเป็นอ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
0: ครับ
1: เก็บชาร์
0: จเฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใช่มั้ย
1: ใช่คร
0: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะ
2: โอเค
1: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่
0: เออๆๆเดี๋ยว
1: ต้องขนาด
0: ต้องได้ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
1: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80ซม
0: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
3: พอดีเป๊ะ
0: โอ้โห
3: สวยเลยอ่ะ
0: ใช
3: ่ดูดีเลย
0: อยู่เลยสวยมาก
1: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
0: อ
1: ๋
0: ออันนี้คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี
1: ้ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัวด้าน
0: แข้งเนี่ยยึดไปเรื่อย
1: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไปให้

0: ค
1: ร้อย
2: สวยงามมากเลย
3: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
2: ่อสวยแล้ว
3: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
4: เนี่ยสวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: ันนี้คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่สอง
1: ล็อกที่สองครับเหมือนเดิมชั้นที่สาม
0: หนึ่ง
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: เท่าก
2: ับอันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่ไหมพี
1: ่ลงได้ครับใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: บ่าวาง
0: โอเค
1: เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอันเลยใช่ไหม
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมัน
2: ถ้าอย่างนี้
0: ก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: สไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอกงนาฬิกา
1: เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณที่มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: อยากเห็นแล
1: ้
0: ว
1: ไ
0: ปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวก็เน้นย้ำอยู่นะครับว่าเจ้าธรรมะนันทมิตรเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เรียกว่าแสงเนี่ยเรียกว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
2: ผม
0: ซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ป
2: ั
0: ๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรามีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้วเรา
2: ก็คือน้ำหนักก็คือแขวนอย่างเงี้ยก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
1: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
2: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
0: ต้องลอย
1: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
0: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ้ยบางมันมีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
2: เออก็เผื่อ

0: มันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
1: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้ครับ
2: ลองซะหน่อย
1: จะเห็นนะ
0: ครับเดี๋ยวผมมาบัง
2: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี้
0: ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
1: นี่หรอ
2: ใช่นั่นแหละ
1: ปล่อยแล้ว
0: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
2: เพราะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
0: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
2: ่
0: ประมาณนี้ครับ
2: เดินอย่าง
0: น
2: ี้
1: เห็นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านนี้ด้านนึงมั้ย
0: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือล้อบังคับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยมั้ยคะ
0: ใช่
2: ช่วย
1: ได
2: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะแน่น
0: บาน
2: มันจะเหลือแค่ไหน
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแต่ฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยมันก
1: ็ได
2: ้ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช
2: ่ฮะแล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: แต่นี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเลยเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอะข้างล่างอะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: เพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: ไ
1: ม่ไม่บางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่า
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยัง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะบอกว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม่
1: มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลือกดูเล่นยัง
3: ดีมากเลือกเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เออโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออน
3: ี่ๆเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วาง
1: ต
0: ัวแค่
1: เก็บกับตรงไหนล่ะเออเนี่ย
0: ตรงนี้ทำใหม่ก็สวยงามเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงหลายๆบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ๊ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ๊ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ๊ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยเพื่อเงินแบบหัว
0: ออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่จะมาทำทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแวลูกับเราไงเนี่ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทางโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก
1: ็
0: ถูกไหมจริงนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรข้ามหน้าข้ามตากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคถ้างั้นก็ขอบคุณทางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละมิดนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกรรไกรจะมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดู
1: อันนี้คำโปรดิวเซอร์บอกนะ
2: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งก็มาดูแล้วกัน
1: มาดูส่งมาทางไหนดี
2: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
1: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
2: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไรเรฟเฟอเรนซ์ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนี่ค่ะ
3: Amarin TV
4: เพียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
5: จะยาย
4: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
5: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะย่าดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
6: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
5: ได้จะย้าย
7: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
8: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
7: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจัง
8: เป็นไง

0: กลับมาแล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
0: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
0: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเนาะ
2: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
0: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
3: ตั้งร้องไห้ทำไม
4: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้โทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
3: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
5: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
3: อ้าว
5: ฮะว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
3: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
5: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
3: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
5: แม่จะฟังเราจริงๆเหรออืมถ้าตากับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
0: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู
6: ่แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
8: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
7: อย่าเพิ่งตกใจ เราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
8: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
7: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
9: wow.
7: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
8: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
7: เออสิวะอย่าลืมพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: วัสดีค่ะหมออ้อยนะครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับและผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต้นเต้นเต้น
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
1: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: นี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมานี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
1: ุ์แผนกผสมพันธุ
2: ์เพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
0: ้
2: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
0: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
3: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิ๊ดๆเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดมานะครับนะครับเสียงประทัดเนี่ยเราหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องบันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
1: ไปค่ะไปค่ะเลย
0: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
3: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อยนะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไปท่านนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เราหลอกล่อเขานะครับเราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง

0: โอเคไปนะเอามาลูกมาเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว
1: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
2: มียาดมไหมฮะ
1: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
2: ก็รอก่อน
1: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
2: นี่อย่างนี้ไม่ชอบ
1: ใช่ครับเราก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
2: ท้องเรือจูงเดินไหมนี่เชื่อสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
3: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
2: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนดีสนุกไหม
3: สนุกมาก
2: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
3: มันเหนื่อยอะวิ่งตามหมา
2: ดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัวเล
1: ่
2: นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
1: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นม
2: ี
1: การเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
2: ไปออกสถานที่จริง
1: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
2: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรก
1: ถูกต้องครับ
2: เดินข้างนอกได
1: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มี
2: ครับ
1: เมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
2: ั่
1: นเ
2: อง
1: จากการที่เราทำอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
2: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
1: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
2: เราเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
1: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
2: ผู้บังคับสุนัขทหาร
1: ใช่ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
1: โอ้ยินดีครับ
2: ผมขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
1: ครับผม
2: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
2: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
4: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการลิลัตรองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
2: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่กศแล้วกันนะคร
4: ับ ครับได้ฮะยินดี
2: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
4: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพ
2: ครับ
4: ก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคนนะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานกันการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
2: ค
4: ือการเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่ว่าจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นมันสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนั้นเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูง
2: ค
4: ือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันธุ์หลักของเราจะมีอยู่4สายพันธุ์นะครับก็จะมีพันธุ์เยอรมันเทปเพิร์ดพันธุ์ลอบาร์ดอลรีทิวเวอร์นะครับพันธุ์ลอตไวเลอร
2: ์
4: พันธุ์โดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
2: ็
4: คือพันธุ์มารินอย
2: มารินอย
4: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
2: อ๋อครับ
4: การฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของสุนัขที่ไปใช้งานเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาความปลอดภัยก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรว

0: สุนัขอารักขานะครับอันนี้คือประเภทรักษาความปลอดภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธี
1: ครับ
0: เขาจะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอย
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่พิเศษก็จะประกอบเป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อันดับแรกนี่พันธุ์ยมเชพเพิร์ดใช่ไหมฮะ
0: ครับเป็นพันธุ์หลักของศูนย์สุนัขเรา
1: ครับ
0: พันธุ์นี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
1: ่ครับ
0: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
1: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันธุ์นี้ 100% เลยครับ
0: แต่ละพันธุ์เนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันธุ์ที่แตกต่างกัน
1: อ๋อ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามหรือยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์ก็จะมีแรงขบกัดที่สูงกว่าน
1: ะครับ
0: ล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันธุ์เนี่ยในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้ารบกันนะครับขี่ม้ารบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาเนี่ยปล่อยสุนัขพันธุ์นี้เข้าไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
1: โอ้โหอาวุธหนักนะฮะเนี่ย
0: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
1: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
0: โดยปกติเนี่ยเราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
1: ๆ
0: บอกว่ากัดเด็กอะไรต่างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
1: ที่ไม่ถูกต้อง
0: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดุเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิต
1: ร
0: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
2: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
0: จับได้ครับหนูจับได้
2: ทำไม
0: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
2: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะหู
1: นี่ลูก
0: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตัวค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได
1: ้
0: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนทุกพันธุ์ต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
1: ์ครับ
0: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจนะครับใช้ได้เฉพาะ2หน้าที่นี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล้เพราะเขาจะดุ
1: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า
0: โดยปกติแต่หากว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได
1: ้
0: ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันหนึ่งพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหาร
1: ครับ ครับ
0: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดินอย
1: นะครับ
0: หรือว่าเบลเยียมเชพเพิร์ด
1: ครับ
0: นะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชพเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
1: เป็นหมาที่ alert
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้า alert ใช่ดีกว่า
1: alert กว่า
0: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
1: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
0: มีครับสุนัขตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อ๋อครับ
0: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อนที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
2: โอ้โหเราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
0: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
1: สถานีทดสอบกำลังใจ
0: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโดดลงหน้าผาอะไรต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างตรงนี
2: ้แล้วอย่างนี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายตัวไปแล้วมันจะมีตามหนูไหมคะม
0: ี
2: ไหมคะ
0: มีคือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ตึ
0: กบ
2: ้
0: านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
2: โอเคค่ะ
3: นั่งลงนั่งลง
1: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
0: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
1: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
0: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
1: เหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
0: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างยนต์ซุนวิ
1: คร
0: ับ แล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกตอนนี้เขาไปอยู่ตามซากปลักพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได้
1: นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหายเจอลูก

0: จออย่างเงี้ย
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อ๋อนี่เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องก็ดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหางฟังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: ที่ทุกข้าวของเล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นของ
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วก็พิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาติดซ่อนซุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
2: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยคันแรกไม่เหนื่อยคันสองเหนื่อยคันสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งคันที่สามน้องลองลากเขาออกไหม
0: ฮะ
1: น้องคนดี
0: อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
1: มั่นใจว่ามีแน่นอน
0: โอเค
1: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
3: าบ้าจริงๆครับ
2: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะสุดยอดเลย
0: เจ๋งจริง
2: ๆแล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกๆนะคะ
1: หมอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อยนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลงมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
0: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
1: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนหน่อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกกันกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึก
0: ครับ
1: แต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับ
0: ค
1: มตัวคุณแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
4: ครับ
1: นะครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดดเขาเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
2: ับ
1: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
0: ครับ
1: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดล
0: ม
1: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
0: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
1: ใส่ขวา
0: จับ
1: ให้แน่นจับให้แน่น
0: จับให้แน่นยกนี
1: ้ยกมือครับโอเคยกมือเลย
5: พอพี่พอพอไป
1: ดูคุณหมอดิ
2: หมอมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวช่วยค่ะโอ้โหอุ้ยเป็นร้อยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ยังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
1: ใช
0: ่ผมกัดไม่ปล่อยเลยนะ
1: กัดไม่ปล่อย
0: ไม่ยอมปล่อยเลย
1: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามใส่ตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
0: ไม่เอาแล้วฮะ
1: ลองมาพอแล้ว
0: ปล่อยแล้ว
1: ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว
0: หัวใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วฮะ
1: เมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแรงกบกัดไม่ต่างกันการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัข

0: ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
1: นี่เขายอมแล้วพอละ
0: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเออเดี๋ยวเฝ้าให้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได้
1: ว
0: ัน
1: นี้วิ่งนะ
0: วิ่งเลยครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วว่าเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้
1: คร
0: ับ จริงๆไม่ใช่นะครับ
1: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
0: ครอบคลุมทุกอย่าง
1: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
0: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16สัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไงประมาณ4สัปดาห
1: ์4สัปดาห์ก่อน
0: พอรู้แล้วโอเคหลักการรู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขแล้วก็เริ่มฝึกกัน
1: ต้องขอขอบคุณพี่โกศลมากนะครับที
2: ่
1: ให้โอกาสผมและน้องคนดีได้มา
2: ครับผม
1: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
1: โอเคไปทีนี้นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ผมหมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
4: ครับ
1: วันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
4: คือในส่วนของโรงพยาบาลสุนัขทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
1: ั้
4: งแต่โรงเรียนสุนัขทหารหน้าที่ฝึกศึกษาแผนกผสมพันธุ์ที่หน้าที่ผลิตสุนัขแล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนนะครับว่าสุนัขชื่ออะไร
1: ครับ
3: ชื่ออะไร
4: แล้วก็เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
1: ครับ
4: คือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
1: ท้
4: นะครับซึ่ง
3: นี้นะคะ
4: ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
1: ้อ๋อครับ
4: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไรนะครับแจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย
1: ์และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
4: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
1: ตัวนี้ปกติดีนะฮะถือว่าใช้ได้
4: อันนี้ก็ถือว่าใช้ได
1: ้ใช่ใช้ได
4: ้แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพ
1: ู
4: ดง่ายเกรด C เนี้ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
1: เจ็บ
4: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
1: ทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพ
4: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
1: ้โอ้ยแย่เลย
4: หล
1: ุ
4: ด
1: อันนั้นหลุดปุ๊บ
4: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
1: อ๋อเสียเวลา
4: เสียเวลา
1: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังครบปีนึง
4: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
1: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
4: เรา
1: เอาตัวที่ปกติดีไป
4: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
1: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ยดีมากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้บังคับสุนัขก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิดความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
4: รักเหมือน
1: ด
4: ู
1: แลเหมือนลูกถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจได้ป่ะ
4: สุนัขคู่ใจครับใช่ใช่ใช
1: ่แม่ก็เป็นภาพที่มีความสุขจริงๆนะครับ
4: เมื่อไงทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพูดง่ายๆแก่แล้วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเกรดได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
1: ้
4: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
1: ดูแล
4: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้ก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
1: น้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
3: จมูกขาวตาขุ่น
1: หนวดขาวแล้วเนี่ย
3: หนวดขาว
1: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
3: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
5: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขกันนานประมาณ

0: 30กว่าปีครับผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งในชีวิตของเรา
1: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
0: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
1: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
2: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายเช่นในรายการ Animal Speak ต่อหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางชลิดาอนันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนาฏศิลป์ไทยชนบุรีจังหวัดชนบุรีและคณะนวกาศภิกษุพรรษการ2545วัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุวรรณารามวัดสุทธิวรารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัด101และวัดบางเดือดจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตรูปจากวัดนิมมานรดีกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดกษัตราธิราชวัดบันไดช้างวัดสะแกวัดจันทร์วัดรางจระเข้สวดมาติกาสดับปกรณ์

และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกามหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่จังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดโมลีโลกยารามวัดแป้นทศภารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดด่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการวัดชมและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy จำกัดบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนบริษัท PTT LNG จำกัดและบริษัท Business Services Alliance จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นรัชสกุลศรีธวัฒน์ราชินิกูลชูโตราชินิกูลวงแสงชูโตและราชินิกูลวงสวัสดิ์ชูโตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากระทรวงการต่างประเทศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปณวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลเมืองไผ่จังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนผินจ่ำวิชาสอนจังหวัดชลบุรีโรงเรียนนาฏศิลป์ไทยจังหวัดชลบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระก้าสิ่งของราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซุปกรันลาเต้ตำแหน่งพลปืนเล็กสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4515ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส

และเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ตามแผนยุทธการพิทักษ์ระแงะเหตุเกิดบริเวณบ้านกูจิงหรือป่าหมู่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27 กันยายน 2569การได้รับตระกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50 เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่พอมีน้ำท่วมขังอยู่ทางนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้บูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สัมภาภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็น
4: ดีและ www.dltv.ac.th

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
0: โอ้ยปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
0: เอ้าเฮ้ยเอ้าเมฆเป็นอะไรไหมเ
1: ฮ้ยผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
2: เป็นไรหรือเปล่า
3: เป็นอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยคุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
4: ผมเองครับ
0: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
3: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
5: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
4: ฮะรู้สึกตัวเลย
1: โอ้ยฟื้นแล้ว
4: จริงจริงเลยอ่ะ
2: จริงเลยอ
4: ่
2: ะ
4: เยี่ยมโอ้ยใจบุญ
6: อยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่
1: นี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่หมูป่านี
6: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่หมูป่าแล้ว

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอฤทธิ์แวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

0: าแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะ
1: ที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกเมือง

0: และการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: คือครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2: เราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
3: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
4: ้ได้เจ้าได้เจ้า
3: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
4: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
3: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
4: ในนี้มันมีการ

0: โอ้อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี่
0: อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าวก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จัดนักเจ้า
1: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นอย่างเงี้ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะโอ้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนแต่ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้กดกำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: ที่เลย
1: เจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเท่าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: กะลักของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองมีที่มาที่น่ารักนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2000

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเครื่องก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

0: และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
1: ชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่นหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
1: ลาบปากแล้วว่าแต่เอ้ยหลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
2: อิ่มเสร็จแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
3: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
2: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
3: ใช่ผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากกับครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
3: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
2: ต้นคราม
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องเอามาหมัก
3: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้คามสังเคราะห์
2: สกัดมา
3: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
3: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างนี้ค่ะเน
2: ี่
3: ย
1: ต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
3: จะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
2: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
3: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหมถ้าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
3: ไม่ติดค่ะ
2: เอามาทำอะไรต่อ
3: มาทำมัด
2: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
3: ใช่ค่ะมามัดจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
2: แล้วจะเอามาใช้
3: ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
2: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
3: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสีเหลือง
2: เป็นลายขึ้นมา
3: ใช่แล้วก็เป็นสีครามเป็นลวดลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
3: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก็
2: ก็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่
1: น้ำอัตราส่วน
3: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
3: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
3: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15 นาทีก็ใช้ได
2: ้15 นาทีก็ติดแล้ว
3: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
3: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะตากพึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดให้มันติดแค่นั้นเอง
3: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
1: ค่ะพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
3: ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้อง
3: น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
2: สีมันจะไม่ซีดใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากแดดนี่ก็คือแดดจะเลียสีจะซีดจะซีดไว
2: ครับ
1: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้าง

0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมคามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
1: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
2: ก็ประยุกต์

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษานี้ทั้งนั้น

0: หากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: โอ้พี่ลูกข้างหน้ามันขับแช่ขวาอยู่พี่ผมว่ามันแอบซ้ายอยู่เนี่ย
1: ก็กระพริบไฟก็เปิดไซเรนไล่มันไปสิ
0: โอ้พี่ผมทำทุกอย่างแล้วครับ
1: เออเห็นแล้วแซงซ้ายสิวะ
2: พ่อหยุดไวๆเถอะพ่อก็เคยขับรถแช่ขวามั้งลูก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นภาคีเครือข่ายในการสำรวจสถานการณ์ด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผ่านแบบประเมินต่างๆและได้ผลการสำรวจดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างข้อมูลเด็กพบว่าเป็นเพศหญิง 53.6% เพศชาย 46.4% เด็กมีอายุระหว่าง 6-25 ปีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 14.77 ปีโดยเป็นเด็กอายุ 6-18 ปี 79.3% และ18ปีขึ้นไป 20.7% ข้อมูลผู้ปกครองผู้ปกครองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 75.9% เป็นเพศชาย 24.1%มีอายุระหว่าง 21-90 ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 46.79 ปีความสัมพันธ์กับเด็กเป็นมารดา 56.5% เป็นญาติ 24.3% และเป็นบิดา 19.2% ข้อมูลครอบครัวด้านสถานภาพคู่ครองของผู้ปกครองพบว่าส่วนใหญ่อยู่ด้วยกัน 75.9% หย่าร้างเลิกกัน 8.6% แยกกันอยู่ 7.6%และสามีเสียชีวิต 4.9% ผู้เลี้ยงดูหลักในครอบครัวส่วนใหญ่พ่อแม่เลี้ยงดูเป็นหลัก 67.7% เลี้ยงดูโดยญาติเป็นหลัก 19.2% เลี้ยงดูโดยพ่อหรือแม่เพียงคนเดียว 12.8% โดยเวลาส่วนใหญ่ใน1เดือนที่ผ่านมาเด็กๆอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ 64.7% อาศัยอยู่กับญาติผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่พ่อแม่ 20.3%อยู่ลำพังกับแม่ 9.3% และอยู่ลำพังกับพ่อ 2.2% ด้านรายได้ของครอบครัวพ่อจ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ 54.8% พ่อจ่ายและมีเงินเก็บ 28% และไม่พอจ่าย 17.2% โดยมีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวเดือนละ 18,512.33 บาทการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 33.3% เกษตรกร 25%ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 16.5% และรับราชการรัฐวิสาหกิจ 8% พนักงานบริษัทเอกชน 7.4% ไม่ได้ประกอบอาชีพ 6.9% 2. แบบสำรวจต้นทุนชีวิต Life Assess พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีและคณะแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.แบ่งเป็นฉบับป.1 ถึงป.3 ฉบับป.4 ถึงป.6 ฉบับเยาวชนและฉบับผู้ปกครองข้อมูลด้านต้นทุนชีวิตของเด็กในระดับป.1 ถึงป.3 พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับปานกลางดังนี้พลังตัวตน 87.45% พลังชุมชน 86.79% ส่วนในเด็กป.4 ถึงป.6 พบว่าทั้ง5พลังต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดีมากดังนี้พลังตัวตน 91.94% พลังครอบครัว 90.77% พลังสร้างปัญญา 87.16% พลังเพื่อนและกิจกรรม 81.86% และพลังชุมชน 82.97% ในต้นทุนชีวิตฉบับเยาวชนพบว่าพลังตัวตน 71.77% และพลังครอบครัว 74.98% อยู่ในระดับดีพบพลังสร้างปัญญา 66.70% และพลังเพื่อนและกิจกรรม 63.01% อยู่ในระดับปานกลางและพบพลังชุมชน 55.98% อยู่ในระดับค่อนข้างน้อยข้อมูลต้นทุนชีวิตที่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อเด็กที่ตนดูแลพบว่ามีพลังครอบครัว 80.31% อยู่ในระดับดีมากส่วนพลังตัวตน 71.41% และพลังสร้างปัญญา72.24% อยู่ในระดับดีมีพลังเพื่อนและกิจกรรม 62.87% และพลังชุมชน 61.38% อยู่ในระดับปานกลางจากการวิเคราะห์ภาพรวมของทั้ง4จังหวัดในฉบับผู้ปกครองหากมองแยกเป็นรายจังหวัดจะพบว่าพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนเป็นพลังที่ควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการและในแบบเยาวชนหากมองแยกเป็นรายจังหวัดพบว่าควรเพิ่มหรือเสริมสร้างต้นทุนชีวิตให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมหรือโครงการในด้านพลังสร้างปัญญาพลังเพื่อนและกิจกรรมและพลังชุมชนตัวอย่างข้อคำถามพลังที่อ่อนแอยกตัวอย่างเช่นพลังชุมชนที่อ่อนแอฉันมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ในเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆจากรายการทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์เป็นประจำฉันร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนเป็นประจำฉันมีเพื่อนบ้านที่สนใจและให้กำลังใจฉันพลังสร้างปัญญาที่อ่อนแอพลังเพื่อนและกิจกรรมที่อ่อนแอเขาร่วมกิจกรรมทางศาสนาหรือประกอบพิธีกรรมเป็นประจำพลังครอบครัวที่อ่อนแอฉันใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากกว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์พลังตัวตนที่อ่อนแอนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง 3. แบบประเมินการเลี้ยงดูเชิงบวก Positive Parenting Scale POPS พัฒนาโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลและคณะแบ่งเป็นฉบับเด็กและฉบับผู้ปกครองเด็กส่วนใหญ่ 50.4% ประเมินว่าผู้ปกครองของตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและผู้ปกครอง 49.3% ประเมินว่าตนเองมีทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกอยู่ในระดับมากและในฉบับเด็กพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 39.57 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 36.41 จังหวัดอุดรธานี 35.58 และจังหวัดเชียงรายอยู่ที่ 35.53 ในฉบับผู้ปกครองพบว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวก 41.63 จังหวัดเชียงราย 39.45 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 38.19 และจังหวัดอุดรธานีอยู่ที่ 37.41 และยังพบอีกว่าผู้เลี้ยงดูหลักที่แตกต่างกันทำให้ทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกแตกต่างกันด้วยโดยถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักคะแนนของทักษะการเลี้ยงดูเชิงบวกจะสูงกว่าญาติเลี้ยงดูเป็นหลักและพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวเลี้ยงดูเป็นหลัก 4. แบบประเมินการสร้างวินัยเชิงลบ Negative Discipline พัฒนาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรในการสร้างวินัยเชิงลบโดยรวมพบว่าผู้ปกครอง 7.73% มีระดับการสร้างวินัยเชิงลบ 1-2 วันต่ออาทิตย์

แยกเป็นรายด้านพบว่าผู้ปกครอง 52.10% ไม่เคยมีการลงโทษทางกายเลยและพบว่าผู้ปกครอง 61.76% มีการทำร้ายจิตใจ 1-2 วันต่ออาทิตย์มี 48.64% มีการลงโทษทางวาจา 1-2 วันต่ออาทิตย์ 5. ข้อมูลด้านการใช้โซเชียลมีเดียและการเล่นเกมของเด็กข้อมูลการเล่นโซเชียลมีเดียของเด็กพบว่าเด็กเล่นโซเชียลมีเดียถึง 89.8% และไม่เล่นโซเชียลมีเดียเพียง 10.2% โซเชียลมีเดียที่เด็กเล่นมากที่สุดเป็นอันดับที่1คือ YouTube 67.4% รองลงมาคือ Facebook 62.5% Internet Gaming Disorder Scale Short Form แปลโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญวิทย์พรนพดลในฉบับเด็กตอบมีเด็ก15คนหรือคิดเป็น 0.9% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตส่วนในฉบับผู้ปกครองตอบมีเด็ก18คนหรือคิดเป็น 1% ที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตและพบอีกว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนระหว่างเด็กที่เล่นเกมและเด็กที่ไม่เล่นเกมเด็กที่เล่นเกมจะมีค่าคะแนนของแบบวัดโรคติดเกมอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นเกม

0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับสวัสดีพบกับผมเดนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทรา3รถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างทอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักในกะละมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็น

0: สายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ําหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้อะผักอะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ําหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอะค่ะเวลาเรารดน้ําไปเคยเห็นน้ําที่เรารดทรายใต้ดินไปเลย
1: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
0: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวาโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special เมนูที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรวิสิทธิ์สระอักผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคันนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่ไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
2: ดอนหอยหลอดตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
2: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วย

0: ก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวล นะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
1: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับ
2: ก็จะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
1: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
3: หนึ่งวันจะกลัวประมาณ
1: พุทรา3รสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
4: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่เราก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี
5: ่
4: ถ้ามายาก็จะมาตอมเป็นหน่วยแล้วทีนี้เราจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันหนอน
5: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
4: ก็ถือว่าดีกว่านะ
5: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
4: ใช่เพราะปลูกเราถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้นแต่งใหม่แล้ว
5: ครับก็คือ
4: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมน
5: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
4: ใ

ก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางส่วนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ

0: ัดสรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเปลื้องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายใน
1: ทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทำนา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาสามที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: ค่ะสำหรับพื้นที่การปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
2: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
2: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
2: จ้าม
1: ีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
2: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
2: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค่ะ
2: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
0: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
0: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
2: มันจะได้ทั้งปีไงออได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนรักข้าราชการน่ะเราจะโทรมาสั่งตลอดแล้วสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นน่ะถ้ากล้วยน้ำว้าน่ะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะ100กว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่าง
1: แตกต่าง
2: มันจะยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดน่ะ
1: ค่ะ
2: จ้ะ
1: ต้องให้เขาโล่ง
2: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่
2: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแรง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
2: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
2: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไปประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม่คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อยๆ
1: หมุนเวียนไป
2: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
2: เหมือนกับมันปลูกที่ใหม่แล้วมันจะได้เครือใหญ่ลูกใหญ
1: ่ค่ะ
2: จ้ะ
4: อย่างของพี่อรณิตเองที่ได้รับการสนับสนุนก็คือจะทำจริงแล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นแม่ค้าเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
0: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
2: ถ้ากล้วยแก่นะ

0: ใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะติใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำน่ะคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
1: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาปรารูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
0: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
2: ส่วนไส้นะคะเขาทำยังไงบ้างคะ
0: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชน
3: เขาไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและ
4: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
5: ทำดีไม่ต้องเหี่ยว
6: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
7: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
6: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
8: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: วัสดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับ
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: โอ้เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมชนดีกว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค
1: ่
2: ะเป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารค

0: ว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวพอคิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
1: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
0: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
1: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันหนึ่งแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราและปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเรายาว
0: พอครับเวลาพอเดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุกมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
0: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
1: ว
0: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุก
1: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุกยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
0: คนทำอาหารก็สุก
1: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
0: okay.
1: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
0: ์
1: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องเลย
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
2: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพ
1: หมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนเนี้ยค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสคูลลันช์ที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน์
1: ก็มีเคยมีสสปทอะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสคูลลันช์ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่า
0: ใช่ไหม
1: เมนูของเราคือเมนู
0: ถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนู Thai School Lunch โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหา Thai School Lunch คือเราทำอีกเมนูหนึ่งแต่พอคีย์เข้า

0: ไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีคุณเลยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให้เป็นเมนูที่มีในไทยซากุระเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยซากุระอย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: เป็นป้าแล้วค่ะ
0: ก็เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พศ50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ปีนี้พอดีค่ะ
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้มั้ยฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำพอไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋วพอมาถึงบ่ายสามโมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ขาดทุนค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้ว่าเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบ

0: ตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไง
1: เวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ตั้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ป้าติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ
6: คงยังไม่ทราบนะคะว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
7: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กเด็กคิดจะเอากำไรมากมายความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้ไหมได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจำเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กแล้วป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทำเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
6: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: รักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะทำให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ผู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: จานสุก
1: อาหารจานสุก
2: อาหารจานสุก
3: อาหารจานสุก
4: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
5: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
6: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปีพุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและการตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆต่อไปปี2563จังหวัดอุดรธานีนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา6องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านกรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวน200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย6เครือข่ายได้แก่เครือข่ายองค์กรภาครัฐเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายการศึกษาเครือข่ายศาสนาเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนเด็กเยาวชนและครอบครัวนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดอุดรธานีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดหักมั่นอุดรธานีเมืองคนดีมีคุณธรรมเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ณจังหวัดอุดรธานีมีองค์กรเครือข่ายทางสังคม6เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ104หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน460คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดอุดรธานีได้แก่สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างจิตสำนึกที่ดีส่งเสริมความมีวินัยและใส่ใจประโยชน์ส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดีทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้เนี่ยเงินทองหายากเหลือเกินนะครับตามพื้นเนี่ยเหรียญบาทตกยังไม่มีให้เห็นเลยนะครับเพราะฉะนั้น

0: จะใช้จ่ายอะไรเนี่ยเราอยากให้คุณผู้ดูคุ้มที่สุดนะครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับไม่ใช่จอร์จนะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้เพื่อพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่วันนี้ผมพูดในโทนเสียงแบบนี้นะครับคุณผู้ดูเนื่องจากว่าสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยคุณผู้ดูน่าจะเคยพบเห็นตามทีวีบ้างแล้วนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ออกกำลังกายครับซึ่งมาพูดคำว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายนั้นเนี่ยมันมีหลายชนิดหลายประเภทมากเลยนะครับถ้าเราพูดแบบรวมๆเนี่ยปีนึงอาจจะไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะสโคปให้เขาแคบลงมาหน่อยครับเราจะพูดถึงเครื่องออกกำลังกายอยู่ตามบ้านและเป็นเครื่องออกกำลังกายที่ใช้เพื่อการคาร์ดิโอใช่ครับเมื่อพูดว่าคาร์ดิโอหลายๆท่านก็คงจะงงผมก็งงครับแต่สคริปต์เขาเขียนมาแบบนี้เหมือนหลายๆครั้งครับเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราไม่ใช่ซาร่าครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกกำลังกายครับและเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายและที่อยู่ด้านข้างของผมตอนนี้ครับคุณผู้ดูนั่นก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราอาจารย์แนะนำตัวหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ภัทราวุฒิขาวสนิทนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
0: ช่วงนี้เนี่ยฟิตเนสปิดครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยก็ยังต้องออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่เห็นครับเรามีเครื่องออกกำลังกายที่ทางรายการของเราเนี่ยได้ไปสำรวจจากยอดขายแล้วก็ความนิยมนะครับซึ่งอ้างอิงได้จริงๆนะครับว่า2เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายที่คนมักจะชอบซื้อไปติดบ้านไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เนี่ยที่ฟิตเนสปิดคนสนใจและยอดขายเขาขึ้นเหลือเกินนะครับแต่ทีนี้ครับเขาบอกกันว่า2เครื่องนี้เป็นเครื่องออกกำลังกายคาร์ดิโอคาร์ดิโอคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับก็ต้องบอกพี่เอสก่อนนะครับว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นสมรรถภาพทางกายอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบหัวใจนะครับคำว่าคาร์ดิโอเนี่ยถ้าพูดถึงสมรรถภาพทางกายด้านนี้เราจะพูดถึงระบบหัวใจระบบหายใจแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดนะครับซึ่งถ้าเรามีสมรรถภาพทางกายด้านนี้ดีแล้วเนี่ยเวลาออกกำลังกายเวลาทำงานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ระยะเวลานานๆเนี่ยเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นไปหน่อย
0: มันมีออกกำลังกายประเภทอื่นไหมครับนอกจากคาร์ดิโอ
1: คนทั่วไปนิยมทำกันมากๆก็คือเรื่องของการฝึกส่วนของที่เป็นกล้ามเนื้อนะครับอย่างพวกเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณน
0: ี
1: ้ยกน้ำหนักยกเวทครับ
0: อ๋อแสดงว่าการออกกำลังกายเขาก็จะมี2แบบหลักๆก็คือ
1: เพื่อระบบหัวใจระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็เรื่องของระบบกล้ามเนื้อนะครับซึ่งอันนั้นก็จะไปเน้นความแข็งแรงความอดทนของกล้ามเนื้อหรือแม้แต่ว่าความยืดหยุ่นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นในหมวดฝั่งของกล้ามเนื้อครับ
0: ทีนี้ครับอาจารย์เราจะเห็นว่าเรามีลู่วิ่งกับจักรยานซึ่งเจ้า2ตัวนี้มันเป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมน่าจะ 1-2 เลยแหละแต่ทีนี้ถามว่านอกจากมันทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันแล้วเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคืออะไรครับ
1: จุดร่วมของมันก็คือการที่เวลาเราออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ลู่วิ่งหรือว่าจักรยานสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเหนื่อยมากขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าหัวใจเราจะต้องทำงานเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนะครับที่ใช้งานจากการออกกำลังกายแต่จุดที่แตกต่างกันของมันก็คือลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับลักษณะของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจากการวิ่งหรือว่าการปั่นจักรยานที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันครับ
0: เราดูทางฝั่งลู่วิ่งก่อนแล้วกันครับอาจารย์ลู่วิ่งเนี่ยที่ราคาแบบถูกๆหน่อยกับราคาสูงๆหน่อยจริงๆเขามีข้อแตกต่างอะไรกันบ้างครับ
1: ลู่วิ่งนะครับราคาถูกกับราคาแพงเนี่ยสิ่งที่แตกต่างแน่ๆเลยก็คือตัวฟังก์ชันการใช้งานนะครับพีเอส
0: ซึ่งก็จะอยู่แถวๆนี้
1: ใช่ครับก็จะอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนสายพานนะครับว่ามันมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนมันสามารถหมุนมอเตอร์ได้แรงขนาดไหนนะครับซึ่งก็จะเป็นผลกับเรื่องของความเร็วของสายพานที่ใช้ในการทำงานด้วยเราสามารถดูได้จากจุดนี้นะครับก็คือด้านล่างของเครื่องเนี่ยจะมีอย่างเครื่องนี้จะมีบอกอยู่ว่าเครื่องสามารถทำงานได้ที่ 1,300 วัตต์ถ้ายิ่งมีกำลังวัตต์เยอะๆเนี่ยนะครับมันก็จะสามารถปรับความเร็วได้ค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับ
0: คือที่ผมถามเนี่ยเพราะว่าอย่างคุณพ่อผมครับที่บ้านคุณพ่อเนี่ย

0: ล้วไอ้ความชันเอาไว้ทำอะไรครับ
1: ความชันก็เหมือนเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคร
0: ับ เขา
1: เหมือนเวลาเราวิ่งขึ้นเนินวิ่งขึ้นเขาเนี่ยนะครับซึ่งบางคนบางท่านเนี่ยชื่นชอบในการวิ่งเทรลวิ่งขึ้นภูเขาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากแต่ว่าช่วงนี้ก็ไปฝึกไปซ้อมไม่ได้นะครับใช้วิธีซ้อมอยู่ที่บ้านก็เลือกซื้อลู่วิ่งที่เพิ่มความชันได้เยอะๆมา
0: การที่เราเพิ่มเงินเข้าไปครับทำให้เราได้ลู่วิ่งที่มันดีขึ้นด้วยไหมครับ
1: ต้องบอกว่าเป็นการได้ฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้น
0: แต่จะดีกับตัวเราหรือเปล่า
1: อันนี้ก็
0: ยังไม่แน่ใจ
1: อยู่ที่วิธีการฝึกของเราด้วยนะครับ
0: เหมือนกับทุกสินค้าครับมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณจ่ายเงินเยอะๆๆเข้าไปคุณจะเอ้ยดีคือมันแค่ฟังก์ชันเยอะขึ้นคุณเทรนตัวคุณยังไงอีกเรื่องนึงแล้วเราฝึกตัวเราไงครับ
1: วิธีการฝึกนะครับสำหรับทั้งลู่วิ่งแล้วก็จักรยานด้วยนะครับก็อย่างที่เน้นไว้ตอนแรกก็คือเราเน้นการทำงานของระบบหัวใจนะครับเพราะงั้นเครื่องพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีฟังก์ชันที่ใช้วัดการทำงานของหัวใจถ้าตามทฤษฎีเนี่ยก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะถูกแบ่งเป็นโซนเอาไว
0: ้คำนี้เนี่ยผมได้ยินจากน้องสาวของผมซึ่งเขาชอบวิ่งเขาชอบปั่นจักรยานเขาบอกว่าฉันวิ่งอยู่โซนนั้นโซนนี้ก็แบบแถวไหนโซนจตุจักรเหรอหรือโซนบางนาหรือว่าโซนไหนเขาบอกมาเป็นตัวเลขครับซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรครับ
1: อย่างนี้ก่อนครับเราอธิบายถึงเรื่องอัตราการเต้นหัวใจก่อนอัตราการเต้นหัวใจคนเราเนี่ยจะถูกกำหนดเอาไว้ด้วยสูตรง่ายๆครับหัวใจคนเราเนี่ยใน1นาทีเต้นได้สูงสุดกี่ครั้งก็จะถูกกำหนดไว้ด้วยสูตรง่ายๆว่า220ลบด้วยอายุ
0: ถ้าสมมติ
1: ต่อนาทีทีนี้พอเรารู้ว่าหัวใจเราเต้นได้สูงสุด180ครั้งต่อนาทีนะครับนั่นแปลว่า180ครั้งคือ 100% ครับพอมาคิดเป็นโซนนะครับเราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับพี่เอสครับเอาคนอายุ20ปีดีกว่าจะได้เห็นเลขง่ายๆ20ปีเนี่ยเอา220ลบอายุเหลือ200ครับ
0: ครับ
1: เลขกลมๆง่ายๆเลยครับ
0: เพราะฉะนั้นโซน1ก็คือ
1: โซนที่1ก็อยู่ที่ประมาณ100ครั้งถึง120ครั้งต่อนาที
0: นั่นคือ 50% ของอัตราการเต้นหัวใจ 50... สูงสุด
1: ใช่ 50-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดครับ
0: พอขึ้นไปโซน2ปั๊บ
1: โซน2ตีว่าในช่วง10ก็ได้60%-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็อยู่ที่120-140ครั้งต่อนาที
0: โซน3ครับ
1: โซน3ก็ขยับขึ้นไปอีกครับ70-80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด140-160
0: แล้วโซนที่สูงสุดคือโซนไหนครับ
1: โซนที่สูงที่สุดเนี่ยจะเป็นโซนที่5นะครับก็คืออัตราการเต้นหัวใจจะอยู่ที่ประมาณ90ถึงเกือบ 100% ครับซึ่งถ้าเราเร่งให้อัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ 90-100% เนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ได้ไม่นานครับเหมือนนักวิ่ง
0: สปรินต์
1: 100เมตรใช่วิ่งแรงๆเนี่ยเราก็ต้องทำให้หัวใจเราเต้นหนักขึ้น
0: โอเคครับเพราะฉะนั้นคุณอยากจะฝึกแบบไหนก็อยู่ที่ว่าคุณอยากจะไปอยู่ที่โซนไหน
1: ใช่ครับก็อยู่ที่เป้าหมายของคุณครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการเผาผลาญไขมันให้ได้เยอะหน่อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 60-70% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด
0: โซน2
1: โซนที่2ครับเพราะว่าต้องบอกว่าโซนที่2เนี่ยเป็นโซนที่หัวใจยังเต้นไม่แรงมากนะครับเพราะงั้นเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้ในระยะเวลานาน
0: ขึ้น
1: ใช่
0: เอาละครับข้ามไปฝั่งนู้นบ้าง
1: ครับผม
0: มาฝั่งจักรยานบ้างครับเอาตัวแบบถูกๆที่อาจารย์พอจะเคยเห็น
1: ครับ
0: ราคาประมาณเท่าไหร่ใช้ได้ครับ
1: ใกล้เคียงกับลู่วิ่งครับประมาณ 2,000 ครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ราคาไม่แพงมากนะครับทีนี้ฟังก์ชันพื้นฐานที่เอาไว้ดูสำหรับตัวที่แบบเอ้ยอันนี้เป็นจักรยานที่ใช้ได้คืออะไรบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่ฟังก์ชันพื้นฐานของตัวจักรยานนะครับก็คือเรื่องของการปรับความสูงของเบาะที่นั่งนะครับที่เราต้องดูเลยเพราะว่าจักรยานบางตัวเนี่ยมันไม่เหมาะกับตัวสรีระของเรานะครับบางคนรูปร่างสูงอย่างพี่เอฟสูงเนี่ยแต่จักรยานบางตัวปรับอานจักรยานได้นิดเดียวนะครับเวลาปั่นอาจจะปั่นแล้วมันไม่สบายตัวอะไรงี
0: ้
1: นะครับเพราะงั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยแนะนำเลยจริงๆก็คือไปดูตัวจักรยานจริงๆก่อนนะครับ
0: อย่าดูแค่รูปในเน็ตอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: แล้วไอ้ความสูงที่ว่ามันเหมาะเนี่ยครับมันคือยังไงครับดู
1: เวลาเราเซ็ตจักรยานนะครับความสูงเบาะที่นั่งเนี่ยก็ควรจะอยู่ที่ประมาณช่วงเอวเราพอขึ้นจักรยานมันก็จะช่วงขามันก็จะพอดีกัน
0: นอกจากเบาะดูอะไรครับอาจารย
1: ์แรงต้านของตัวจักรยานนะครับอย่างรุ่นนี้ใช้มือหมุนเอานะครับใช้มือหมุนแรงต้านเอานะครับ

0: ว่ามันจะหมุนไปได้เท่าไหร่
1: แล้วฝืด
0: มันฝืดเท่าไหร
1: ่แล้วเจ้าตัวความฝืดตรงนี้ครับกับตัวความชันของฝั่งนู้นเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการออกกำลังกายต่อสุขภาพเราไหมครับ
0: จริงๆผลของมันก็คือเป็นการเพิ่มความหนักของการออกกำลังกายครับพี่เอสก็คือมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นในการที่อย่างคุณปรับลู่วิ่งไว้เมื่อกี้ที่ความเร็วสัก5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าคุณไปปรับความชันอยู่ที่ระดับ3เนี่ยกับคุณปรับความชันที่ระดับ0
1: แบนราบ
0: ความเหนื่อยมันต่างกันอยู่แล้วครับพี่เอสครับ อัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันก็จะสูงกว่าเราไม่ต้องวิ่งให้หนักก็ได้เหมือนเราเดินขึ้นบันไดไงครับพีเอสมันก็เหนื่อยใช่ไหมครับ
1: ทีนี้ครับเดินวิ่งหรือว่าปั่นเนี่ยมันอันไหนมันดีกับการเผาผลาญมากกว่ากันครับ
0: ถ้าเราไปเซตความหนักของการออกกำลังกายที่อัตราการเต้นหัวใจสักประมาณ 60-70% เท่ากันทั้ง2เครื่องเราก็จะเห็นแล้วว่าความหนักของการออกกำลังกายเท่ากันนะครับอัตราการเผาผลาญน่าจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยในการใช้ร่างกายเนี่ยลักษณะของการวิ่งน่าจะได้ใช้ร่างกายเยอะกว่านะครับเพราะว่าท่อนบนเราเนี่ยมีการขยับด้วยถ้าเป็นจักรยานเนี่ยบางครั้งเราไปฟิกร่างกายท่อนบนเอาไว้ไม่ให้ขยับนะครับมันก็จะขยับแค่ช่วงท่อนล่างนะครับ
1: เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นครับต่อไปเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์เนี่ยพาไปดูทีละเครื่องเลยว่าเอ้ยใช้งานเขายังไงรอดูครับ

0: เรามาเริ่มกันที่ลู่วิ่งก่อนครับว่าเอ๊เจ้าโซนนี้เนี่ยเขามีอะไรที่จำเป็นไม่จำเป็นดีไม่ดีบ้างครับ
1: ครับก็อย่างแรกนะครับเอาด้านข้างก่อนที่จะมาที่ตัวมอนิเตอร์ด้านข้างเนี่ยอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะมีแถบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อให้เราจับนะครับเวลาที่ออกกำลังกายก็คอยประคองเอาไว้แล้วก็จับเพื่อวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราก็จะมอนิเตอร์ได้ว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะขึ้นไปที่หน้าจอที่หน้าจอนะครับส่วนใหญ่จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ distance นะครับเวลาที่เราใช้ออกกำลังกายอยู่นะครับแคลอรี่ที่เผาผลาญไปนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแคลอรี่ที่ประเมินเบื้องต้นแล้วกันนะครับอาจจะไม่เที่ยงตรงมากเท่าไหร่นะครับก็ใช้ประเมินเบื้องต้นได้ตัวสปีดนะครับความเร็วที่เราใช้แล้วก็อินคลายก็คือความชัน
0: yeah. ทีนี้ไอตัวแคลอรี่ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าเราซื้อเครื่องแพงๆมันจะแม่นยำขึ้นไหมครับ
1: อาจจะนะครับในเครื่องรุ่นใหม่ๆแล้วก็ราคาแพงๆก็อาจจะแม่นมากขึ้นจากการที่มันวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับแล้วก็บางเครื่องก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปด้วยนะครับกรอกเข้าไปเข้าในเครื่องเพื่อใช้ประเมินเวลาเรื่องของการเผาผลาญพลังงานเช่นอายุเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ก็จะใช้ประเมินได้ออกมาเป็นตัวแคลอรี่ได้มากกว่าการที่เราไม่ได้กรอกข้อมูลเบื้องต้นลงไป
0: นอกจากนั้นมีอะไรครับอาจารย
1: ์เท่าที่เห็นนะครับตรงนี้ก็ที่หน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยก็จะมีช่องให้เสียบ USB นะครับมีช่องให้เสียบหูฟังนะครับก็แปลว่าเราออกกำลังกายไปแล้วเราฟังเพลงไปด้วยได้หรือดูหนังไปด้วยก็ได
0: ้ซึ่งตรงนี้อันนี้ปกติแล้วนะครับเรื่องส่วนตัวแล้วนะครับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องที่มันสามารถดูหนังฟังเพลงได้ในตัวก็ได้คุณอาจจะใช้โทรศัพท์มาวางหน้าเครื่องก็น่าจะได
1: ้ก็ได้ครับหรือว่าบางท่านถ้าเราซื้อไว้ในบ้านเนี่ยทีวีอยู่ข้างหน้าครับ
0: ก็จริง
1: รออะไรล่ะคร
0: ับ ก็จริงนอกจากนั้นอื่นๆไอ้เลขพวกนี้คืออะไรครับอาจารย
1: ์เลขด้านข้างนะครับตรงนี้ก็คืออย่างเครื่องเนี่ยปกติก็จะถ้าเรากดสตาร์ทอย่างนี้นะครับผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับเรากดสตาร์ทไปปุ๊บเครื่องจะเริ่มทำงานนะครับปกติเราจะปรับสปีดโดยการกดปุ่มบวกตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นไปทีละ 0.1 เรากดเลข3ครับมันก็จะไปที่3กิโลเมตรเลยครับ
0: เหมือนปุ่มช็อตคัท
1: ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่บางเครื่องอาจจะมีบางเครื่องอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราอยาก12เลยเราก็กด12แต่ลูกมันจะไม่เพิ่มเป็น12ทันทีนะครับ

0: ก็จะค่อยๆเพิ่มความเร็วไป
1: น่าจะเพื่อความปลอดภัยด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณเริ่มจาก3อยู่แล้วคุณกด12ปุ๊บแล้วมันหมุนเลยก็นั่นแหละครับหัวลงไปอยู่ตรงนู้น
0: ครับผมกลับมา3ดีกว่าครับ
1: ครับดีกว่าครับอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะน่าจะถ่ายกันอยู่อีกนานครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นแล้วสิ่งนึงที่ทุกๆคนน่าจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรไอเนี่ยครับอาจารย
0: ์หลายท่านงงมากนะครับว่ามันคืออะไรมันเหมือนคลิปหนีบถูกไหมครับพี่เอส
1: เฮ้ยหรือว่านี่ไงเราซื้อราวตากผ้ามาแล้วใช่ไหมครับเขาก็เลยให้พี่หนีบผ้ามา
0: คืออุปกรณ์ส่วนนี้ก็เป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งการหนีบไอ้นี่ติดไว้ที่ตัวนะครับ
1: จะช่วยเรียกสติของท่านกลับมาเพราะว่าเจ็บ
0: อย่าหนีบให้ติดเนื้อนะครับตัวนี้จะช่วยในการที่เวลาเราล้มนะครับมันจะกระชากออกนะครับแล้วลู่วิ่งก็จะหยุดทันทีก็จะเป็นตัวเซฟตี้ตัวหนึ่งส่วนทางซ้ายนะครับที่เขียนว่าอินคลายเนี่ยก็เป็นความชันของลู่วิ่งนะครับก็เราปรับความชันนะครับผมกดเลข6ไว้เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะเพิ่มความชันให้เหมือนเราเดินขึ้นเนิน
1: ค่อยๆขึ้นมาแล้วครับผมสงสัยอันนี้นะครับอาจารย์ไอ้พวกโปรแกรมพวกนี้ครับผมเคยเห็นบางเครื่องที่เขาเหมือนแบบทำเป็นเหมือนแบบวิ่งขึ้นเขาลงเขาอะไรได้อย่างเงี้ยพวกนั้นมันดีไหมครับจริงๆแล้ว
0: ดีครับดีครับตัวโปรแกรมหรือว่าฟังก์ชันเกี่ยวกับโปรแกรมการออกกำลังกายเนี่ยก็หลายเครื่องนะครับหลายรุ่นเนี่ยก็จะใส่ตัวฟังก์ชันที่เป็นโปรแกรมเข้าไปอย่างบางเครื่องก็วิ่งขึ้นลงภูเขานะครับมันก็จะปรับความชันขึ้นปรับความชันลงนะครับหรือบางเครื่องใส่โปรแกรมที่เป็นแบบหนักสลับพักอันนั้นก็จะเป็นการฝึกที่เพื่อเป้าหมายในการเร่งอัตราการเต้นหัวใจขึ้นไป
1: เพราะฉะนั้นลู่วิ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ครับคุณผู้ดูครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่จักรยานครับต่อไปเป็นจักรยานครับอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตอนแรกว่าระดับความสูงของเบาะที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: เวลาเราปั่นจักรยานคือประมาณ
0: ก็ปรับขึ้นมาประมาณช่วงสะเอวเราในการเซตตัวจักรยานเนี่ยก็ดึงขึ้นมาครับประมาณช่วงสะเอวเราก็หมุนเข้าไปนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแน่นหนาแล้วนะครับขึ้นจักรยานนะครับทีนี้เพดอลนะครับหรือว่า
1: ที่ถีบ
0: ที่วางเท้าเนี่ยมีอีกหลายแบบนะครับอย่างบางรุ่นก็จะเป็นแบบที่ล็อกเท้าได้เลยนะครับมีตัวล็อกหลายส่ว

0: หน้าจอครับ
1: มือจับเหมือนกันครับมือจับก็ส่วนใหญ่ก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าให้มันโน้มไปด้านหน้านะครับหรือว่าดึงเข้ามาในลักษณะตรงๆให้เซตตัวโพซิชันร่างกายนะครับให้มันนิ่งเวลาเราปั่นนะครับตัวเราก็จะนิ่งอยู่ที่ในลักษณะที่ว่าถ้าดึงมาข้างหลังอย่างนี้นะครับหรือมันอาจจะคล้ายๆจักรยานแม่บ้านหน่อยนะครับแต่ว่ามันจับแล้ววัดไออัตราการเต้นหัวใจอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีตัวจับนะครับที่สามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได
0: ้หน้าจอเลยครับอาจารย
1: ์หน้าจอนะครับจะมีเรื่องของความเร็วนะครับระยะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับระยะทางแคลอรี่แล้วก็อัตราการเต้นหัวใจครับคล้ายๆกับตัวเครื่องลู่วิ่ง
0: ทีนี้เจ้าพวกจักรยานเนี่ยครับถ้าเป็นหลักแสนขึ้นไปส่วนใหญ่เขามีอะไรมาให้เพิ่มบ้างครับที่อาจารย์เคยเห็น
1: พวกฟังก์ชันการทำงานที่มากขึ้นครับคล้ายๆกับลู่วิ่งเหมือนกันครับพี่เอสครับ
0: อ๋อโปรแกรม
1: หรือว่าโปรแกรมในการออกกำลังกายที่อาจจะถูกเซตมาเยอะแยะมากมายเลยปรับความหนักความเบาปรับแรงต้านของมันนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวจักรยานอย่างนี้ปกติก็จะใช้การปรับแรงต้านโดยอาจจะมีปุ่มในการปรับนะครับอยู่ที่หน้าจอมอนิเตอร์แล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างแรงต้านนะครับแต่อย่างจักรยานตัวนี้ก็จะใช้มือหมุนเอานะครับมือหมุนในการปรับแรงต้านนะครับ
0: ทีนี้ครับคุณผู้ดูครับเมื่อคุณซื้อมาแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้แค่แบบ 3-4 วันแล้วก็ทิ้งการดูแลรักษาล่ะครับเจ้าจักรยานก่อนก็ได้ครับเราดูแลรักษาเขายังไงดีครับ
1: ก็ในการดูแลรักษานะครับก็ต้องคอยหมั่นตรวจเช็คในส่วนที่มันสามารถหมุนนะครับหมุนอย่างปรับเรื่องของมือจับนะครับหรือว่าปรับ
0: เบาะก็ดี
1: ความสูงเบาะอะไรพวกนี้นะครับก็หมั่นหยอดน้ำมันหน่อยนะครับเพราะว่าทิ้งไว้นานๆบางทีถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆมันอาจจะขึ้นสนิมนะครับเวลาจะหมุนนิดทีก็มันอาจจะฝืดนะครับแล้วก็ส่วนในภาคที่เป็นไฟฟ้านะครับก็อาจจะต้องหมั่นตรวจเช็คว่ามันยังทำงานตามฟังก์ชันของมันได้ดีไหมนะครับถ้ามันผิดปกติขึ้นมาก็อาจจะต้องแจ้งช่าง
0: ลู่วิ่งเนี่ยน่าจะดูยุ่งยากกว่าเพราะว่ามันส่วนใหญ่ก็เป็นมอเตอร์ก็เป็นงานช่างไฟแล้วแล้วก็มีงานนี่ก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์อีกเราพอจะดูแลอะไรเบื้องต้นเขาได้มั้งครับ
1: คือโดยตัวของตัวลู่วิ่งอ่ะนะครับมันจะมีแรงกระแทกระหว่างที่เราออกกำลังกายค่อนข้างที่จะเยอะกว่าจักรยานนะครับ
0: เพราะเรา
1: เวลาเราวิ่งเราส่วนหนึ่งก็คือที่ผมเจอบ่อยๆนะครับกับลู่วิ่งที่มีการใช้งานมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยตัวพื้นนะครับมันจะเริ่มเอียงมันมีการวิ่งมีการกระแทกลงไปเรื่อย
0: ๆ
1: พอใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะเอียงหรือว่าอาจจะยุบๆลงไปเบื้องต้นอาจจะยังพอซ่อมได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไปนานๆจริงก็อาจจะต้องเปลี่ยนพื้นด้านล่างพวกภาคไฟฟ้าครับอย่างพวกที่วัดอัตราการเต้นหัวใจบางทีมันก็อาจจะช็อตนะครับเพราะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยระหว่างที่เราจับนะครับระหว่างที่เราจับตอนที่ออกกำลังกายเนี่ยเหงื่อมันออกที่
0: ม
1: ือนะครับเพราะงั้นก็จะมีน้ำที่เกาะที่มือเราเนี่ยมาจับตรงเครื่องนะครับลองเช็คภาคไฟบ่อยๆนะครับเพราะบางทีมันไฟรั่วก็อาจจะอันตรายนะครับ

ุดท้ายครับคุณผู้ดูเหมือนกับสินค้าทุกชนิดครับก่อนอื่นคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะซื้อเข้ามาเพื่ออะไรไลฟ์สไตล์หรือว่าจุดมุ่งหมายของคุณจริงๆอ่ะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างพ่อผมเป็นผู้สูงอายุซื้อลู่วิ่งมาเพื่อเดินก็ไม่ต้องซื้อของที่แบบแพงหรูหรามากเพราะว่าคุณก็ใช้มอเตอร์แค่แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้แล้วก็ทีวีที่บ้านก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องหาไอ้รุ่นที่มันเป็นจอแบบเซราอะไรขนาดนั้นนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่มาให้ความรู้กันนะครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ชมอีกรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์รายการซื้อเก่งขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

0: ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกข์รู้เขารู้เรากันดีโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดต้นเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนเล็กชุมชนมีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดต้นเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับก็เป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดต้องเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็ชั้นมัธยมม .1 ม .2 ม .3 ครับปัจจุบันทางวัดต้องเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยอภิญญาศีลอภิญญาธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับ

พื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทำบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับในอนาคตนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใต้วัดนะครับก็อยากขยายอนาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

0: การผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารแสดงให้เห็นว่าโลกแห่งวงการอาหารนั้นไร้ขอบเขตเราสามารถรังสรรค์เมนูอาหารแบบใดก็ได้หากเรายังเชื่อมั่นในคุณค่าของอาหารแต่ละประเภทและยังสามารถบูรณาการวัฒนธรรมอาหารดั้งเดิมมาพัฒนาให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: เรามีผักเชียงดาของภาคเหนือเราก็ทำได้แค่เชียงดาผัดไข่หรือว่าแกงเชียงดาผมเชื่อว่าถ้าทำได้แค่นี้มันทำให้ความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นประโยชน์ของผักเชียงดาเนี่ยมันถูกใช้น้อยจนเกินไป
2: ผมอยากให้มันเป็นอาหารที่มันเล่าเรื่องเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวคนที่อยู่ที่ปลายทางเขาจะรู้สึกว่าวันหนึ่งอ่ะเขานึกถึงอาหารเมนูนี้แล้วเขากลับมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนในพื้นที่

หากเราพูดถึงเมนูไก่คุณผู้ชมคงมีเมนูเด้งขึ้นมาในใจอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไก่ย่างหรือไก่นึ่งหรืออีกหลายๆเมนูที่มีไก่เป็นพระเอกซึ่งไก่ส่วนใหญ่ที่เราได้กินก็จะเป็นพันธุ์ทั่วๆไปที่สามารถหาทานได้ง่ายแต่กับวัตถุดิบที่จะถูกนำมารังสรรค์ในแบบคุกเขาเจอนั้นต้องมีความพิเศษและยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่นำไก่ประดู่หางดำที่เป็นไก่พื้นบ้านแท้ๆของไทยเรามารังสรรค์เป็นเมนูในแบบต่างๆจาก2เชฟ2สไตล์ที่แตกต่างกันเมนูแรกในวันนี้พิซซ่าหน้าน้ำเงี้ยวไก่ประดู่หางดำที่ถูกรังสรรค์โดยเชฟต้อมนั่นเองครับ

ัสดีครับผมอิทธิเชษฐ์ศักดิ์ศิวนาถครับหรือต้อมครับผมด้วยเราเข้าโครงการของทางมช.นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเห็นว่าโปรดักต์ของเรานะครับคือตอบโจทย์กับทางของทางมหาลัยเขาก็เลยให้เราครับเข้าไปสมัครครับก็เลยได้เข้าโครงการของแกสโนมีครับผมตอนที่เข้าไปในโครงการนั้นนะครับเราก็พัฒนาแล้วก็สร้างตัวเมนูขึ้นมาใหม่ครับเราโดยการที่เรานำวัตถุดิบของเราที่เราผลิตอยู่แล้วนะครับมาใช้ให้เป็นตัวอาหารรูปแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่ครับผมเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการหลักวิทยาศาสตร์ในการที่เรานำเครื่องมือนะครับมาใช้ในการทำอาหารซึ่งมันเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการให้รู้จักการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้กับอาหารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วครับจุดเด่นของอาหารเมืองนะครับหรืออาหารในของความเป็น culture ของทางมือเหนือเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วมันมีเสน่ห์ค่อนข้างจะมากมายเลยทั้งในเรื่องของวัตถุดิบที่มีหลากหลายสมุนไพรที่ค่อนข้างปลูกในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วพอเรามานำประกอบกันนะครับรสชาติกลิ่นหรือการให้รสชาติค่อนข้างหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะให้รสชาติที่ค่อนข้างจะดีมากเครื่องเทศนะครับจะไปดับกลิ่นคาวทำให้กลิ่นของอาหารนะครับจะออกมาค่อนข้างจะดีมีอรรถรสในการทานได้ดีกว่าและทีนี้เราก็เห็นว่าพื้นที่ของทางเชียงใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นการเพาะเลี้ยงไก่ปลาดุกหางดำเราจึงสนใจนำตัววัตถุดิบของในพื้นที่นะครับเข้ามาเพื่อมารังสรรค์ของเมนูขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดมาเป็นอาหารฟิวชั่นซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคในกลุ่มคนยุคใหม่ซึ่งอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานจากน้ำเงี้ยวที่เป็นจานกลับมาเป็นทานพิซซ่าเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะเทคเอาเวย์ในการเดินทางหรือแม้แต่การที่นำไปทานบนออฟฟิศ

วัตถุดิบของตัวพิซซ่าไก่ประดูหางดำนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นพระเอกจริงๆก็คือเป็นซอสน้ำเงี้ยวครับแล้วก็ตัวไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพระเอกแล้วก็ตัวกระเทียมดำซึ่งในพื้นที่ครับค่อนข้างจะปลูกกระเทียมค่อนข้างจะเยอะเราเลยรวม3เมนูเนี้ยเข้ามาอยู่ในตัวพิซซ่าซึ่งตัวซอสเนี่ยครับกระบวนการค่อนข้างจะละเอียดตั้งแต่เรานำตัวเครื่องแกงตั้งแต่การโขลกเครื่องแกงจนไปถึงการทำซอสขั้นตอนกระบวนการทำจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำแป้งเราเตรียมแป้งพิซซ่ามาก่อนนะครับเตรียมแป้งพิซซ่าเพื่อผสมแล้วเราพักไว้จากนั้นเราก็มาทำในส่วนของตัวเครื่องแกง

ที่เสน่ห์ของตัวน้ำเงี้ยวจริงๆก็จะเป็นตัวโทนัลแคปซึ่งจะหาที่อื่นไม่ได้ตัวโทนัลแคปเนี่ยจะเป็นตัวที่ชูโรงเสร็จแล้วเรานำตัวเครื่องแกงเนี่ยเข้ามาผัดเพื่อนำไปเป็นซอสจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมกระเทียมดำมาเป็นส่วนผสมเสร็จปุ๊บเราก็มาทำตัวเนื้อไก่สไลด์ไก่บางๆเนาะเรานำไปคลุกกับตัวซอสที่เราเตรียมไว้เพื่อนำไปซูวีหลังจากนั้นเนื้อนิ่มเสร็จปุ๊บเราก็นำมาพักไว้เพื่อเตรียมมาจัดหน้าพิซซ่าโดยการนำซอสทาลงไปบนหน้าพิซซ่าก่อนจากนั้นเสร็จเราก็เตรียมจัดพวกอินกรีเดียนต่างๆเสร็จแล้วก็กระเทียมวางแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็นำเข้าไปอบ

0: เมนูนี้นะครับก็ชูโรงด้วยคาวาซอสซึ่งเขาก็จะได้กลิ่นของความเป็นตัวน้ำเงี้ยวอ่อนๆแล้วก็กลิ่นของกระเทียมดำที่ก็จะแทรกออกมาครับเวลาที่เรากัดเข้าไปเนี่ยความรู้สึกของความหวานความกลมกล่อมตลอดจนความหอมของน้ำเงี้ยวครับก็จะกลัวอยู่ในปากของเราเวลาที่เรากัดตัวไก่ปลาดูหางดำนะครับข้อดีของเขาคือด้วยแคลอรี่เขาต่ำรสชาติจะเป็นระหว่างไก่เมืองกับไก่ไทยคือเนื้อเท็กเจอร์ของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความนุ่มเวลาที่เรานำมาใช้เป็นวัตถุดิบนะครับคือเขาจะให้ได้รสชาติที่ดีและแคลอรี่ของเขาต่ำมากการที่เราได้ส่งเสริมคนในพื้นที่ได้สร้างอาชีพได้มีงานทำได้นำวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติจากในพื้นที่จริงๆนำมาประยุกต์ใช้ในการที่เราเอามาทำเป็นร้านอาหารเพื่อมารังสรรค์เมนูขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยครับคือมันจะสามารถที่ทำให้คนในพื้นที่นะครับเกิดรายได้เพราะว่าเราอ่ะสามารถที่จะไปดูที่ฟาร์มเขาได้เลยว่ากระบวนการเลี้ยงแม้แต่การที่จัดเก็บหรือกระบวนการยังไงเนี่ยเขาถือว่าเขาอ่ะได้รับคุณภาพมาตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าเราสามารถที่จะไว้ใจได้ในการที่เรานำวัตถุดิบจากที่เราเห็นการเพาะเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงจนบ่มจนถึงการที่เขานำส่งต่อมาถึงเรานะครับ
1: ใครจะคิดล่ะครับว่าเมนูพิซซ่าแบบยุโรปจะมาผสานกับความเป็นล้านนาย่างน้ำเหนียวได้อย่างลงตัวเท่านั้นยังไม่พอยังบวกกับการนำวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างไก่ประดู่หางดำมาประยุกต์ให้เกิด texture ใหม่ๆถือว่าเป็นเมนูที่มีความน่าสนใจแบบสุดๆไปเลยล่ะครับ

ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับวัตถุดิบหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของเทปนี้กันครับซึ่งนั่นก็คือไก่ประดู่หางดำไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ร่วมมือกับเกษตรกรในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์ให้คงอยู่ไม่เกิดการสูญพันธุ์

0: ไก่ประดู่หางดำจะแตกต่างจากไก่พันธุ์ทั่วไปอย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันกับตัวเกษตรกรกันได้เลยครับ
1: ผมชื่อนายซิมโอนปัญญานะครับหรือลุงซิมโอนปัญญานะครับอยู่ตำบลแม่แฝกนะครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่นำไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำเชียงใหม่มาเลี้ยงแล้วก็มาต่อยอดในการพัฒนาอาชีพในการทำอาชีพในครอบครัวครับจุดเริ่มต้นผมนี่มันเจอวิกฤตปี40นะครับวิกฤตเศรษฐกิจปี40ใครคงจำได้นะครับตอนนั้นประเทศไทยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจวิกฤตเศรษฐกิจนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไปอบรมที่หอประชุมอำเภอสันทรายนะครับแต่ตอนนั้นผมยังเลี้ยงไก่ไม่เป็นเลยผมไม่ได้มีอาชีพเลี้ยงไก่ทีนี้สายพันธุ์ประดู่หางดำตอนแรกๆนี่ผมยังไม่เข้าใจว่าไก่พันนี้ทำไมรูปร่างมันดีลักษณะมันค่อนข้างสวยนะครับโครงสร้างอะไรดีผมก็เลยสอบถามทางศูนย์วิจัยนะพอสอบถามว่าไก่พันนี้มันมาจากศูนย์วิจัยบำรุงสัตว์เชียงใหม่ของกรมปศุสัตว์ก็เลยได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าเราจะมานำไปเลี้ยงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราก็เริ่มซื้อมาเลี้ยงนะครับพอซื้อมาเลี้ยงได้สักปีหนึ่งนะครับทางศูนย์วิจัยว่าเราทำวิจัยร่วมกันไหมเพื่อจะสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรเมื่อทีมงานวิจัยมีเยอะเนี่ยผมอยากจะมาทำเป็นอาชีพได้ไหมก็น่าจะเป็นคนแรกที่เอาไก่จับไก่พื้นเมืองขึ้นมาทำเป็นอาชีพในฟาร์มไก่ประดู่หางดำพันธุ์แท้นี่นะครับจุดเด่นเขาเนี่ยถ้าตัวเมียนะเอาตัวเมียก่อนขนนี่เรายังรู้ว่ามันเป็นสีดำแต่ว่าเราจะต้องดูแข้งเขาแข้งเขาเนี่ยถ้าพันธุ์ประดู่หางดำจริงแข้งเขาจะดำสนิทถ้าตัวผู้นี่จะมีสร้อยคอสูงนะครับและหางจะดำอันนี้เขาเลยเรียกว่าประดู่หางดำผมเอางานวิจัยเลยนะผมไม่ได้คิดเองนะถ้าเราคิดเองเรานึกว่าโอ้ใครเลี้ยงไก่ของเราเองเนี่ยเราก็รู้ว่าของเราดีแต่อันนี้ผมไม่ได้จับต้องตรงนั้นนะครับถ้าผมกินอร่อยแสดงว่าโอ้ไก่คุณลุงที่บนมันก็กินอร่อยแต่ผมเอางานวิจัยมาจับเลยงานวิจัยคอเลสเตอรอลต่ำต่ำเยอะมากนะถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยนะครับคอเลสเตอรอลต่ำไขมันต่ำโปรตีนสูงนะครับโปรตีน 51% สูงมากอันนี้คือความดีของไก่พื้นเมืองไทยแล้วนะผมบอกเพราะว่าสำหรับผมเนี่ยเลี้ยงไก่500ตัวพันตัวมันจิ๊บๆผมใช้เวลาอย่างมากไม่เกิน20นาทีก็เสร็จไก่พื้นเมืองแล้วมันเลี้ยงง่ายนะครับถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาที่ผมชอบไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำหรือว่าสายพันธุ์อื่นๆที่ทางกรมปศุสัตว์เขาอนุรักษ์ไว้เนี่ย1มันเลี้ยงเป็นกึ่งขังกึ่งธรรมชาติได้ดีอันนี้เราต้องยอมรับว่ามันดีแล้วความแข็งแรงมีสูงธรรมชาติของไก่บ้านเราไก่พื้นเมืองทุกสายพันธุ์นะเนาะ1ในนั้นก็คือประดู่หางดำนี่แหละเราต้องใช้วิธีสังเกตบ้างเวลาไก่มันออกไปเล่นข้างนอกเนี่ยมันจะชอบเล่นฝุ่นเล่นฝุ่นนอนเล่นนอนอาบแดดอะไรเขาตอนเช้าถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่ยิ่งสวยเลยจะออกไปอาบแดดไปออกไปเล่นแดดถ้าแดดจัดมันก็เข้าร่มของมันเองพอตอนเย็นมันจะออกจนถึงมืดมันถึงจะเข้าเล้าเองนะครับอันนี้แสดงว่ามันไม่มีความเครียดที่ผมชอบพันธุ์ประดู่หางดำเนี่ยมันไม่ต้องใช้อาหารโปรตีนที่สูงเกินไปผมเลี้ยงตอนนี้อยู่ในฟาร์มเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ตัวรวมทั้งลูกเจี๊ยบแรกเกิดทั้งหมดนะครับผมจะเลี้ยงเองทั้งหมดแล้วผมใช้เวลาอย่างมากตอนเช้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จตอนบ่ายก็ให้แค่2ชั่วโมงเสร็จผมเลี้ยงแค่นี้ไม่ต้องมีลูกจ้าง

แต่ไก่พื้นเมืองแล้วเราต้องระวังนะครับเวลาเราต้องให้หญ้าทุกวันอย่างน้อยวันละ1มื้ออันนี้หน่วยงานวิจัยเลยนะครับไม่ใช่ผมคิดเองนะไม่ว่าจะเป็นไก่ขุนไก่อะไรก็แล้วแต่ถ้าให้หญ้าเนี่ยอัตราการเกิดจะดีเราไม่ต้องไปเสียค่าวิตามินสูงแทนที่จะซื้อวิตามินมาซองตั้งหลายร้อยหรือว่า200เป็นต้นนะครับเราก็จะต้องอัดตรงนั้นเข้าไปแล้วก็เสียตังค์ทีนี้ถ้าเราใช้หญ้าเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเราปลูกเองก็ได้อย่างหญ้าเดฟเฟียบางคนว่าผมไม่มีที่คุณลุงคุณก็เลี้ยงให้น้อยลงแล้วคุณปลูกหญ้าในกระถางก็ได้ถ้าคุณจะทำมันอยู่ที่เราจะทำหรือเปล่าแค่นั้นนะครับเวลาไก่ถ้ากินหญ้าถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ไก่ผมเดือดร้อนน่าดูนะพอให้อาหารให้หญ้ามันนิ่งเลยมันไม่สนใจมันจะกินหญ้าอย่างเดียวผมว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้สนใจเลี้ยงอาหารมากเกินไปนะมันสนใจเรื่องหญ้าพอเราให้หญ้าเนี่ยอาหารมันทิ้งเลยผมเคยท้าเกษตรกรเลยบอกว่าสมมติว่าคุณจะให้อาหารไก่รุ่นเนี่ยคุณให้1ถาดหญ้า1ถาดหั่นให้เขาแต่ต้องฝึกให้เขากินหญ้าก่อนนะ2สัปดาห์ขึ้นไปนะตามกว่านั้นอย่าฝึกให้เขากินเพราะลำไส้เขายังไม่แข็งพอนะครับ2สัปดาห์ฝึกให้กินหญ้าอันนี้ถาดหญ้าอันนี้ถาดปลายข้าวอันนี้ถาดอาหารมันจะกินหญ้าก่อนให้หมดแล้วมากินปลายข้าวแล้วมันจะมากินอาหารทีหลังก็แสดงว่าหญ้านี้มันมีประโยชน์สำหรับเขาไม่ใช่ว่าเราให้อาหญ้าเป็นแทนอาหารหลายคนเข้าใจผิดนะเวลาผมถ่ายทอดสดทางโทรศัพท์ผมให้หญ้าอย่างเดียวอาหารไม่ให้เหมือนคนเรากินผักอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้กินอย่างอื่นเลยมันก็ไม่ไหวมันก็ต้องให้แมทกันหญ้าเนี่ยมันมีวิตามินนะโดยงานวิจัยนะครับมีวิตามินอยู่หลายตัวนะครับหญ้าสดเขาจะกินหญ้าสดนะครับหลายคนเอาหญ้าแห้งไปผสมอาหารหญ้านี่แห้งไปผสมอาหารเด็ดขาดผมบอกให้เกษตรกรเลยว่าหญ้าจะใช้หญ้าให้ไก่เนาะให้หญ้าสดๆเนี่ยถ้าคุณขยันนะคุณหั่นให้เลยผมมีความรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนทั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะยิ่งคนในชาวจังหวัดเชียงใหม่เนาะหรือคนในชุมชนบ้านผมเนี่ยมันมีของดีในชุมชนนะมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นมานะครับเราไปสู่อาหารในครัวของท่านเนี่ยนะครับผมถือว่านี่ผมดีใจนะผมถึงคุยกับลูกคุยกับใครตลอดว่าจะให้มันหายไปไม่ได้พวกนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยจะต้องอนุรักษ์เขาไว้อย่าให้พันธุ์นี้มันหายผมถึงบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมดีใจนะว่าคนไทยหรือว่าคนเชียงใหม่คนในชุมชนบ้านผมมีโอกาสได้บริโภคไก่ไทยจริงๆ

0: มันจะออกไหมครับ
1: ไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมันออกวันนี้มันเห็นผมมันชอบเล่นกับผม
2: และเมนูที่2ในวันนี้แกงฮังเลไก่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟตวงนั่นเองครับ

ผมชื่อนายอภิวัตรเลี่ยมมินฟุนนะครับณปัจจุบันนี้ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านของอาหารนะครับก็คือทำร้านอาหารชื่อร้านสลุงเงินนะครับแล้วก็ร้านกาแฟ Specialty Coffee ชื่อร้าน289 Coffee ครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โครงการล้านนาแกสโตรโนมีนี้นะครับพอดีว่าด้วยความที่ผมจบทางด้านฟู้ดไซส์มานะครับแล้วก็เป็นคนเชียงใหม่ตั้งแต่กำเนิดก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราจะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันกับทางของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับในหลายโปรเจกต์ซึ่งพอมาถึงโปรเจกต์นี้เพื่อนๆก็ได้แนะนำร้านเราให้เข้าไปร่วมในการทำโปรเจกต์จริงๆแล้วแกงฮังเลเนี่ยเหมือนที่ทุกท่านรู้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือนะครับถ้าจะพูดถึงท็อป3ท็อป5เนี่ยก็ต้องติดหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคนเหนือเองหรือว่าคนภาคอื่นๆปกติแล้วนะครับเบสของการทำแกงฮังเลนะครับของภาคเหนือเนี่ยเราก็จะใช้เนื้อหมูครับทำเป็นหลักนะครับก็จะมีทั้งส่วนของ3ชั้นนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อคอหรือว่าเนื้อสะโพกนะครับเราจะไม่ได้ค่อยใช้เนื้อสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแต่ด้วยร้านของเราอะครับมันจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะครับก็จะเป็นที่ในวงการก็จะเรียกอาหารคลีนนั่นแหละครับเราก็เลยพยายามปรับเปลี่ยนมาเป็นใช้ไก่นะครับใช้เนื้อไก่แทนนะครับเนื้อไก่เราก็จะไม่ได้มีหนังนะครับเราจะเลาะหนังออกทั้งหมดมี2ส่วนที่ใช้เป็นหลักๆนะครับก็คือสะโพกแล้วก็อกเมื่อเราปรับเปลี่ยนมาเป็นไก่เนี่ยวิธีแรกเราก็ทำก็คือ copy paste เลยก็คือใช้เนื้อไก่ไปแทนเนื้อหมูแต่พอเราไปทำจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแห้งแข็งนะครับเพราะนั้นเราก็เลยใช้วิทยาศาสตร์นะครับก็คือศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาแก้ปัญหาตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการซูวีเข้ามาครับทำให้เนื้อไก่เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่มนุ่มและชุ่มนะครับเนื่องด้วยที่เท้าความว่าฮังเลเนี่ยมันคือเครื่องแกงแล้วก็เนื้อสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นน่ะเบสของแกงฮังเลเลยนะครับก็คือเราต้องมีน้ำพริกก่อนนะครับก็คือเหมือนอาหารเหนือทุกเมนูนะครับเบสก็คือน้ำพริกนะครับก่อนที่เราจะเอามาปรุงนะครับก็จะเป็นเบสง่ายๆก็จะมีพวกหอมแดงกระเทียมนะครับแล้วก็พริกและที่สำคัญก็จะเป็นกะปินะครับกะปินี่ก็จะเป็นสิ่งที่แทบจะทุกเมนูต้องใช้นะครับแต่ด้วยแกงฮังเลที่มันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างนะครับมันก็จะมีบางตัวที่เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้มันมีความเป็นทวนกะหรี่แกงกะหรี่เยอะขึ้นจะเป็นพวกของแกงฮังเลซึ่งมันก็จะเป็นเบสก็จะคล้ายๆกับผงของแกงกะหรี่

ด้วยแกงฮังเลนะครับก็คือเราต้องเตรียมน้ำพริกก่อนนะครับแล้วก็ตำส่วนผสมครับที่ผมได้อธิบายไปนะครับเบื้องต้นให้เกิดมาเป็นน้ำพริก

นะครับพอได้น้ำพริกปุ๊บเนี่ยเราเอาน้ำพริกตัวนี้ครับนำมาคลุกเราอาจจะมีการปรุงนะครับอาจจะเติมส่วนผสมบางอย่างเข้าไปนะครับเพื่อให้มันได้รสชาติที่มันชัดเจนขึ้นและช่วงนี้เนี่ยมันคือการที่เราค่อนข้างที่จะดูแลน้ำที่อยู่ในเนื้อสัตว์โดยที่การที่เราจะให้ความร้อนที่ค่อนข้างที่จะต่ำอยู่ที่ประมาณ60ถึง65องศาเท่านั้นเองนะครับเวลาทำก็ปกติเลยครับก็คือเอาเนื้อสัตว์ที่เราหมักเครื่องแกงไว้แล้วนะครับก็นำมาลวนในกระทะแล้วก็ค่อยๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับให้เนื้อสัตว์มันนิ่มนะครับอันนี้ก็คือการทำแกงฮังเลง่าย

0: เมนูแกงฮังเลที่เราครีเอทขึ้นมานะครับในรูปแบบของฮังเลไก่ในรอบนี้นะครับความนุ่มของไก่นะครับบวกกับซอสแกงฮังเลที่เราทำไว้เนี่ยมันก็เลยทำให้จะได้รสชาติที่แปลกใหม่กว่าเดิมขึ้นมาทานง่ายมีความเป็นสุขภาพมากขึ้นนะครับก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของทั้งคนที่เคยทานแบบเดิมนะครับแล้วก็คนที่รักสุขภาพครับด้วยร้านของผมเองเนี่ยกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเกษตรกรรายเล็กๆทำไมถึงจะต้องเลือกใช้และเชิดชูวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้สร้างงานให้กับเกษตรกรนะครับโดยที่เขามีงานต่อเนื่อง2คือเราได้ของที่ดีนะครับ3ก็คือมันจะได้เป็นการบูรณาการร่วมกัน
1: และนี่ก็คือเมนูจากเชฟตวงที่ได้นำอาหารเหนือแบบแกงฮังเลมาปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่ผู้บริโภคมีความใส่ใจในด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนจากการใช้เนื้อหมู3ชั้นที่มีไขมันสูงมาเป็นเนื้อไก่ประดูหางดำที่มีไขมันต่ำแถมยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพเลยครับสำหรับเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่นำไก่ประดูหางดำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์เมนูที่แตกต่างกันแต่ความต่างก็ยังคงมีความเหมือนในเรื่องของการส่งต่อคุณค่าวัตถุดิบพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักเป็นวงกว้างและยังช่วยส่งเสริมการยกระดับคุณค่าอาหารให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในสัปดาห์หน้าเรามาดูกันครับว่าเมนูอาหารที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นเมนูใหม่จะมีความน่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากแค่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: น้องๆที่นี่นะครับจะเป็นน้องๆที่มีความพิการทางการเห็นหรือว่าตาบอดนะครับสิ่งที่น้องๆขาดนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือขาดโอกาสในการเรียนอย่างเต็มที่เหมือนกับโอกาสที่เขาจะได้ออกไปสู่โลกกว้างมีน้อยมากๆจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนในห้องเรียนก็คือทุกคนเนี่ยอยากเป็นอาจารย์ใช่ไหมครับก็เลยหากิจกรรมที่จะทำเพื่อที่จะทำเป็นผลงานนะครับยื่นกับมหาวิทยาลัยการมาสอนนักเรียนที่พิการทางการเห็นเนี่ยมันมีความยากมากๆเพราะว่ามันจะต้องเตรียมตัวหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างคือเราจะต้องมีเทคนิคพิเศษที่จะสอนเขาในการรวมกลุ่มกับเพื่อนเนี่ยเราไม่ได้มาสอนพวกวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเรามามอบความรู้ใหม่ๆที่น้องๆไม่เคยได้รับนั่นก็คือเป็นวิชาภาษาที่3ครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มามอบความรู้ใหม่ๆให้กับน้องๆครับผมในการที่เราจะมาสอนที่นี่เนี่ยเราต้องเตรียมตัวคือค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาจารย์เขาให้คำแนะนำมาว่าน้องๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนเหมือนกับเด็กปกติทั่วไปเราเลยจะต้องหากิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้น้องๆได้ตั้งใจเรียนแล้วก็ยังอยู่ในการควบคุมของเราครับครับก็วิธีในการสอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องเตรียมเนื้อหามาก่อนว่าเราจะสอนอะไรกับน้องๆกิจกรรมที่ใช้ในการสอนเราจะมีอะไรบ้างเนื้อหาก็ไม่ควรจะยากจนเกินไปเพราะว่าจะทำให้น้องๆเนี่ยไม่เข้าใจเราก็เลยต้องหาพวกเพลงหรือว่าการทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันทำให้น้องๆมีความสนใจมากขึ้นครับผมหลังจากที่เราได้สอนน้องๆนะครับก็น้องๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างดีมากๆเลยนะครับบางคนเนี่ยก็บอกกับพวกเราว่าจะไปศึกษาต่อเพราะว่ามีความชื่นชอบมากครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องๆที่ชอบในกิจกรรมตรงนี้ครับผมแล้วก็จะนำวิชาที่เราสอนเนี่ยย้อนในอนาคตครับ
1: น้อยมากที่เยาวชนหรือนักศึกษาจะเข้ามาทำกิจกรรมแบบนี้นะคะจากที่พอได้สอบถามนะคะผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์เยอะนะพอก็อยากจะให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องต่อๆไปเพื่อจะเป็นการปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนหรือว่านักศึกษานะคะเยาวชนของชาติเนี่ยได้มีแนวคิดจิตคติในเรื่องของจิตอาสาการบำเพ็ญประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าเรานะคะ
0: สิ่งที่อยากพัฒนานะครับก็คือเราอยากเพิ่มสมาชิกตอนนี้เนี่ยก็มีน้องๆในโรงเรียนของผมนะครับก็คือตรงในสุราษฎร์ธานีบางคนเขาก็สนใจที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้เราก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้มีการส่งทอดต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นครับผมแล้วก็ถ้ามีสมาชิกจำนวนมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราคิดว่าโครงการของเราเนี่ยก็จะพัฒนาไปได้ดียิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยชมรมของเรานะครับก็ยังได้รับการรับรองนะครับจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานีด้วยครับ

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและแอมที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะด้วยกับเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงปึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบ
แต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่านพาสเช็คก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นมั้ยเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่มั้ยคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนมัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนนึงเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนมัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านมัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้า
น้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยในเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชาย4หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆจำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กัน
นะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะและเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสต์โดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็น public สาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย
สิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอทคันหนึ่งของ

ถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate สาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: นี่ไงแกบ้านหลังนี้ไงที่เขาว่าติดโควิดอ่ะ
1: เออทำไมไม่ไปกักตัวที่อื่นเนี่ย
2: เออทำไมไม่ไปกักตัวน่ากลัว
3: เนี่ยไปโควิดออกมาทำไมเนี่ย
1: โอ้น่ากลัวกับเข้าไป
0: เข้าไปเลยเข้าไปเลย
4: ก่อนอื่นครูขอเช็คชื่อก่อนนะคะธัญพร
5: มาค่ะ
4: ทิติมาม
5: าค
4: ่
5: ะ
4: วราเทพวราเทพไปไหนอ่ะ
5: นี่
4: ไปหรือเปล่า
5: เราที่รู้เบฟติดโควิดโดนกักตัว
6: จริงอ่ะ
5: ใช่ไม่รู้จริงหรือเปล่า
6: หรอก็ว่าอยู่เร็วๆนี้ไม่มา
5: ใช
4: ่ทิติมาเธอสนิทกับวราเทพใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: งั้นช่วยติดต่อเพื่อนให้ครูหน่อยได้ไหมว่าเรื่องที่เขาพูดเป็นจริงหรือเปล่า
5: ได้ค่ะ
4: บอกครูนะ
7: รีบติดต่อแล้วแจ้งไปนะ
4: ได้เดี๋ยวครูเช็คชื่อต่อเลยนะคะสุภานิดาค่ะพานิสอนค่ะ
8: เนมลองโทรหาเว็บซิว่าเว็บเป็นยังไงบ้างเราเป็นห่วงเว็บมากๆเลย
9: ใช่โรงเรียนก็ไม่เห็นมาเป็นอะไรหรือเปล่า
10: โอเคเดี๋ยวเราจะรีบโทรไป

0: ฉันได้ข่าวที่โรงเรียนว่าแกติดโควิดอ่ะแกเป็นยังไงบ้าง
1: เราไม่ได้ติดโควิดหรอกแม่เราติดเรากักตัวเฉย
0: ๆจริงเหรอแล้วเหลืออีกกี่วันอ่ะ
1: ตอนนี้ได้2วันแล้ว
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ฉันรีบไปหาแกเลยนะโมสรุปว่าเวฟอ่ะต้องกักตัว14วันเดี๋ยวเราเอาเรื่องเนี้ยไปบอกครูชมพู่กันนะ
2: โอเคไป
3: ค่ะเชิญครับมีอะไรครับ
2: ค่ะพอดีว่าหนูมีเรื่องที่จะมาแจ้งค่ะมีนักเรียนชั้นม.5/2ค่ะผู้ปกครองเขาติดโควิดแล้วตัวนักเรียนจะต้องกักตัวที่บ้าน14วันก็เลยอยากจะเรียนถามผอ.ว่าเรามีมาตรการที่จะช่วยเยียวยานักเรียนไหมคะ
3: มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้ทางสวัสดิการเขาจัดนะอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นไปเลย
2: ค่ะ
3: ก็เอาผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนนะไปนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็วันนี้ไปเลย
2: แล้วเดี๋ยวยังไงหนูก็จะบอกเพื่อนแล้วก็ผู้ปกครองให้ทราบว่าวันนี้เดี๋ยวพอแล้วก็พวกเราจะเข้าไปที่บ้านของเขาค
3: ่
2: ะ
3: โอเค
2: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ครับผมเป็นโรงเรียนหลังนี้เปล่าบ้านในเว็บอ่ะ
4: ค่ะหลังนี้ค่ะ
3: โอเค
2: เดี๋ยวหนูโทรหาเพื่อนนะแล้วก็บอกเพื่อนว่าครูเอาของมาให้กับขออ้อกับเพื่อน
0: ฮัลโหลเวฟขออ้อคุณครูแล้วก็พวกเราอ่ะเอาของใช้ที่จำเป็นมาให้เธอไว้หน้าบ้านนะขอให้เธอหายไวๆนะแล้วก็รีบกลับไปเรียนกับพวกเรานะ

0: ทุกคนมากนะ
1: กลัวจริงๆนะคะแต่หนูก็เชื่อว่าในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอค่ะขอแค่ทุกคนรับมือกับมันอย่างมีสติเรียนรู้วิธีการป้องกันตัวเองให้มากขึ้นแบ่งปันและให้กำลังใจคนรอบตัวอยู่เสมอนะคะสวัสดีค่ะ
2: ว่ากันดื้อขยะนะทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งสักทีเลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: เราอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอาหารโบราณที่ทานแล้วมันไม่เหมือนกับสิ่งที่มันเคยเป็นว่ามีแต่ผักมีแต่เฮิร์บมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็จะสนุกขึ้นใหม่นิดนึงเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีอยากเอามาทำให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากกว่า

0: ลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548และคาดอนาคตประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าในปีพุทธศักราช2574หรืออีกเพียง20ปีข้างหน้าจากสถานการณ์การเกิดข้างต้นสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่10การเกิดกับความมั่นคงในประชากรและสังคม
1: หน้าที่ของมหาลัยก็คือการสร้างองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมนั่นก็คือเราจะต้องหาความจริงนะฮะการค้นหาความจริงนี่ก็คือการทำวิจัยนะครับนั่นการวิจัยในทุกๆสาขาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานนะครับสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือการวิจัยประยุกต์ก็ตามเนี่ยล้วนแต่เป็นการสร้างความรู้การค้นหาความจริงนะครับซึ่งเมื่อเรามีองค์ความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะปงถ่ายองค์ความรู้เนี่ยออกไปเป็นนโยบายสาธารณะนะครับเช่นในเรื่องของประชากรเนี่ยถ้าหากเราเห็นว่าขณะนี้มีปัญหาในเรื่องของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมีปัญหาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลดน้อยลงมีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวกำกับอยู่นะครับหรือเราจะดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของสวัสดิการให้เขาได้ดีอย่างไรเราจะให้การดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพอย่างไรล้วนแต่ต้องการคำตอบนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการวิจัยที่เมื่อมีความรู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเรานำไปเป็นนโยบายระดับชาติระดับประเทศเอาไปขยายผลไปสร้างโครงการต่างๆนะฮะที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นนะครับเป็นต้นส่วนในเรื่องของการวิจัยและด้านอื่นๆก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันแม้แต่ในเรื่องวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพราะวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเป็นการค้นหาความจริงนะครับว่าความจริงที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างสิ่งต่างๆทั้งทางวิทยาศาสตร์ทั้งสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรเมื่อเราได้รับทราบนะครับข้อเท็จจริงความจริงนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะใช้ประยุกต์เนี่ยมันมากมายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมหาลัยมหิดลเป็นมหาลัยวิจัยนะครับเราจึงมุ่งเน้นที่จะทำให้ทุกองค์ขับยกนะครับทุกสถาบันของมหาลัยเนี่ยได้ดำเนินการวิจัยอย่างเต็มที่ครับ
0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกตอนนี้ขอนำเสนอการบรรยายบทความในประเด็นเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดในประเทศไทยและต่างประเทศโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์จากทางสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
2: เนื่องจากการเกิดน้อยเนี่ยเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนตั้งแต่ปี1970เช่นในประเทศเดนมาร์กสวีเดนและฟินแลนด์และยิ่งไปกว่านั้นในบางประเทศมีอัตราเจริญพันธุ์ต่ำกว่า 1.5 ซึ่งเป็นระดับอันตรายเช่นในญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันออสเตรียอิตาลีและสเปนส่วนในประเทศแถบบ้านเราก็คือประเทศอาเซียนเนี่ยจะมีอัตราเจริญพันธุ์รวมอยู่สูงกว่าระดับทดแทนยกเว้นประเทศไทยเราสิงคโปร์และก็เวียดนามทีนี้ทำไมโซ่ทองของเราถึงมีจำนวนน้อยลงนักวิชาการหลายท่านมองว่าการเกิดน้อยเนี่ยเป็นผลผลิตหนึ่งจากสังคมอุตสาหกรรมซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการศึกษาและบทบาทหน้าที่การงานของผู้หญิงที่ดีขึ้นซึ่งผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงการลดลงของความเหลื่อมล้ำทางเพศบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยมั่นคงนักมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นผลพวงจากนโยบายวางแผนครอบครัวซึ่งเสริมและพัฒนาให้มีการคุมกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในหลายประเทศด้วยทีนี้เมื่อคนเกิดน้อยลงผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือโครงสร้างอายุประชากรเพราะนอกจากคนจะเกิดน้อยลงแล้วเนี่ยเรายังมีอายุยืนยาวมากขึ้นเราก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเมื่อปี2012มีจำนวนผู้สูงอายุ810ล้านคนและจะเพิ่มเป็น 2,000 ล้านคนภายในปี2050หรือในที่ญี่ปุ่นจะมีจำนวนผู้สูงอายุสูงกว่าเด็ก3เท่าภายในปี2050เช่นกันซึ่งเมื่อคนเกิดน้อยแล้วอยู่นานขึ้นอัตราวัยแรงงานจะมีอัตราส่วนเล็กลงแต่ต้องคำจุนประชากรนอกวัยทำงาน ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นก็คืออัตราพึ่งพิงทางอายุเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความไม่สมดุลของสัดส่วนประชากรซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศทั้งนี้เนื่องจากวัยแรงงานหรือวัยทำงานของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจทีนี้เมื่อโจทย์โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไปหลายประเทศจึงตอบโจทย์ด้วยการออกนโยบายส่งเสริมการเกิดเพื่อที่จะสร้างสมดุลให้กับโครงสร้างประชากรซึ่งบทบาทหลักของนโยบายส่งเสริมการเกิดก็คือลดอุปสรรคของการมีบุตรซึ่งก็คือการลดต้นทุนทั้งทางตรงก็คือค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกิดจากการเลี้ยงดูบุตรเช่นค่าอาหารเสื้อผ้าการศึกษาซึ่งในยุโรปพบว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ20-30ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนและช่วยลดต้นทุนทางอ้อมก็คือค่าเสียโอกาสค่าสูญเสียความมั่นคงทางการเงินของพ่อแม่หลังจากที่มีบุตรที่อาจจะต้องออกจากงานหรือว่ามีเวลาทำงานน้อยลงเพื่อที่จะมาดูแลบุตรฉะนั้นในหลายๆประเทศจึงเน้นนโยบายเสริมแรงจูงใจการมีบุตรโดยการแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยอย่างเช่นในประเทศรัสเซียจะจ่ายให้รายเดือนสำหรับพ่อแม่ที่ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์และให้พิเศษเพิ่มอีกเมื่อมีการฝากครรภ์ในครั้งแรกหรืออายุครรภ์ได้12สัปดาห์จากนั้นเมื่อคลอดบุตรออกมาแล้วก็จะมีเงินพิเศษเป็นโบนัสก้อนหนึ่งให้อีกตามการคลอดแต่ละครั้งจากนั้นก็จะมีเงินค่าเลี้ยงดูบุตรรายเดือนซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจำนวนบุตรที่มีแล้วก็อายุของบุตรที่มีตามแต่ละนโยบายของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่านมบุตรเงินพิเศษอื่นๆเช่น อย่างเช่นสตรีตั้งครรภ์แล้วสามีต้องไปเกณฑ์ทหารในประเทศรัสเซียนะคะก็จะมีเงินพิเศษรายเดือนให้เพิ่มอีกกับสตรีท่านนั้นหรือว่าเด็กที่เกิดตรงกับวันชาติรัสเซีย12มิถุนายนก็จะมีเงินก้นถุงเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กคนนั้นอีกด้วยจะเห็นว่าประเทศรัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการผลักดันนโยบายส่งเสริมการเกิดอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่องหนึ่งในนโยบายที่มีการศึกษาและเชื่อว่าช่วยเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์ให้กับประเทศรัสเซียได้คือในช่วงจาก 1.3 ในปี2006เพิ่มขึ้นเป็น 1.51 ในปี2008ก็คือนโยบาย Maternity Capital หรือการให้คูปองเงินสดซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 250,000 รูเบิลหรือประมาณ 300,000 บาทให้กับครอบครัวที่มีลูกตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยสามารถใช้คูปองนี้ได้จนกระทั่งลูกอายุครบ25ปีสามารถนำไปแลกเป็นบริการเป็นการรักษาพยาบาลการศึกษาการฝึกงานของบุตรหรือนำไปซ่อมแซมบ้านหรือเป็นเงินออมส่วนหนึ่งให้กับมารดานอกจากนี้ก็จะมีนโยบายในการลดหย่อนภาษีให้กับครอบครัวที่มีบุตรในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆเช่นมีการกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ยการทำประกันหรือว่าให้สิทธิพิเศษในการซื้อบ้านสำหรับครอบครัวที่มีบุตรนอกจากนโยบายที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับพ่อแม่แล้วเนี่ยหลายประเทศก็ยังออกนโยบายที่พยายามเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีบุตรเช่นสิทธิพิเศษลาคลอดโดยยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง1ปีตามแต่ละประเทศเช่นสวีเดนและเยอรมันนี่จะให้อยู่ที่47สัปดาห์หรือออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกานี่จะให้สิทธิลาคลอดแต่ว่าไม่ได้รับเงินเดือนซึ่งก็ยังคงเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่อยู่ดีเพราะว่าเป็นการประกันความมั่นคงทางการงานในระดับหนึ่งหรืออย่างที่ฝรั่งเศสก็คือให้สิทธิลาคลอดนานถึง318สัปดาห์แต่ได้รับเงินเดือนอยู่ที่22สัปดาห์ทีนี้ข้อกังวลหนึ่งสำหรับเรื่องสิทธิลาคลอดก็คือเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเพราะว่าคนที่ลาคลอดส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ทีนี้ในหลายๆประเทศจึงอยากที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนให้คุณพ่อเนี่ยได้มีสิทธิลาคลอดแล้วก็ได้ไปดูแลบุตรด้วยที่นอร์เวย์จึงให้สิทธิลาคลอดสำหรับคุณพ่อเฉพาะคุณพ่อเท่านั้นเป็นเวลา14สัปดาห์โดยไม่สามารถโอนให้กับคุณแม่ได้เพื่อที่จะไปดูแลบุตรได้โดยตรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของการตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งจากผลการศึกษาในกลุ่มประเทศ OECD เนี่ยพบว่าตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นหรือว่าถ้าพ่อแม่สามารถทำงานแบบไม่เต็มเวลาได้เนี่ยจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศนั้นๆดังนั้นในประเทศนอร์เวย์เนี่ยพ่อแม่สามารถเลือกทำงานได้ร้อยละ50 60หรือ90ของชั่วโมงทำงานปกติหรือที่เยอรมันพ่อแม่สามารถทำงาน 15-30 ชั่วโมงต่ออาทิตย์ได้นานถึง3ปีหลังจากคลอดบุตรเลยอีกนโยบายหนึ่งก็คือการบริการศูนย์ดูแลเด็กเล็กซึ่งที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรศูนย์ดูแลเด็กเล็กทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ของแต่ละครอบครัวซึ่งสูงสุดเนี่ยก็จะช่วยอยู่ที่700เหรียญสิงคโปร์ต่อเดือนหรืออย่างเช่นที่เดนมาร์กรัฐบาลเนี่ยจะกำหนดให้แต่ละเขตเทศบาลมีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก แล้วผู้ปกครองเนี่ยออกค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 25-28 ที่เหลือรัฐบาลจะรับผิดชอบซึ่ง

0: ศูนย์เด็กเล็กเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากในประเทศเดนมาร์กคือสูงถึง90%ถึง97%คือนอกจากมีครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วเนี่ยคุณภาพยังได้มาตรฐานคือมีการควบคุมมาตรฐานควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งครัดคืออาหารกลางวันของเด็กก็จะเป็นไปตามหลักโภชนาการจำนวนผู้ดูแลเด็กกับจำนวนเด็กก็จะเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดจากนโยบายตัวอย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะคือแม้ว่าประสิทธิผลจากนโยบายที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนมากนักว่าสามารถเพิ่มอัตราเจริญพันธุ์หรือเพิ่มการเกิดได้มากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดหรือการมีบุตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมายแต่จากการทบทวนนโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้เข้าใจว่าในการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกิดจำเป็นที่จะต้องเข้าใจในแต่ละบริบทของสังคมอย่างลึกซึ้งโดยแต่ละนโยบายจำเป็นที่จะต้องมีหนึ่งคือการยอมรับจากสังคมในวงกว้างคือต้องสร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่านโยบายส่งเสริมการเกิดนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะเพิ่มขนาดของประชากรแต่ต้องการที่จะควบคุมโครงสร้างของประชากรให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ2คือต้องครอบคลุมและตอบโจทย์ได้ในหลายๆมิติตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการเข้าถึงบริการของเด็กเล็กความมั่นคงทางการเงินการงานของพ่อแม่และรวมไปถึงการปรับปรุงโครงสร้างของสังคมให้เอื้อต่อการสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดแบบไม่มีคุณภาพเกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ต้องเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆคือนโยบายนึงได้ผลดีในสังคมนึงอาจไม่ได้ผลดีในอีกสังคมนึงเช่นนโยบายศูนย์เด็กเล็กได้ผลดีในสังคมตะวันตกแต่อาจไม่ได้ผลดีในสังคมตะวันออกเช่นที่ญี่ปุ่นเนื่องจากที่ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการดูแลลูกด้วยตัวเองในช่วง3ปีแรกของลูกฉะนั้นผู้หญิงจึงตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อดูแลบุตรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะใช้บริการศูนย์เด็กเล็กสุดท้ายนโยบายควรที่จะต้องเข้าใจง่ายและโปร่งใสคือทุกคนจะต้องรับทราบสิทธิพิเศษต่างๆเท่าเทียมกันอย่างทั่วถึงไม่มีเงื่อนไขใดๆซับซ้อนมากมาย
1: นโยบายในการส่งเสริมการเกิดเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆประเภทแรกก็คือเรื่องการมี incentive หรือมีแรงจูงใจอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยิน baby bonus คือถ้าเกิดมีลูกปุ๊บรัฐบาลก็จะมีเงินสนับสนุนให้อันนั้นก็ถือว่าเป็นมาตรการที่เสริมสร้างแรงจูงใจทำให้คนอยากที่จะมีบุตรมากขึ้นอีกชนิดหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นนโยบายที่เน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมคือผู้หญิงเนี่ยบางทีสมัยนี้จะเริ่มมีลูกน้อยลงเพราะว่าเขาเริ่มสนใจการงานอยากที่จะมี career path อยากมีอะไรแล้วสังคมมันไม่ได้เอื้อให้สามารถที่จะมีทั้งสองอย่างได้กลายเป็นว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างสังคมอะไรบางอย่างเงื่อนไขทางสังคมอะไรบางอย่างทำให้ผู้หญิงสามารถเลือกที่จะมีครอบครัวได้และก็ยังมีความก้าวหน้าทางการงานได้สำหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นดีเบตอยู่อย่างแรกสุดเลยคือประเทศไทยถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องส่งเสริมการเกิดวิธีแบบไหนที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่าถ้าเกิดเป็นวิธีที่ส่งให้แรงจูงใจความกังวลของคนก็คือว่ามันจะเป็นการส่งเสริมการเกิดที่ไม่มีคุณภาพหรือเปล่าอย่างเช่นแบบคนก็เลยมีลูกกันเยอะๆเพื่อที่จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้ก็ยังต้องมีการศึกษาว่าอะไรนโยบายประเภทไหนถึงจะเหมาะกับบริบทเมืองไทย
2: ช่วงนี้เป็นการนำเสนอบทความหัวข้อนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและญี่ปุ่นผู้สูงอายุและสตรีเป็นพลังของสังคมได้โดยคุณสุพรจลัดสิทธิ์นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
3: ก็จะมาพูดถึงเรื่องนโยบายต่อการเกิดที่ลดลงในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นส่วนหนึ่งที่เราเลือกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นว่าโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มที่ไม่ต่างจากประเทศไทยแต่เขาเผชิญปัญหามายาวนานกว่าประเทศไทยตรงนี้เราจะมาดูว่านโยบายหรือมาตรการต่างๆเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเขาจัดการต่อประชากรจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะไปพูดถึงตรงนี้เราก็อยากจะมาดูก่อนว่าโครงสร้างของไทยกับญี่ปุ่นเป็นยังไงถ้าดูจากตัวแท่งสีขาวนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะในปี2553เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้นิยามผู้สูงอายุของญี่ปุ่นก็คือที่65ปีคือของประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้นิยามผู้สูงอายุที่60ปีนะคะแต่เพื่อความสะดวกในการเปรียบเทียบกันเราก็ขอใช้นิยามที่65ปีทำให้เราจะเห็นว่าในปี

ไทยเราสัดส่วนของผู้สูงอายุมีไม่ถึงร้อยละ10ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าจากที่หลายๆคนเข้าใจนะที่นี้ก็คือว่าเราถึงร้อยละ10แล้วแต่นั่นคือนิยามที่กำหนดที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะถ้ามาเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นแล้วเนี่ยในปี53เรามีสัดส่วนผู้สูงอายุ 8.7 คือไม่ถึงร้อยละ10ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นเขาไปถึงร้อยละ23แล้วซึ่งตรงนี้คือเขาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดแล้วตรงนี้เขาเผชิญปัญหามาก่อนหน้าเราสมควรแล้วเมื่อมองคาดประมาณไปอีก20กว่าปีก็คือถึงปี2578สัดส่วนผู้สูงอายุของเราก็ก้าวขึ้นเท่ากับประเทศญี่ปุ่นนะขณะนี้ก็คือที่ 22.5% ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือก้าวกระโดดไปที่ 33.4% เช่นกันในส่วนของวัยเด็กก็ลดลงวัยทำงานลดลงจะมีในส่วนของประเทศไทยที่ว่ากระโดดขึ้นในช่วงปี53คือ 72.1 คือมันเป็นช่วงพีคของประชากรแต่ว่าหลังจากปีนี้เนี่ยก็คือว่าสัดส่วนประชากรของวัยแรงงานก็ลดลงต่อเนื่องกันมาเราจะดูกันว่าจากที่เราเห็นโครงสร้างประชากรของประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยว่าเขาเป็นยังไงบ้างและจะมาดูว่ามาตรการหรือนโยบายอะไรที่เขามาจัดการตรงนี้ตรงนี้คือเราก็จะเอาอัตราเจริญพันธุ์ของประเทศญี่ปุ่นมาดูค่ะแล้วจะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ตรงนี้ค่ะก็คือเส้นตั้งแต่ปี03ไปจนถึง53เนี่ยมันลดลงตลอดแม้แต่ว่าข้อมูลค่าประมาณเนี่ยไปจนถึงปี83ก็อยู่ในระดับคงที่คือ 1.3 อาจจะเห็นว่าในช่วงปี13เนี่ยอัตราเจริญพันธุ์มันกระโดดขึ้นคือ 2.0 มาเป็น 2.1 ตรงนี้มันเป็นช่วงของ Second Baby Boom ก็คือว่า Baby Boom ของญี่ปุ่นเขาก็จะมีช่วงแรกอย่างที่แสดงให้ดูนะคะคือปี90ถึงปี92เพียง3ปีเท่านั้นเองแล้วก็หลังจากนั้นลดลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือช่วง Second Baby Boom ก็คือช่วงปี13ในช่วงนี้อัตราเจริญพันธุ์ค่อยๆลดลงมาจนถึงระดับที่สังคมญี่ปุ่นให้ความสำคัญและสนใจก็คือช่วงปี32ที่เกิดคำว่า 1.57 shock ตรงนี้ก็คือว่าเป็นจุดแรกแล้วที่ว่าอัตราเจริญพันธุ์ลดต่ำลงมาถึงในระดับที่สังคมญี่ปุ่นทั้งนักประชากรหรือว่าทางสื่อสาธารณชนเริ่มให้ความสำคัญจนเกิดคำพูดคำนี้ขึ้นมาและหลังจากปีนั้นเขาก็ทำให้เกิดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีบุตรอย่างแท้จริงก็คือเรื่องนโยบาย The Angel Plan ตัวนี้เป็นนโยบายที่แรกๆเลยที่ส่งเสริมการมีบุตรในประเทศญี่ปุ่นโดยที่มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันจนถึงปี4147ก็ยังมีการพัฒนาอยู่โดยการมีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนให้ครอบครัวญี่ปุ่นมีบุตรเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นการขยายระยะเวลาการลาคลอดของญี่ปุ่นก็เช่นกันค่ะเขาก็มีการเพิ่มในเรื่องนี้มีเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรรวมไปถึงเรื่องของของพ่อที่ว่าสามารถลาที่จะเลี้ยงดูบุตรได้ตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเช่นกันก็คือว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้ญี่ปุ่นพยายามที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยมีบุตรเพิ่มขึ้นแต่จนถึงณปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าอัตราเจริญพันธุ์ก็คือยังลดต่ำลงอยู่ในส่วนของ The Angel Plan เนี่ยเขามีการพัฒนาจนไปถึงเป็น The New Angel Plan ตัว The New Angel Plan เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของการนอกจากการสนับสนุนให้ครอบครัวมีบุตรแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถทำงานนอกบ้านด้วยและเลี้ยงดูบุตรไปด้วยโดยการส่งเสริมให้มีสถานรับเลี้ยงเด็กเพิ่มขึ้นทั้งใกล้บ้านและใกล้ที่ทำงานตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่สังคมญี่ปุ่นเขาเริ่มเห็นความสำคัญของสตรีในการทำงานนอกบ้านว่าจะเข้ามาช่วยในส่วนของกำลังแรงงานที่ลดลงนะคะโดยที่ในปี2528เนี่ยก็คือจะมีกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานที่เท่าเทียมกฎหมายนี้จะพูดถึงในเรื่องของการให้สิทธิหรือโอกาสผู้หญิงสามารถเข้ามาทำงานได้เพิ่มมากขึ้นจากแต่เดิมคือแต่เดิมเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาจะมีก่อนหน้านู้นตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็จะมีพูดถึงเรื่องของการห้ามผู้หญิงทำงานล่วงเวลาเกิน2ชั่วโมงหรือห้ามทำงานกลางคืนตรงนี้มันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรหน่วยงานในการจ้างงานเลือกที่จะรับคนทำงานที่เป็นผู้ชายมากกว่าเพราะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าตรงนี้หลังจากอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นนะคะก็คือเป็นสังคมที่ว่าผู้ชายเป็นเรียกว่าผู้ชายเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวแบบนั้นแล้วเขาก็จะมองว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าแต่งงานมีลูกแล้วก็คือควรที่จะอยู่บ้านเลี้ยงดูบุตรแต่เนื่องด้วยว่าอัตราเจริญพันธุ์ที่ต่ำลงจากที่ว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมญี่ปุ่นเขาให้ความสำคัญแม้กระทั่งที่ว่าเกิด 1.57 ช็อกตรงนี้และเขาก็มองว่า

0: างงานเนี่ยมันลดลงแล้วสตรีควรที่จะเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นในกำลังแรงงานจึงเกิดกฎหมายต่างๆมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไม่เพียงแค่ตรงนี้นะคะก็คือว่ายังมีเรื่องของการให้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นด้วยโดยที่ไม่ได้มองเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ญี่ปุ่นเขามองมาตั้งแต่ปี2514ขณะที่ประเทศไทยเราปี2513เรามีนโยบายประชากรเพื่อที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรคือเราต้องการที่จะลดอัตราเพิ่มประชากรเรามองอยู่ตรงจุดนั้นขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเผชิญปัญหาตรงนี้มาก่อนเราแล้วเพราะฉะนั้นเขามองไปแล้วว่ากำลังวัยแรงงานเนี่ยมันจะลดลงดังนั้นเขาก็เลยมองว่าส่วนที่จะมาเพิ่มเนี่ยณตอนนั้นเขายังไม่ได้มองเรื่องกำลังสตรีเข้ามาสู่กำลังแรงงานมองไปที่ผู้สูงอายุว่าควรจะขยายระยะเวลาในการทำงานให้มากขึ้นก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยของทางภาคเอกชนผู้สูงอายุของญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะทำงานถึงแค่ 5-5 ปีเท่านั้นการออกกฎหมายนี้เข้ามาไม่ใช่เป็นการบังคับแต่เป็นการขอความร่วมมือแล้วก็มีการออกมาตรการต่างๆต่อเนื่องมาแล้วก็มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันคือเมื่อปี55ที่ผ่านมานะคะก็มีการบอกว่าให้องค์กรเอกชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆสามารถขยายอายุเวลาการทำงานของผู้สูงอายุให้ถึง65ปีได้กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ญี่ปุ่นเขาเริ่มมาตั้งแต่ปี14จากอายุเกษียณการทำงานที่55เขาขยายมาเป็น60 61มาเป็น65ตรงนี้คือใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากก็มีมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ไทยเราเนี่ยคือที่เห็นหลักๆเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประชากรเนี่ยก็อย่างที่ภาพกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะเรามีนโยบายประชากรเป้าหมายเราเนี่ยต้องการลดอัตราเพิ่มประชากรตรงนี้ค่ะในช่วงแรกมันมีถึงสูงถึงอัตราเพิ่ม 2.7% ต่อปีนะคะเราทำสำเร็จจากการที่เรามีมาตรการวางแผนครอบครัวโดยสมัครจากตรงนี้ค่ะลดลงมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7ฉบับที่7เนี่ยเป็นฉบับที่เราเริ่มหยุดในการพูดถึงเรื่องการลดอัตราเพิ่มประชากรแล้วเรากลับมาพูดใหม่อีกครั้งนึงในฉบับที่8แต่เป็นการพูดเพื่อที่จะให้คงอัตราเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทนตรงนี้นะคะถ้าดูจากสถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการนโยบายส่งเสริมการมีบุตรเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนหนึ่งเราสามารถศึกษาได้ว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายส่งเสริมการมีบุตรมาตั้งแต่ปี38จนถึงปัจจุบัน TFR ของเขาอัตราเจริญพันธุ์เขาก็ยังไม่เพิ่มสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นเราจะอาจจะดูนโยบายอื่นที่เขาเข้ามาจัดการก็คือในเรื่องของการเพิ่มกำลังแรงงานในกลุ่มของสตรีแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะคะในของประเทศไทยเราเนี่ยก็ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการทำงานในของกลุ่มผู้สูงอายุเรามีการขยายอายุการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานักประชากรไทยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันนี้อาชีพบางอาชีพที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้พิเศษสามารถขยายอายุการทำงานได้ไปถึง65ไปถึง70ปีตรงนี้มันก็ยังมีอยู่แต่เราอาจจะต้องทำให้จริงจังเหมือนอย่างที่นโยบายที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีการเพิ่มมาตรการต่างๆเข้ามาจัดการตรงนี้ให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เชื่อว่าในอนาคตเราก็คงจะไปถึงจุดนั้นนะคะถ้าเราจะศึกษาประสบการณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเรื่องการเอากำลังสตรีเพิ่มเข้ามาเนี่ยตรงนี้มองว่าเราอาจจะได้เปรียบมากกว่าญี่ปุ่นตรงที่ว่าระดับการศึกษาของเราชายไทยกับหญิงไทยไม่แตกต่างกันนักแต่ของประเทศญี่ปุ่นระดับการศึกษาของผู้หญิงเขาในระดับถ้าพูดถึงในระดับการศึกษาในระดับขั้นสูงนะคะของผู้หญิงจะน้อยกว่าผู้ชายมากตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเข้าสู่กำลังแรงงานของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยมีน้อยลงสำหรับประเทศไทยเราในเมื่อระดับการศึกษาของหญิงไทยกับชายไทยเราไม่แตกต่างกันมากนักแต่ว่าการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของประเทศเราเนี่ยผู้หญิงก็ยังมีน้อยกว่าผู้ชายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจว่าเราจะต้องเข้าไปจัดการในเรื่องของความเท่าเทียมหรือการให้โอกาสเพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในการทำงานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย
1: ขอเกริ่นถึงประเทศญี่ปุ่นก่อนเนาะว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาเข้าสู่เขาเผชิญกับปัญหาภาวะโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาก่อนประเทศไทยเราหลายปีแล้วและตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราควรจะศึกษาประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศไทยเราณตอนนี้ก็คือมีโครงสร้างทางประชากรเนี่ยเปลี่ยนแปลงคล้ายกับของเขาเพียงแต่ว่าของเขาเนี่ยมีปัญหาภาระที่มากกว่าประเทศไทยเราเยอะกว่านะคะตรงนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่เราควรจะศึกษาประเทศของเขามาดูว่าเป็นยังไง
2: ต่อไปเป็นการนำเสนอบทความในหัวข้อ

0: อาจเลี้ยงเด็กช่วยคนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือโดยดร.จงจิตฤทธิรงค์อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
1: สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะทำให้ทั้งพ่อและแม่เนี่ยต้องออกไปทำงานนอกบ้านโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอยู่อาศัยจากครอบครัวขยายนะคะกลายมาเป็นครอบครัวที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านนะคะคอยช่วยดูแลบุตรหลานให้จนตอนนี้ก็ไม่มีผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลบุตรนะคะแล้วก็ยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรเนี่ยส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์ของบทความนี้นะคะคือเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กหรือระบบที่ช่วยดูแลเด็กที่ดีและมีมาตรฐานแล้วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปในประเทศไทยจะช่วยลดภาระการเลี้ยงดูบุตรและทำให้คนมีบุตรมากขึ้นจริงหรือเปล่านะคะโดยการศึกษาแบ่งออกเป็น2 ส่วนค่ะส่วนแรกคือการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันและส่วนที่2คือศึกษาความคิดเห็นของผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรและแม่ที่มีบุตรปฐมวัยนะคะ 0-6 ปีเกี่ยวกับภาระการเลี้ยงดูบุตรและการใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะสำหรับปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีประเภทของสถานเลี้ยงเด็กแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะรูปแบบแรกคือรูปแบบบริการเลี้ยงเด็กกลางวันในครอบครัวนะคะให้บริการเลี้ยงดูเด็กแบบไม่เป็นทางการที่จัดขึ้นที่บ้านของผู้รับเลี้ยงเด็กอาจเป็นคนในชุมชนหรือคนที่รู้จักคุ้นเคยกันนะคะค่าบริการไม่แพงมากนัก2คือศูนย์รับเลี้ยงเด็กกลางวันค่ะรับเลี้ยงเด็กอายุ 2-6 ปีขนาดของศูนย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเด็กซึ่งมีขนาดตั้งแต่5คนขึ้นไปช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะต้องออกไปทำงานนอกบ้านและ3คือการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะระบบแรกคือระบบโรงเรียนคือชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลค่ะอีกแบบนึงคือแบบที่ไม่อยู่ในระบบโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วยเตรียมความพร้อมด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาบุคลิกภาพและจริยธรรมให้แก่เด็กก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาค่ะในปี2556นะคะพบว่ามีจำนวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 19,820 แห่งและมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 19,600 คนและมีผู้ดูแลเด็ก 33,550 คนซึ่งมากกว่า 90% ของสถานเลี้ยงเด็กในประเทศไทยอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะสัดส่วนของครูพี่เลี้ยงต่อเด็กนะคะปัจจุบันเท่ากับ 1:48 ค่ะจะเห็นว่าครู1ท่านเนี่ยจะต้องดูแลเด็กจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากสูงกว่าที่คณะกรรมการการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ที่1:20ค่ะนอกจากนี้อัตราค่าบริการยังแปรผันไปตามคุณภาพของการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะสำหรับมาตรฐานและคุณภาพของสถานเลี้ยงเด็กสำหรับวิธีการศึกษาจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อสอบถามภาระและการวางแผนในการเลี้ยงดูบุตรความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กค่ะโดยแบ่งแนวคำถามออกเป็น3แบบและถามใน3กลุ่มประชากรนะคะคือกลุ่มแรกเป็นผู้ที่สมรสแล้วและยังไม่มีบุตรค่ะสอบถามกรณีศึกษา2กรณีโดยถามว่าท่านคิดว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้เร็วขึ้นหรือไม่และแบบที่2คือผู้ที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีแบบที่3ผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กจำนวน2กรณีเช่นกันโดยสอบถามว่าท่านคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานจะช่วยลดภาระในการเลี้ยงดูบุตรจนทำให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากขึ้นหรือไม่นะคะสำหรับลักษณะทางประชากรนะคะ เป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยมีอายุตั้งแต่29ถึง37ปีค่ะระยะเวลาสมรสอยู่ระหว่าง 1-7 ปีโดยกลุ่มที่มีบุตรแล้วนี่มีบุตรจำนวน 1-2 คนค่ะโดยอายุบุตรก็คือประมาณ3เดือนนะคะจนถึงประมาณ5ปีค่ะสำหรับการศึกษาเป็นระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะผู้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยในกลุ่มของผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรนะคะคืออยู่กันกับคู่สมรสเพียง2คนแล้วก็ทำงานประจำนะคะส่วนกลุ่มที่มีบุตรและไม่ได้ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะคือจะพักอยู่กับคู่สมรสบุตรแล้วก็พ่อแม่ของคู่สมรสค่ะท่านนี้นะคะก็จะทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่วนอีกท่านหนึ่งที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรด้วยการเพียง3คนนะคะก็จะไม่ได้ทำงานค่ะส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะผู้ที่มีบุตรและใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะเป็นกลุ่มที่อยู่กับคู่สมรสและบุตรเท่านั้นค่ะท่านหนึ่งมีเป็นเจ้าของกิจการและอีกท่านหนึ่งเป็นพนักงานรัฐค่ะหมายเหตุนะคะคือกรณีตัวอย่าง ที่ศึกษานี้นะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรใดๆนะคะเพียงแต่เป็นการสังเกตเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มประชากรที่น่าจะไปใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กค่ะกลุ่มแรกนะคะผู้ที่สมรสแล้วแต่ยังไม่มีบุตรกรณีศึกษากล่าวว่าการมีบุตรจะทำให้มีความสุขเพราะบุตรเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหรือเป็นโซ่ทองคล้องใจค่ะแล้วก็บอกว่าการที่มีบุตรนั้นยังเป็นภาระที่มีผลกระทบกับการทำงานทั้งสองท่านเนี่ยได้วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลบุตรแล้วแต่ว่าชะลอการมีบุตรออกไปเนื่องจากมีภาระงานมากและขาดผู้ดูแลบุตรที่ไว้ใจได้รวมทั้งยังคาดหวังให้พ่อแม่หรือญาติพี่น้องนะคะมาเลี้ยงดูบุตรให้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังรอท่านเกษียณและยายมาอยู่ด้วยกันนะคะกลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีบุตรและไม่ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กทั้งคู่เนี่ยได้เตรียมความพร้อมด้านการเงินไว้แล้วแต่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรทำให้พ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งนะคะจะต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลบุตรและเมื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานเลี้ยงเด็กผู้ปกครองท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กควรคำนึงถึงความปลอดภัยของบุตรความสะอาดและการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและคิดว่าสถานเลี้ยงเด็กคุณภาพดีจะมีราคาแพงค่ะท่านหนึ่งกล่าวว่าถ้ามีสถานเลี้ยงเด็กที่มีมาตรฐานให้บริการดีอยู่ใกล้บ้านก็จะไม่ใช้บริการค่ะเนื่องจากกังวลว่าพี่เลี้ยงเด็กอาจจะทำร้ายบุตรเพราะอารมณ์โกรธที่ต้องดูแลเด็กจำนวนมากและคิดว่าพี่เลี้ยงเด็กจะไม่รักและดูแลเด็กได้ดีเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติแต่อาจจะใช้บริการตอนที่บุตรเข้าเรียนชั้นอนุบาลโดยที่อัตราค่าบริการจะต้องไม่สูงเกินไปเพื่อเสริมพัฒนาการของลูกค่ะจะสังเกตว่าทั้งสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบุตรและมีบุตรในกลุ่มนี้นะคะคือไม่คิดว่าสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะเป็นการตอบปัญหาของการที่ไม่มีผู้ดูแลบุตรได้ค่ะอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสถานเลี้ยงเด็กในปัจจุบันนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่3คือกลุ่มที่มีบุตรใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กนะคะทั้ง2ท่านเนี่ยมีบุตรทันทีหลังจากสมรสแล้วก็ใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กใกล้บ้านโดยทั้ง2ท่านเนี่ยได้ศึกษาสถานเลี้ยงเด็กมาหลายแห่งก่อนที่จะมาตัดสินใจใช้บริการสถานเลี้ยงเด็กแห่งนี้ท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพจะช่วยลดภาระการเลี้ยงบุตรได้เพราะจะทำให้ตัวเนี้ยสามารถไปทำงานประจำได้อย่างสบายใจค่ะส่วนอีกท่านกล่าวว่าการให้บุตรเข้าศูนย์เด็กเล็กจะช่วยให้บุตรได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับเพื่อนและมีกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการรอบด้านค่ะค่ะขอสรุปสั้นๆนะคะผู้ดูแลค่ะยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะต่อการตัดสินใจมีบุตรเนื่องจากว่าผู้สมรสเนี่ยอาจจะเลื่อนการมีบุตรออกไปเนื่องจากไม่มีผู้ดูแลบุตรเมื่อคู่สมรสเลื่อนอายุการมีบุตรออกไปจะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กที่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะส่วนปัจจัยทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็ยังคงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจมีบุตรอยู่ดีนะคะสถานเลี้ยงเด็กเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีคนดูแลแล้วก็จะทำให้พ่อแม่เนี่ยออกไปทำงานนอกบ้านได้ดังนั้นจึงจะส่งผลให้เศรษฐกิจของครอบครัวเนี่ยดีขึ้นฉะนั้นสรุปว่าสถานเลี้ยงเด็กก็น่าจะเป็นปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรอย่างน้อยก็เลื่อนให้มีบุตรได้เร็วขึ้นสำหรับในกลุ่มที่พร้อมจะมีบุตรแล้วค่ะ
2: อย่างปัจจุบันนี้เราก็ทราบแล้วว่ามีเด็กที่เกิดน้อยลงฉะนั้นเด็กที่เกิดมาเนี่ยควรจะเติบโตมาในสังคมที่มีคุณภาพพ่อแม่ก็อยากจะมีบุตรคือไม่คนที่สมรสกันเนี่ยก็อยากจะมีโซ่ทองคล้องใจนะคะก็แต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีผู้ดูแลบุตรก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของสถานเลี้ยงเด็กอะค่ะอย่างแรกคือที่ผู้ปกครองกังวลเนี่ยคือเรื่องความปลอดภัยของบุตรนะคะจะต้องแน่ใจว่าพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะหรือครูพี่เลี้ยงเด็กจะรักแล้วก็เอาใจใส่เหมือนอย่างที่พ่อแม่เขารักลูกของตนเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานเลี้ยงเด็กความสะอาดการส่งเสริมพัฒนาการของลูกมีพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ยังจะอยากให้ลูกของตัวนี้มีพัฒนาการที่ดีถ้าสถานเลี้ยงเด็กช่วยเหลือในจุดนี้ได้เนี่ยก็จะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมั่นใจใช้บริการค่ะ
0: และบทความสุดท้ายของประเด็นนโยบายเป็นบทความหัวข้อกฎหมายที่ผูกพันรัฐไทยและการเกิดของมนุษย์ในสถานะของปัจจัยสร้างความมั่นคงเชิงประชากรและสังคมโดยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์กาญจนจิตราสายสุนทรอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0: ทรัพยากรมนุษย์นี่นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจึงต้องมีนโยบายนะครับที่ชัดเจนและก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่ว่าจะได้มีแนวทางที่จะให้มีจำนวนประชากรในขณะที่พอเหมาะในกลุ่มอายุต่างๆนะครับที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะหากว่าเราปล่อยไปอย่างชนิดที่ไม่มีการควบคุมนะครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้มากๆเราเคยมีปัญหาการเกิดนะครับที่มากเกินไปนะครับเราเคยมีในขณะนี้นะครับปัญหาเนี้ยการเกิดน้อยลงแต่ว่าอัตราตายของประชาชนเนี้ยนะครับลดลงก็ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในวัยแรงงานขนาดนี้ลดลงเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้มันจะส่งผลไปที่สังคมและเศรษฐกิจนะครับอย่างมากการที่จะติดตามนะครับให้ใกล้ชิดเพื่อที่จะออกเป็นนโยบายในการที่จะปรับฐานของประชากรให้เหมาะสมเนี่ยนะครับในประชากรกลุ่มต่างๆเนี่ยจึงมีความสำคัญมากทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องมีการวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะนำความรู้นั้นเป็นข้อเท็จจริงเอามาเป็นกำหนดนโยบายเราจะลดอัตราการเกิดได้อย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้การเกิดมีคุณภาพเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ประชากรที่เกิดน้อยลงนั้นนะเป็นประชากรที่มีคุณภาพนะครับเราจะให้การศึกษาเขาอย่างไรนะครับเราจะอบรมเลี้ยงดูเขาอย่างไรสังคมจะช่วยอย่างไรเราจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะฮะเราจะดูแลคนพิการนะครับคนชายขอบต่างๆได้อย่างไรนะครับทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันล้วนแต่ส่งผลไปสู่เศรษฐกิจและสังคมของชาติทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากและการเปลี่ยนแปลงของประชากรก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับอาทิเช่นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการแต่งงานการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของการมีบุตรนะครับก็ทำให้จำนวนประชากรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นเนี่ยนะครับสถาบันวิจัยประชากรและสังคมเนี่ยนะครับจึงมีความสำคัญมากครับที่จะเป็นสถาบันที่คอยติดตามนะครับสร้างงานวิจัยก็คอยที่จะมีนโยบายผันไปเป็นนโยบายของชาตินะครับที่ชัดเจนว่าเราจะเข้มตรงไหนนะฮะจะผ่อนตรงไหนนะฮะทำยังไงที่จะทำให้จำนวนประชากรเนี่ยพอเหมาะที่สุดที่จะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับ
1: ในครั้งหน้าพบกับการเสนอบทความในหัวข้อครอบครัวกับการตั้งครรภ์และทัศนคติเกี่ยวกับการแต่งงานและการมีบุตรโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ติดตามชมได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข024410201-4หรือทางเว็บไซต์www.ipsr.mahidol.ac.th

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้

ัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคยเกิดขึ้น

ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ1พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง2พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน3พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นด้วยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้ความรุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Model ดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน Community Based ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยาสำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนไอ้เปี๊ยกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับมาพบกับตอนพิเศษครัวพี่สตังซีซั่น2วันนี้เรานำเรื่องราวของสูตรอาหารอาชีพตอนที่2มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องราวของน้ำยาขนมจีนวันนี้สตังและทีมงานเตรียมมาให้คุณผู้ชม4สูตรนะครับจะมีอะไรบ้างและที่สำคัญมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าสตังเองจะมีน้ำยาทำให้น้ำยาขนมจีนออกมาอร่อยได้แค่ไหนไปลุยกันครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเมนูแรกนั่นก็คือน้ำยากะทิสตังมีสูตรเด็ดในการทำผักดอง3รสมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะครับ
0: คนปากใต้นะครับถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนกะทิแล้วไม่มีผักดองเนี่ยถือว่าขาดของอร่อยเลยนะครับวิธีการจะทำอย่างไรไปลุยกันครับ
1: เริ่มต้นจัดการล้างทำความสะอาดผักทุกอย่างก่อนจะปอกเปลือกเตรียมไว้หลังจากนั้นจึงขูดเส้นมะละกอ
0: เหตุผลที่สตางค์เลือกใช้มะละกอในระยะห่างก็เพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานอยู่ในตัวด้วยนะครับและเวลาที่เรามาทำผักดองอ่ะสีสันก็จะสวยด้วยครับ
1: ตามไปคือแครอทหั่นชิ้นไว้คือแตงกวาหัวใจเท้าและพริกชี้ฟ้าแดงเขียวหอมแดงพริกจินดาตามมาคือหัวใจโป๊ะเค็มแล้วนำผักทุกอย่างที่เตรียมไว้คลุกเคล้าขยำกับเกลือให้ผักพอช้ำทิ้งไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนี้จะมาเตรียมน้ำปรุงโดยจะตั้งกระทะเทน้ำเปล่าลงใส่ตามไปคือน้ำส้มสายชูเคี่ยวไปจนกว่าจะหายกลิ่นแล้วจึงเติมน้ำตาลทรายและเกลือตามมาคือกระเทียมดองเคี่ยวให้ทุกอย่างประสานกันทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวและของเด็ดอีกอย่างที่คู่ควรกินคู่กับน้ำยากะทินั่นก็คือไข่เป็ดต้มยางมะตูมโดยเราจะเติมน้ำส้มสายชูลงใส่เมื่อน้ำเดือดจัดจึงเอาไข่เป็ดลงใส่จับเวลาไปประมาณ7นาทีหลังจากนั้นจึงนำมาน็อกน้ำเย็นเราก็จะได้เห็นไข่แดงเยิ้มแบบนี้ล่ะครับ

แล้วจึงจัดการคั้นน้ำออกจากผักก่อนจะใส่พริกลงกะละมังตามไปคือหอมแดงไชโป๊เค็มและพริกชี้ฟ้านำน้ำปรุงมาเทใส่หมักดองทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถรับประทานได้แล้วล่ะครับถ้าหากรับประทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะครับ

0: เริ่มต้นปรุงเมนูน้ำยากะทิสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดของสตังรับประกันว่าอร่อยจริงจังไปลุยกันเลยครับเริ่มด้วยการเตรียมทุบตะไคร้ใส่ลงไปต้มในน้ำตามไปคือใบมะกรูดแล้วจึงโขลกกระเทียมนำลงใส่หั่นชิ้นปลาแล้วล้างด้วยน้ำเกลือที่บอกว่าเป็นสูตรเด็ดของสตังก็เพราะสตังเลือกใช้ปลา3ชนิดมาผสมในน้ำยานั่นก็คือปลาทูปลาแดงและปลาน้ำดอกต้มไปให้เนื้อปลาสุกรุกต่อมาเตรียมพริกแกงจัดแจงซอยตะไคร้ปลาที่เราต้มไว้ตอนนี้ก็สุกแล้วล่ะครับน้ำที่เราต้มปลาเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะเราจะเอามาใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำยากะทิเพราะว่าน้ำที่เราต้มปลาเนี่ยจะมีความหวานมันจากเนื้อความหวานของปลานั่นเองครับแล้วจึงซอยค่ะตามมาคือขมิ้นหอมแดงและผิวมะกรูดวันนี้สตังขออนุญาตใช้เครื่องปั่นเพื่อทุ่นแรงจัดแจงขยุมพริกจินดาลงใส่ตามไปคือพริกไทยดำผิวมะกรูดหอมแดงขมิ้นพริกขี้หนูแห้งค่าพริกขี้หนูสดกระเทียมตะไคร้กะปิเกลือและน้ำเปล่าในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเกิดว่าการที่เราจะทำน้ำยาขนมจีนขายเนี่ยมันจะต้องแกงหม้อใหญ่ถ้าเราจะใช้กระบวนการในการโขลกตำด้วยครกเนี่ยสตางค์คิดว่ามันอาจจะไม่ทันแกงนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทุ่นประหยัดเวลาคุณผู้ชมสามารถเอาสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยเข้าเครื่องปั่นแล้วก็สามารถที่จะปั่นใช้ระยะเวลาไม่นานก็แหลกละเอียดแล้วครับ
1: ปั่นไปให้ทุกอย่างแหลกละเอียด

0: ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคั้นกะทิโดยเราจะใช้น้ำอุ่นมาคั้นนะครับคั้นแยกหัวแยกหางเตรียมไว
1: ้เมนูน้ำยากะทินะครับหัวใจสำคัญก็อยู่ที่กะทินี่แหละครับจะต้องเป็นกะทิที่เราคั้นสดใหม่ความหวานมันจากมะพร้าวจะทำให้น้ำยากะทิอร่อยเลยครับ

0: ได้เวลาแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาแต่กว่าจะแกะจนหมดใช้ระยะเวลานานเลยล่ะครับหลังจากนั้นจึงนำเนื้อปลามาปั่นรวมกับหัวกะทิในส่วนก้างปลาเราก็ไม่ทิ้งนำมาปั่นผสมหางกะทิความหวานอร่อยอยู่ที่ตรงนี้ล่ะครับแล้วจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางมาถึงขั้นตอนการปรุงนำน้ำกะทิเทลงกระทะตามไปคือตะไคร้ตักเติมลงใส่คือพริกแกงแล้วจึงตักเนื้อปลาลงผสมน้ำยาตามมาคือน้ำก้างปลาและน้ำที่เราต้มปลาไว้ก่อนหน้านี้ปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือ
1: น้ำยากะทิของสูตรปักใต้บางคนก็จะใส่ส้มแขกบางคนก็ไม่ใส่ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส้มแขกเนี่ยเมื่อเราใส่ลงไปในน้ำยากะทิเนี่ยมันจะช่วยทำให้เกิดความเปรี้ยวแล้วก็ตัดรสกับความหวานมันเค็มนะครับ
0: ปิดท้ายจึงฉีกรูดใบมะกรูดลงใส่กลิ่นความหอมมันช่างเย้ายวนใจจริงๆครับ
1: ขนมจีนน้ำยากะทิของคนปากใต้นะครับมักจะกินคู่กับผักเคียงสารพัดนานาชนิดและสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือสตออันนี้เป็นสตอที่ส่งตรงมาจากบ้านของสตางค์นะครับคุณแม่ส่งมาให้เพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยครับ

รสชาติของน้ำยากะทิมิทำให้ผิดหวังอร่อยจริงจังหวานมันด้วยน้ำกะทิข้นเข้มไปด้วยเนื้อปลาอร่อยเข้าท่ากินคู่กับผักดองและผักเคียงสารพัดสุดยอดเด่นชัดคือสตอชามเดียวคงไม่พอแล้วล่ะครับ

0: มาต่อกับน้ำยาสูตรที่2ในวันนี้นั่นก็คือน้ำยาป่านะครับสตางค์ได้รับสูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากป้าลมแล้วก็ป้านงคลานตอนที่สตางค์ไปถ่ายทอดเรื่องราวของกระชายนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำยาป่าที่ทำให้สตางค์ประทับใจมาจนทุกวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้สูตรดีๆกันครับ
1: จัดการฟาดทุบตะไคร้ก่อนจะหั่นไว้เป็นท่อนๆตามไปจึงบุบหอมแดงแล้วจัดแจงซอยคาตามมาจึงหั่นท่อนกระชายเมื่อน้ำเดือดจึงนำสมุนไพรลงไปต้ม

0: ล้างปลาช่อนด้วยเกลือก่อนจะหั่นชิ้นบ้องแล้วตัดหัวปลาทูเค็มเอาส่วนพุงปลาออกปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลากะปิเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งหม้อปลาช่อนลงไปต้มตามไปคือปลาทูนึ่งและปลาทูเค็มต้มไปจนกว่าปลาช่อนจะสุก
1: เมนูน้ำยาปลาสูตรของป้าลมนะครับก็ใช้ปลา3ชนิดเหมือนกันคุณป้าบอกว่าจะทำให้น้ำยามันออกมาเข้มข้นอร่อยนั่นเองครับ

0: าขึ้นจากกระทะได้วาระตักสมุนไพรแยกออกมาก่อนจะตักน้ำต้มปลามาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบาง
1: เมื่อเราต้มปลาช่อนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ให้เย็นหลังจากนั้นเราก็จะดึงลอกเอาส่วนหนังออกนะครับเพราะเมื่อถ้าเราไม่เอาออกเวลาที่นำไปทำน้ำยาปลามันจะทำให้น้ำยาคล้ำดำนั่นเองครับ
0: แล้วจึงแกะเนื้อปลาแยกเอาก้างออก

0: จากนั้นจึงนำเนื้อปลาไปปั่นด้วยน้ำเปล่าให้ละเอียดในส่วนของก้างปลาเราก็ปั่นเช่นกันนะครับ
1: เมนูน้ำยาปลานะครับป้าลมบอกว่าถ้าจะให้อร่อยสุขสมเนี่ยเราจะต้องมีน้ำสามน้ำนั่นก็คือน้ำหัวน้ำเครื่องแล้วอันนี้ครับเอารอเอามาปั่นแล้วกรองน้ำจะเป็นน้ำหางครับ
0: จากนั้นจึงกรองด้วยผ้าขาวบางขั้นตอนต่อไปจึงนำสมุนไพรที่ต้มมาปั่นเติมตามด้วยน้ำเปล่าปั่นไปให้ละเอียดจากนั้นจึงผสมน้ำเปล่าลงใส่แล้วกรองเอาน้ำแยกพักไว้ก่อนจะปั่นอีกรอบได้เวลาตั้งกระทะนำน้ำหัวลงใส่ตามไปคือน้ำเครื่องบุบเตรียมไว้คือกระชายตามต่อได้จึงใส่เนื้อปลาจากนั้นจึงใส่น้ำหางลงกระทะปรุงรสด้วยเกลือจากนั้นจึงใส่กระชายตามต่อได้คือลูกชิ้นปลาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับรสชาติน้ำยาป่ามันหอมเข้าท่ากลิ่นสมุนไพรโดยเฉพาะกระชายขาดไม่ได้กับน้ำยาสูตรนี้รสชาติแซ่บนัวเข้ากันดีเพราะน้ำหัวน้ำเครื่องและน้ำหางสร้างความอร่อยด้วยลูกชิ้นปลาเด้งดึงซึ่งเหมาะจะกินคู่กับใบแมงลักหอมเข้ากันอร่อยยิ่งนักสุดยอดไปเลยล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับสูตรน้ำยาขนมจีนสูตรที่3ในวันนี้นะครับนั่นก็คือขนมจีนน้ำพริกขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องแกะเปลือกกุ้งออกหลังจากนั้นก็จะผ่าเอาเส้นหลังดำๆออกด้วยนะครับในเมนูนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เลือกใช้กุ้งสดก็สามารถใช้กุ้งแห้งที่มันเป็นกุ้งเนื้อกุ้งที่เราไว้ตำน้ำพริกกะปิครับ
1: ตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะเอามาแช่มะขามเปียก
0: ถั่วทองที่ใช้ในบางสูตรในการทำน้ำพริกนะครับบางคนก็จะเอาไปคั่วก่อนแล้วเอาไปต้มนะครับแต่ของสตางจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับอันนี้คือเมื่อเราแช่ผ่านไป2ชั่วโมงก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ครับ
1: ลงคมซอยกระเทียมหอมแดงรากผักชีและขิงเทน้ำหางกะทิลงกระทะได้วาระนำกุ้งไปลวกให้สะดุ้งสุกส้มน้ำที่เราลวกกุ้งก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจากนั้นจึงคั่วสมุนไพรให้พอหอมตามไปจึงคั่วทองแล้วตั้งกระทะทอดพริกแห้งก่อนจะนำมาโขลกตำให้แหลกปนแล้วจึงนำไปเจียวในน้ำมันอีกรอบส่วนนี้จะเรียกว่าน้ำมันพริกเอาไว้แต่งหน้าน้ำพริกนะครับนำสมุนไพรลงไปโขลกตำให้แหลกแทรกตามไปจึงตำเนื้อกุ้งพอหยาบหยาบก่อนจะนำสมุนไพรลงไปตำผสมในครกจากนั้นจึงโขลกบุบถั่วลิสงให้พอแตกแทรกตามไปคือถั่วทองกว่าจะตำให้แหลกเนื้อเนียนก็เล่นเอาเมื่อยแขนเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงคั้นน้ำมะขามเปียกไว้รอสารต่อเตรียมปรุงน้ำเคี่ยวเติมใส่คือน้ำปลาน้ำตาลตะโนดเคี่ยวไปให้ละลายปรุงรสเพิ่มเติมน้ำมะขามเปียก

แล้วจึงผ่าแบ่งมะนาวเพื่อบีบน้ำเปรี้ยวตามไปคือมะกรูดจัดการตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบหัวกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันตามต่อได้นั้นจึงนำเนื้อกุ้งลงใส่ผัดให้หัวกะทิแทรกซึมเข้าสู่เนื้อใส่หัวกะทิลงไปเพิ่มแล้วเติมตามคือน้ำลวกกุ้งปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาตามไปคือน้ำเคี่ยวได้เวลานำพาถั่วทองลงใส่เคี่ยวต่อไปให้ละลายตามต่อได้คือถั่วลิสงน้ำพริกที่ตั้งใจเจาะจงให้ข้นเข้มก็เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นจะปิดไฟทิ้งพักไว้ให้เย็นตัวก่อนจะปรุงรสเพิ่มหากปรุงตอนร้อนจะทำให้เสียรสปรุงรสเปรี้ยวเพิ่มเติมใส่คือน้ำมะนาวและน้ำมะกรูดกลิ่นหอมพร้อมนำใส่คือผลมะกรูดผ่าซีกโรยน้ำมันพริกแต่งหน้าปิดท้ายตามมาคือหอมเจียวกระเทียมเจียวและพริกทอดแค่เห็นหน้าตาก็น่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับ

น้ำพริกมันคลิกโดนใจ3รสเปรี้ยวเค็มหวานประสานเข้ากันเนื้อกุ้งนั้นเด้งๆสุดเจ๋งได้ความมันจากถั่วทองและถั่วลิสงหอมกลิ่นน้ำมะกรูดสุดยอดอร่อยมากไม่อยากจะพูดดูเอาเองนะครับ

0: มาต่อกับเมนูที่4ในวันนี้กับสูตรขนมเส้นน้ำเงี้ยวจะออกมาเหมาะขนาดไหนไปลุยกันเลยครับ
1: เริ่มต้นนำตีนไก่ไปล้างด้วยเกลือก่อนจะนำไปต้มสับชิ้นเตรียมไว้คือกระดูกซี่โครงอ่อนเคล็ดลับต้มตีนไก่ให้เปื่อยไวเวลาน้ำเดือดจัดแบบนี้ให้เราใส่น้ำแข็งลงไปนะครับจัดการแช่ดอกงิ้วพักไว้แล้วจึงมาซอยสมุนไพรต่างๆก่อนจะหั่นชิ้นเตรียมไว้คือเลือดไก่ตอนนี้ตีนไก่ก็สุกแล้วล่ะครับเตรียมตั้งกระทะอีกรอบส่งมอบเกลือลงใส่เมื่อน้ำเดือดจึงนำเลือดไก่ลงไปต้มให้สุกได้เวลานำพากะปิมาย่างไฟจากนั้นตามไปจึงปิ้งถั่วเน่าแผ่นเตรียมคั่วไว้คือลูกผักชีนำหม้อขึ้นตั้งเตรียมต้มน้ำตามไปจึงนำสมุนไพรมาปั่นเริ่มด้วยพริกแห้งพริกเม็ดใหญ่ตะไคร้กระเทียมข่าหอมแดงรากผักชีเกลือลูกผักชีคั่วบิถั่วเน่าใส่ลงพุ่งตรงคือกะปิเติมน้ำเปล่าลงใส่ปั่นไปให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำซี่โครงกระดูกอ่อนลงไปต้มผ่าเตรียมไว้คือมะเขือเทศ
0: สูตรในการปรุงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับสตังได้รับสูตรดีๆมาจากนารีนะครับตอนที่สตังไปถ่ายทำรายการภัตตาคารบ้านทุ่งที่จังหวัดน่านตอนงิ้วดอกแดงรับประกันอย่างแรงครับว่าอร่อยจริง
1: ๆก่อนจะลงคมผ่าแบ่งครึ่งดอกงิ้วนำรากผักชีลงใส่ต้มต่อไปอีกสักพักจึงยกขึ้นแล้วตั้งกระทะเทน้ำมันนำพริกแกงลงไปผัดให้ส่งกลิ่นหอมพร้อมตามมาคือหมูบดผัดให้พริกแกงเข้าเครื่องปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวแล้วถึงคราวคือมะเขือเทศจากนั้นจึงนำน้ำซุปกระดูกซี่โครงที่ต้มไว้ลงใส่ตามไปคือตีนไก่และดอกงิ้ว

ปรุงรสเพิ่มเติมใส่คือมะขามเปียกจากนั้นจึงใส่เลือดไก่ตามไปคือมะเขือส้มรอให้น้ำแกงเดือดอีกสักพักปิดท้ายถ่ายทักด้วยเลือดหมูเป็นเคล็ดลับความอร่อยที่จะทำให้สีของน้ำแกงเข้มข้นขึ้นนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวใครชอบเปรี้ยวก็สามารถบีบน้ำมะนาวลงเพิ่มเติมใส่ได้นะครับรสชาติน้ำเงี้ยวบอกได้เลยว่าสุดเฟี้ยวกลมกล่อมหอมกลิ่นถั่วเน่าเข้ากันกับพริกแกงอร่อยแรงคือซี่โครงกระดูกอ่อนกัดแล้วกรึบกรึบหนึบหนับความมันด้วยตีนไก่โดนใจคือเลือดและดอกงิ้วรับประกันถ้าได้ลองแล้วจะหายเกลี้ยวหายหิวเหมาะขนาดเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะครับกับความสำเร็จของน้ำยาทั้ง4สูตรสตังเองต้องขอขอบคุณคุณป้าคุณย่าคุณยายนะครับที่เราได้เดินทางไปถ่ายทอดถ่ายทำเรื่องราวของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในที่ต่างๆและได้มอบสูตรดีๆเคล็ดลับดีๆจนทำให้สตังสามารถที่จะนำมาทำแนะนำเป็นสูตรสร้างอาชีพให้กับผู้ชมได้และหากแฟนรายการท่านใดนะครับเอาไปสร้างเป็นอาชีพได้จริงๆทีมงานและสตังคงจะดีใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งยังคงมีสูตรสร้างอาชีพ3แต่จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานต้องขอลาไปก่อนกับความน่ารักของสูตรน้ำยาทั้ง4สวัสดีครับ

0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชคุณสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชคุณสครูค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
0: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

เดี๋ยวนี้คือสื่อมันเยอะไงสื่อมันมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือเด็กเล็กๆเนี่ยเขาควรจะอ่านหนังสือก่อนที่จะดูทีวีเพราะว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสื่อเบื้องต้นสำหรับครอบครัวมากกว่าเด็กๆ เขาก็จะดูเป็นประสบการณ์เขาสอนเขาอยู่ในหนังสือมันไม่ใช่หนังสือเรียนนะคะมันเหมือนแบบว่าเอามาเล่นกัน

0: คุณเพื่อนๆที่มาช่วยสอนให้ขึ้นต้นไม้ฉันเป็นนกก็ต้องบินแบบนกฉันบินกลับรังได้แล้วล่ะอู้อู้อู้อู
1: ้เรื่องราวในหนังสือเพิ่งจบไปแต่รายการ I Am เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเพราะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ที่คอยแต่งแต้มจินตนาการให้กับเด็กๆกับอาชีพนักทำหนังสือเด็ก
2: สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวชิรวรรณทับเสือเป็นคนทำหนังสือภาพสำหรับเด็กค่ะ
1: คุณวชิรวรรณทับเสือนักทำหนังสือเด็กที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลายเส้นและตัวอักษรด้วยมุมมองของการเป็นเพื่อนกับเด็กๆและยังเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่มีความเป็นเด็กในหัวใจอยู่เสมอ
2: หนังสือสำหรับเด็กมันก็เหมือนเป็นอุปกรณ์ให้พ่อแม่ลูกได้มาจอยมาทำกิจกรรมด้วยกันอันดับแรกมันต้องสนุกก่อนพอเขาสนุกเนี่ยเราจะพูดอะไรกับเขาใส่เข้าไปในเนี้ยเรื่องนี้นะอันนี้ช่วยเหลืออันนี้มีน้ำใจอันนี้นับเลขอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปเป็นตัวอย่างในประสบการณ์อันน้อยนิดของเขาคนทำหนังสือเด็กใช่ไหมคะก็จะมีนักวาดนักเขียนก็จะมีคนแต่งเรื่องคนวาดรูปคนแต่งเรื่องกับคนวาดรูปอาจจะเป็นคนเดียวกันก็ได้หรือคนละคนก็ได้แล้วก็มีบก.สำนักพิมพ์เวลาที่เราทำงานแล้วก็แต่งเรื่องวาดรูปแล้วก็ผลิตหนังสือเด็กออกมาให้เด็กตอนนี้พี่อ้อยทำหนังสือเนี่ยค่ะ1เล่มพี่อ้อยก็ทำมีทั้งแต่งเรื่องวาดรูปด้วยแล้วก็จัดรูปเล่มด้วยจบเป็นกระบวนการ1เล่มตอนเล็กๆคือแม่เนี่ยอ่านนิทานให้ฟังแล้วก็เลยติดหนังสือนิทานถ้าพี่อ้อยจะใช้คำว่าพรสวรรค์พี่อ้อยก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันชอบวาดรูปมาตั้งแต่อนุบาลครูจะเขียนมาในสมุดพกควรสนับสนุนเรื่องวาดรูปแล้วแม่ก็สนับสนุนมาตลอดก็รู้สึกว่าการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขแล้วเราก็งั้นก็วาดรูปต่อไปนะ

อยู่ประมาณม.ต้นนี่แหละยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเผอิญว่าไปเรียนพิเศษแล้วครูที่สอนพิเศษเขาเอางานของอิวาสกิจิฮิโร่เป็นโปสการ์ดเล็กๆและเขาบอกว่าเนี่ยสีน้ำของคนคนนี้มันสวยมากเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยชอบวาดรูปใช่ไหมควรจะหัดสีน้ำนะสีน้ำเป็นสีที่ยากที่สุดเลยเราก็เลยโอเคเดี๋ยวเราจะวาดสีน้ำให้ได้เลยเราจะทำให้เป็นพอเราได้หัดมากขึ้นเราก็ได้ยินเรื่องว่าเออมีวิทยาลัยช่างศิลป์นะเขาเรียนศิลปะอย่างเดียวเราก็ออกจากโรงเรียนไปแต่ก่อนหน้าที่เราจะตัดสินใจไปเรียนช่างศิลป์เราก็ได้รับความกดดันจากคนรอบข้างเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยคนเรียนศิลปะจะถูกกีดกันมากเลยจะแบบเรียนไปจะไปทำอะไรกินมีแม่คนเดียวที่เข้าใจว่าอ่ะเรียนก็ได้ไม่อยากขัดอะไรแบบนี้คือเขาไม่เข้าใจมากกว่าผู้ใหญ่เขามักจะเป็นห่วงเด็กพี่อ้อยก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าคือตัวเองมีกิฟต์นะหมายถึงว่ามีพรสวรรค์มาแล้วเนี่ยก็ขอให้มุ่งมั่นถ้าเรามุ่งมั่นแล้วอ่ะสิ่งที่เรามุ่งมั่นแล้วเราชอบเรารักมันจริงๆอ่ะเราจะทำมันได้ดีพอเข้าช่างศิลป์ปุ๊บก็รู้สึกว่าเออการวาดรูปมันสนุกดีมีความสุขก็เข้าศิลปากรใช่ไหมคะพี่อ้อยจบภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรก็พอจบมาได้ก็ช่วงนั้นก็ได้ทำงานวาดภาพประกอบหนังสือนิทานมีคนเข้ามาจ้างพอดีก็เลยทำไปก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะมันง่ายดีมันก็ไม่ได้มีงานต่อเนื่องนะคะตอนนั้นก็ไปทำเอเจนซี่เข้าๆออกๆอยู่อย่างนั้นแหละก็รู้สึกว่าทำไมงานโฆษณามันไม่เข้ากับชีวิตเราเลยทำอยู่เกือบ10ปีจนรู้สึกว่าเออเราออกมาดีกว่าแล้วก็มาทำอะไรกันดีก็มาคุยกันกับพี่บอมเนี่ยแหละค่ะเอ้ยเราเคยทำหนังสือเด็กเนาะแล้วเราก็ทำได้ดีซะด้วยเพราะว่าเล่มนั้นได้รางวัลด้วยอะค่ะตอนนั้นที่ทำได้รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรับกับสมเด็จพระเทพชื่อเรื่องเขามองหลบมุมค่ะแต่พี่อ้อยวาดภาพประกอบอย่างเดียวพี่อ้อยก็เลยคิดว่ามันง่ายดีนะตอนที่ได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็มีความสุขพี่อ้อยก็เลยคิดว่าเอองั้นเรากลับไปทำดีกว่าก็ทำต่อมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ได้รางวัลงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะคะที่รับกับสมเด็จพระเทพเนี่ยก็จะมีขึ้นอย่างไรนะนี่เป็นเล่มล่าสุดเขามองหลบมุมเป็นเล่มแรกสี่สหายผจญภัยแล้วก็น้ำและอากาศอันนี้เป็นหนังสือสารคดีสำหรับเด็กนอกนั้นก็จะมีลูกเจี๊ยบ5ตัวกินข้าวด้วยกันนะเนี่ยจะเป็นรางวัลรักลูกอวอร์ดขนมของแม่ก็จะรักลูกอวอร์ดที่ประทับใจเอาสุดๆไปเลยก็แล้วกันยกตัวอย่างเล่มนึงก็คือ Finding Out ค่ะที่เป็นหนังสือ Finding Out เล่มนี้สีสหายตะลุยสวนสนุกหนังสือ Finding Out ก็คืออย่างเงี้ยค่ะมันคือให้หาตัวละครที่บอกเรื่องราวอยู่ในนี้เด็กเขาก็จะดูตามตัวละครตัวนี้ว่าหน้านี้ทำอะไรหน้านี้อยู่ตรงไหนหน้านี้ทำอะไรอยู่แล้วมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งมันเป็นตัวเล็กๆเป็นผีท่อค่ะพี่อ้อยเรียกมันเองว่าผีท่อมันอยู่ในนี้แหละแล้วเขาอ่ะพี่อ้อยใส่เข้าไปในทุกหน้าเลยแล้วเขาก็ตามดูนะคะเขาก็ตามดูเนี่ยมันอยู่อย่างเงี้ยมันตัวเล็กมากเลยคือพี่อ้อยก็ไม่คิดว่าเด็กจะตามดูอะไรหรอกพี่อ้อยใส่ด้วยความสนุกเราก็วาดกันไปเรื่อยสนุกกับทุกตัวละครเขาก็ตามดูตัวเนี้ยแล้วมันหลุดไปหน้านึงพี่อ้อยลืมใส่ไปหน้านึงแม่เขาก็โทรมาเพราะว่าลูกเขาบังคับอะเนาะว่าอยากรู้ค่ะว่าหน้าเนี้ยเขาหาไม่เจอมันอยู่ไหนพี่อ้อยก็หากันเอาต้นฉบับมาลือกันเลยนะว่าเฮ้ยมันพิมพ์ตกไปหรือเปล่าอยู่สุดขอบไหนมันก็ไม่มีปรากฏว่าโอเคเราลืมเองเราหลุดทีนี้มันก็เลยแบบสร้างความประทับใจให้เราว่าเวลาเราทำหนังสือเล่มนึงเนี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเราต้องรับผิดชอบสิ่งที่เราใส่เพราะเด็กเนี่ยเราให้อะไรไปเขาซึมซับรับหมดทีนี้ถ้าเกิดเราเกิดผิดพลาดหรือเราให้อะไรที่ไม่ดีมันก็ติดตัวเขาไปตลอดพี่อ้อยชอบคำนี้ของไอน์สไตน์อ่ะที่บอกว่าชีวิตมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานถ้าเรารักษาบาลานซ์เรารักษาสมดุลได้เงี้ยมันก็จะทำให้เรามีความสุขจริงๆพี่อ้อยก็ทำงานเพื่อความสุขนั่นแหละอันนี้เป็นหมีที่พี่อ้อยออกแบบไว้อ่ะนะคะแล้วมันหูแหว่งข้างนึงเห็นไหมรู้ไหมคะว่ามันทำไมถึงหูแหว่งก็เพราะว่าพี่อ้อยคิดว่าทุกคนเรามันไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่มันก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้

0: หนังสือสำหรับเด็กคงต้องเป็นหนังสือที่ดีและสดใสสมวัยแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีหนังสือสำหรับเด็กบางเล่มที่เคยโดนแบนในบางประเทศหรือถูกถอดออกจากห้องสมุดอีกด้วย Winnie the Pooh โดนแบนเพราะตัวละครหลักเป็นสัตว์ที่ประเทศจีนและแถบยุโรปชื่อว่าสัตว์ไม่ควรจะพูดได้ Charlotte's Web โดนถอดออกจากห้องสมุดที่อังกฤษเพราะกลัวว่าเด็กชาวมุสลิมจะรู้สึกไม่ดี Harry Potter โดนแบนเพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนาของประเทศฝั่งตะวันตก
1: ขั้นตอนการทำงานนะคะพี่อ้อยก็จะเหมือนกับเราคิดเรื่องได้เราก็เก็บไว้เป็นซอสเรื่อยๆใช่ไหมคะอย่างเรื่องนี้ก็จะสเก็ตคร่าวๆเนี่ยเราก็จะสเก็ตแค่นี้ว่าเป็นรูปอะไรในคอนเซปต์ของเรานะคะทีนี้พอเราสเก็ตได้ปุ๊บเราก็ค่อยเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดแบบนี้และเราก็ค่อยแทนตัวละครลงไปว่าอย่างเรื่องนี้เราจะเอาเป็นแมวแล้วก็เอาแมวใส่ลงไปลงสตอรี่บอร์ดปุ๊บเราก็สเก็ตสมมติว่ามาสเก็ตดินสอว่าอะไรยังไงมีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างพอเราลงสเก็ตดินสอปุ๊บเราก็ไปลงสีคร่าวๆในคอมอย่างนี้ว่าเราจะเอาโทนสีไหนเลือกเทคนิคว่าเราจะใช้เทคนิคสีน้ำหรือคอมพิวเตอร์เราก็ค่อยๆคิดไปค่ะพอเราจะทำจริงแล้วนะคะเราก็เลือกกระดาษอันนี้พี่อ้อยเลือกเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เลยเลือกกระดาษอาเช่กระดาษอาเช่มันจะเป็นกระดาษที่สำหรับลงสีน้ำพี่อ้อยก็จะใช้ตัวนี้ค่ะกาคอแร้งกับหมึกอันนี้หมึกปังงะอย่างนี้นะคะมันเป็นหมึกกันน้ำเพราะว่าพี่อ้อยจะลงสีน้ำพี่อ้อยก็เนี่ยเขียนมันลงไปล่างมันลงไปตามต้นแบบที่พี่อ้อยสเก็ตขาวดำเมื่อกี้แล้วก็ลงสีเราก็เอาตัวต้นฉบับอันเนี้ยที่เราลงสีเรียบร้อยแล้วอ่ะไปสแกนต้นฉบับที่เราลงสีแล้วไปสแกนแล้วเราก็จัดอาร์ตใส่ตัวหนังสือทดลองวางว่าตัวหนังสือเข้ากับรูปได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะแล้วระหว่างเนี้ยระหว่างการทำงานเนี้ยเราก็จะมีการคุยกับบก.บรรณาธิการเขาก็จะคอยแก้ไขปรับปรุงให้เราว่ามีจุดไหนที่เราพลาดหรือจุดที่เรามองไม่เห็นจนจบสิ้นกระบวนการแล้วเราก็ส่งต้นฉบับ

อยู่ในตัวแล้วเขาก็มีจินตนาการเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ลืมวัยเด็กของเขาแน่ๆมันก็จะสามารถดึงเอามาเป็นข้อมูลหรือแรงบันดาลใจมาทำได้แต่ที่สำคัญต้องมีจินตนาการนะคะถึงจะทำได้มีความรับผิดชอบต่อเด็กและต่อตัวเองเพราะว่าหนังสือเด็กนอกจากเราจะทำให้ตอบสนองตัวเองแล้วใช่ไหมเราก็ทำให้เด็กด้วยว่าจำเป็นต้องรักเด็กไหมจำเป็นค่ะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเด็กไม่รักเด็กมันก็ทำงานให้เด็กไม่ได้เราก็จะสื่อสารออกมาเด็กก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าเด็กเขารู้ทุกอย่างที่เราใส่ลงไปในหนังสือค่ะถ้าเรารักเขาเราเข้าใจเขาหนังสือที่เราทำออกไปมันก็จะสื่อสารกับเขาได้ชัดเจนนะคะไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะค่ะเพราะถ้าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรารู้เยอะแล้วเนี้ยงานเราก็จะหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็จะได้แค่นั้นอะพี่อ้อยต้องออกจากโหมดเซฟโซนอะคือโหมดปลอดภัยอะสมมุติว่าเราเคยทำงานอันนี้แล้วเราทำได้ดีเราวาดรูปสีน้ำเราคล่องมากเลยหรือเราทำแนวนี้เราได้รางวัลอะไรเงี้ยสมมุตินะคะมันเหมือนกับเราก็เปลี่ยนวิธีคิดก้าวไปอีกลองทดลองมันเหมือนนักวิทยาศาสตร์ค่ะเราก็ทดลองอะไรใหม่ๆไปเรื่อยๆถ้ามันได้ผลดีเราก็เดินไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะมันคือการที่เราไม่หยุดคิดเรื่องของรายได้เนี่ยจริงๆแล้วหนังสือเด็กเนี่ยที่พี่อ้อยทำอยู่พี่อ้อยได้เป็นค่าลิขสิทธิ์คือมันพิมค่าลิขสิทธิ์สมมติพิมพ์ 3,000 เล่มอย่างเงี้ยนักเขียนได้ 3% นักวาดได้ 7% อันนี้เป็นสากลหนังสือ1เล่มเนี่ยมันก็จะได้เป็นค่าลิขสิทธิ์ 10% ถ้าเราทั้งเขียนและทั้งวาดด้วยเวลาที่เราทำงาน1ชิ้น1เล่ม1เรื่องเนี่ยเราถ้าเราตั้งใจหนังสือมันจะอยู่อย่างนั้นเพราะหนังสือมันจะฟ้องผลงานของเราอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำดีมันก็จะพิมพ์ซ้ำมันก็เป็นรายได้ที่ดีทุกวันนี้การทำงานและการใช้ชีวิตมันแทบจะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำงานนะคะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปรดน้ำต้นไม้เราคิดเรื่องได้เราก็สเก็ตไว้เราก็จดโน้ตไว้ว่าเอ้ยเห็นลูกนกมันตกลงมาจากรังเราก็ได้เรื่องแล้วว่าเอ้ยลูกนกหัดบินแล้วมันบินไม่ได้แล้วมันไปเจออุปสรรคอะไรเพราะเราเป็นฟรีแลนซ์ใช่ไหมคะอยู่กับบ้านเนี้ยเราก็ต้องมีวินัยในการทำงานเช้ากี่โมงถึงกี่โมงแล้วเราหยุดพักกี่โมงถึงกี่โมงอย่างเงี้ยค่ะตอนอยู่ออฟฟิศเราก็มีเจ้านายใช่ไหมเราก็ทำงานตามเวลาเจ้านายก็จะมีโปรเจกต์มาเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเรารับผิดชอบแต่งานที่เราทำให้ดีที่สุดกลับมาบ้านเราก็ทิ้งใช่ไหมคะแต่พอเรามาใช้ชีวิตเรามาทำงานฟรีแลนซ์เราต้องมีวินัยในตัวเองมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองยิ่งเรามีวินัยในการทำงานมันก็ทำให้เราแบบราบรื่นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็ทั้งการทำงาน

0: ว่าจะไปทางไหนดีแล้วก็เลยลองดูหลักสูตรหลายๆหลักสูตรดูค่ะทีนี้ก็มาติดใจกับชื่อของหลักสูตรนี้ค่ะหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กรู้สึกว่าแปลกใหม่ดีไม่เคยได้ยินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าทางตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ชอบภาษาแล้วก็ชอบงานศิลปะแล้วก็สร้างสรรค์กิจกรรมเนื่องจากว่ามีน้องหลายคนนะคะก็รู้สึกว่าชอบใช้เวลาอยู่กับเด็กค่ะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นทางของเราค่ะ
1: ชื่อพิชาใบโพนะคะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆจนโตเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนการดูการ์ตูนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีการเรียนที่แบบเกี่ยวข้องกับนิทานด้วยการ์ตูนด้วยหรือว่าหนังสือด้วยเอกนี้ก็รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กอยู่เสมอถ้าเรียนจบแล้วก็อยากเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือรู้สึกว่าถ้าเราทำหนังสือให้เด็กได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเรารู้แล้วเราถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้เนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่ออาจารย์ยศยาไอศิรินะคะหรือครูหนูดีค่ะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กสาขานี้นะคะเป็นสาขาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อและวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะผู้ที่เข้ามาเรียนจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่หลากหลายมีทั้งวรรณกรรมไทยวรรณกรรมต่างชาติวรรณกรรมคลาสสิกเราเชื่อว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเป็นสื่อสำคัญในการช่วยพัฒนาการเด็กนะคะวรรณกรรมจะเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมทางสังคมสู่เด็กยุคต่อๆไปจุดเด่นของหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กก็คือเราเป็นหลักสูตรวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เปิดที่แรกและก็ที่เดียวของประเทศไทยนะคะจบไปสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายมากถ้าจะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยขอแบ่งเป็น5ด้านนะคะก็จะมีด้านการผลิตหนังสือจะเป็นนักเขียนนักแปลนักวาดภาพประกอบก็ได้นะคะด้านการศึกษาก็ไปเป็นครูตามสถาบันหรือโรงเรียนต่างๆนะคะเป็นครูประถมวัยครูประถมครูมัธยมได้นะคะด้านกิจกรรมเช่นกลุ่มนิทานแต้มฝันกลุ่มโยคะนิทานนะคะก็จะมีด้านสื่อสารมวลชนนะคะสามารถเป็นนักเขียนบทรายการโทรทัศน์ได้บทละครได้เป็นพิธีกรได้นะคะด้านศิลปะสร้างสรรค์นิสิตก็สามารถจะไปเป็นนักออกแบบสื่อสำหรับเด็กออกแบบของเล่นออกแบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากได้ค่ะ
0: สำหรับปี1 นะคะก็จะเป็นการปูพื้นฐานก่อนก็คือความรู้ทั่วไปในเรื่องของวรรณกรรมไม่ว่าจะวรรณกรรมเด็กหรือวรรณกรรมผู้ใหญ่นะคะประวัติความเป็นมาทั้งหมดนะคะ
1: พอขึ้นมาปีที่2ก็จะเรียนการวิเคราะห์วรรณกรรมที่มีความเข้มข้นมากขึ้นเราจะได้เห็นวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆว่าวิเคราะห์ยังไงนอกจากนี้ก็จะมีเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเราเขียนบางเรื่องเนี่ยอาจจะโตเกินไปหรือเปล่าเราควรจะให้เด็กวัยไหนอ่านดีพอปี3ก็จะมีการเรียนนิทานแล้วก็การเล่านิทานคนบางคนมองว่าการเล่านิทานเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายๆแต่ทำยังไงเด็กถึงจะสนใจเราแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีที่ปิดเทอมตอนปี3นี้ก็จะได้ฝึกงานค่ะ
2: แล้วก็ปีสุดท้ายเนี่ยเด็กๆ ก็จะต้องประมวลความรู้ทั้งหมดทั้ง4ปีสร้างสรรค์วรรณกรรมของตัวเองในรูปแบบต่างๆก็จะทำเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กนิพนธ์แล้วก็จัดงานนิทรรศการนำเสนอต่อไปค่ะการจะเข้าเรียนที่นี่มีอยู่2ระบบนะคะรอบรับตรงนะคะเราจะรับ20คนนะคะโดยที่ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องยื่นคะแนนแกตแพดนะคะอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นรอบ admission กลางรับเพียง15คนนะคะ
0: ตอนนั้นที่สอบเข้านะคะก็สอบเข้าด้วยการสอบตรงค่ะในข้อสอบก็จะมีพวกบทอาขยานที่เคยท่องกันแล้วก็ข้อสอบเขียนแต่งนิทานสั้นๆค่ะแล้วก็มีการวาดภาพประกอบง่ายๆค่ะจากที่เราเขียนมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแปลประโยคสั้นๆจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยค่ะ

ตอนนั้นที่สอบเข้ามาเนี่ยก็เป็นรอบตรงถ้าเป็นคนที่ชอบอ่านเราก็จะผ่านหูผ่านตาอยู่แล้วดังนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะไม่ยากให้แต่งนิทานให้วาดรูปเล็กน้อยต้องค่อยๆฝึกฝนค่อยๆดูในสิ่งที่ชอบแล้วก็อ่านหนังสือเรื่อยๆค่ะ

0: าขาวรรณกรรมสำหรับเด็กภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ถ้าเราจะเป็นนักเขียนเนี่ยเราลองเขียนดูเราชอบเขียนไหมชอบเขียนสไตล์ไหนถ้าชอบวาดรูปเราอยู่กับมันได้นานๆไหมเราวาดแล้วมีความสุขไหมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าอยากรู้จักตัวเองเร็วขึ้นก็ต้องค้นคว้าและลงมือทำ
2: สำหรับคนที่จะมาเรียนเอกนี้นะคะก็อย่างแรกๆจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือถ้าไม่ชอบอ่านหนังสือเนี่ยอาจจะอยู่ได้ยากหน่อยเพราะว่าเราต้องมีความสุขกับการอ่านจริงๆและนอกจากนี้ก็ควรจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปเราต้องมีวิชาที่ได้วาดภาพประกอบเยอะพอสมควรเลยค่ะถ้าสมมติมาเข้ามาแล้วแล้วไม่ชอบวาดรูปปุ๊บมันก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร
3: ่คือตอนแรกก็คิดว่าเป็นคิดว่าง่ายค่ะคิดว่าเขียนอะไรก็ได้แค่หนังสือเด็กแต่พอมาเรียนแล้วก็ได้ทราบว่ามีศาสตร์หลายอย่างที่เราต้องใช้ร่วมกันในการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนึงเพื่อให้มีคุณภาพสำหรับเด็กอะค่ะ
4: สำหรับน้องๆที่สนใจอาชีพนี้นะถ้าวาดรูปได้แต่งเรื่องได้แล้วก็รักอิสระถ้าอยากจะทำงานเพื่อความสุขอะแบบว่ามีเป้าหมายในชีวิตก็คือความสุขขอรับรองว่ามันมีความ

0: ใหม่ที่มีความคิดและอยากจะพัฒนาเด็กๆให้มีคุณภาพอยากสร้างสรรค์อยู่ในบรรยากาศของนักคิดนักสร้างสรรค์ก็จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานในอาชีพนี้ค่ะ
1: พอเราเอางานที่เสร็จของเราอะค่ะอาจารย์ก็จะพาเราไปเล่านิทานให้กับน้องฟังน้องสนใจหนังสือเรามากแล้วก็ชอบไม่ว่ามันจะไม่สวยหรือว่าสวยแต่ภาษาไม่ดีสำหรับเด็กเขาคือเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่าพออ่านจบไปแล้วเขาก็อ่านอีกอยากฟังอีกอะไรเงี้ยอยากดูภาพอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเหนื่อยแต่ว่าอยากทำต่อเพราะว่าพอเราได้ผลตอบรับมาแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะ
2: เหมือนกับได้เจอเพื่อนเก่ามาตลอดเพราะว่าตอนเด็กๆก็เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบอ่านนิทานคุณแม่ก็อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเหมือนกับเป็นสิ่งที่ผูกพันกันมาตลอดดังนั้นมันเหมือนกับอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ
3: สิ่งที่ด้วยทำอ่ะมันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับคนอื่นเนาะมันนิดเดียวเองอ่ะแต่สิ่งที่ด้วยใส่เข้าไปในหนังสือเด็กอย่างตั้งใจและระมัดระวังกับเด็กเนี่ยด้วยก็คาดหวังว่าไอสิ่งเล็กๆที่ด้วยใส่ลงไปในหนังสืออ่ะแล้วมันไปมีผลกระทบกับเด็กอ่ะมันจะเติบโตกับเด็กไปพร้อมๆกันเพราะการทำงานหนังสือนิทานด้วยคิดว่ามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อ่ะที่เราแบบปลูกตั้งแต่เมล็ดอ่ะพอมันเป็นรากใช่ไหมคะมันมีรากมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นต้นถ้ารากมันมั่นคงต้นมันก็จะแข็งแรงถ้าเราเอาตัดปักชำมันก็จะอ่อนแอแป๊บเดียวมันก็ตายไม่เคยถามตัวเองเลยว่ามีความสุขเพราะอะไรแต่ถ้าถามว่าทำแล้วทำไมมันถึงมีความสุขก็คือเสียงตอบรับจากเด็กๆที่กลับมาหาเราอ่ะมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยจะบอกว่าเราทำหนังสือให้เด็กเราทำสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้

0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ Classroom ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบ

0: ไทยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
1: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
2: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm w-o-r-m worm แปลว่าหนอน flower f-l-o-w-e-r flower แปลว่าดอกไม้ orchidHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นชื่อเรื่องสับปะรดเป็นอย่างมากครับเพราะมีรสชาติอร่อยหวานฉ่ำเนื้อแน่นและที่สำคัญนะครับที่นี่ยังมีสับปะรดชื่อแปลกอย่างสับปะรดฉีกตาอีกด้วยครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสับปะรดปกติอย่างไรต้องติดตามกันให้ได้ในฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับนอกจากสับปะรดจะเป็นผลไม้ขายดีประจำจังหวัดแล้วคนที่นี่ก็นำมาแปรรูปเป็นของหวานแสนอร่อยได้หลายอย่างครับวันนี้มีอะไรมาให้ชิมกันบ้างครับพี่พิน
1: คุกกี้โรค่ะ
0: โอ้นี่ไม่เคยกินเลยอ่ะคุกกี้โรแล้วก็ขนมปังไส้สับปะรด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อันนี้เป็น
1: แกนอบนะคะตัวนี
0: ้โอ้แกนสับปะรดอบครับ
1: อันนี้เป็นอัพไซด์ดาวนะคะ
0: ก็คือมันคือเค้กชนิดนึงแต่เป็นชื่อพิเศษของเรา
1: ก็คือเวลาอบนะคะต้องพลิกด้านขึ้นมาเขาเรียกว่าอัพไซด์ดาว
0: กลับด้านแล้วอันนี้แหละครับ
1: อันนี้ตัวพายค่ะ
0: งั้นก็เริ่มจากนี่เลยนะครับของเด็ดของที่นี่นะครับใครมาก็ต้องชิมนะฮะกรอบนอกนุ่มในไส้ก็ทำจากสับปะรดกวนนะฮะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไส้จะไม่หวานมากนะคะ
0: ใช่ครับแล้วรู้สึกได้เลยว่าสับปะรดแท้ๆอันนี้ก็ไส้เหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะเหมือนกัน
0: แต่ว่าเปลี่ยนตัวข้างนอกเหมือนเป็นแคคเกอร์ต่อด้วยแกนสับปะรดสักหน่อย
1: แกนสับปะรดตัวนี้นะคะมันจะดีต่อสุขภาพนะคะ
0: มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ
1: ระบบเลือดระบบอะไรเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ระบบย่อยด้วยนะคะ
0: อ๋อใช่ใช่สับปะรดมันมีสรรพคุณเรื่องช่วยย่อยเนื้อสัตว์
1: ใช่ค่ะ

0: อันนี้คือคุกกี้โรค่ะมันจะมีที่นี่แล้วก็ที่เวียดนาม
1: คือผิวด้านนอกมันเป็นเนื้อคุกกี้แต่ว่าไส้สับปะรดเนี่ยมันไม่เหมือนไส้สับปะรดกวนอันอื่นนะครับมันมีความแบบความหนึบในตัวความเป็นแบบเหมือนสติ๊กอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันก็เลยแบบเข้ากับเนื้อคุกกี้ที่มีความกรอบความนุ่มและหอมได้ดีมาก
0: ไอ้ตัวนี้พายนะคะข้างนอกจะกรอบข้างในก็จะนิ่มอร่อยค่ะ
1: อร่อยคืออันเนี้ยสับปะรดยังเป็นชิ้นอยู่เลยโหไม่น่าเชื่อว่าสับปะรดมันจะทำได้หลากหลายแต่ว่าผมชอบมากเลยนะครับคือแต่ละอันน่ะเขาไม่ใช่แบบว่าเอาไส้เดียวกันมาแล้วก็ไปโปะนู่นโปะนี
0: ่ใช่
1: คือไส้ที่ทำน่ะไม่ว่าจะเป็นไส้ที่อยู่ในคุกกี้ในแครกเกอร์เนี่ยหรือว่าอยู่ในพายเนี่ยวิธีการปรุงอ่ะมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะ
0: ใช่ค่ะคนละแบบกัน
1: เขาปรับให้มันเข้ากับขนมแต่ละชนิดด้วยฮะอันนี้แหละครับ
0: น้ำสับปะรด
1: และน้ำสับปะรดเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงล่ะ
0: พิเศษตรงที่ว่าสับปะรดเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยคือสับปะรดสด
1: ๆโอ้คั้นไหมโอ้ใช่เลยคุณผู้ชมกินเข้าไปยังมีเนื้อสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกแค่สดชื่นอร่อยแต่ผมรู้สึกว่ามันได้เรื่องเฮลตี้ด้วยอ่ะกินแล้วมันแบบโล่งลงไปเลยทีนี้มาถึงอัพไซด์ดาวหรือว่าทีเด็ดของเราเลยตัวเนื้อมันเป็น
0: บัตเตอร์เค้ก
1: เป็นบัตเตอร์เค้กนะครับอันนี้สับปะรดทั้งชิ้นเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วหอมคืออบพร้อมสับปะรดไปเลยมันเลยมีกลิ่นของสับปะรดอยู่ด้วยเนาะว้าวสับปะรดหวานฉ่ำมากแล้วเนื้อเค้กนุ่มๆนะครับหอมกลิ่นแบบเนยและเข้ากับสับปะรดแล้วก็ความที่สับปะรดมันเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลนะครับเวลามันไปอบเนี่ยคือน้ำตาลอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไหม้แบบคาราเมลนิดๆอ่ะเหมือนเราไปกินพวกคัสตาร์ดแล้วมีคาราเมลอยู่ก้นด้วยแต่อันนี้มันเป็นคาราเมลกลิ่นผลไม้อ่ะโหยสุดยอดเลยเนี่ยกินแล้วอยากรู้นิดนึงเขาทำยังไงทำไมมันอร่อยขนาดนี้ห่วงไหมห่วงไหม
0: ไม่ห่วงค่ะ
1: ไปดูได้เลย
0: ได้ค่ะ
1: พี่พินโชว์ฝีมือเองเลย
0: ได้ค่ะ
1: เอาละครับบุกมาถึงครัวเลยนะครับพี่พินจะมาสาธิตการทำอัพไซด์ดาวหรือว่าเค้กสับปะรดก็ได้นะถ้าผมอธิบายง่ายๆอ่ะเริ่มจากอันดับแรกครับพี่
0: อันดับแรกเราต้องใส่เนยก่อนนะคะ
1: หลักการง่ายของเค้กเขาก็จะผสมของเปียกกับของแห้งแยกกันก่อนอันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของของเปียกถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: EC ค่ะ
1: เขาเรียกสารเสริมนะครับ ช่วยให้เนื้อเค้กฟูเนียนนุ่มมากขึ้นนะครับผม
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีอันตรายนะครับหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปครับผม
0: ต่อด้วยนมข้นค่ะตีเนยประมาณ10นาทีนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเรามาร่นแป้งค่ะ
1: เริ่มจากอันนี้แป้งสาลีนะครับผมแป้งข้าวโพดครับ
0: ค่ะ
1: ครีมเทียมนะครับผม
0: ค่ะครีมเทียม
1: แล้วก็ผงฟู
0: แล้วก็วานิลา
1: แล้วก็นมผงครับผมเอาของแห้งทั้งหมดมาผสมรวมกันหลังจากนั้นก
0: ็ร่อนค่ะ
1: แต่ไอซิ่งเอาไว้ทีหลัง
0: ไม่ต้องค่ะ
1: อันนี้ก็คือร่อนเพื่อให้ได้เนื้อเค้กที่ละเอียดใช่ไหมครับผม
0: ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็ไปใส่อ่างผสมนะคะ
1: ก็ยกไปทั้งกระดาษเลยแบบนี้แบบนี้ก็จะเทง่ายของแห้งแล้วของเปียกแล้วรวมกันแล้วหลังจากนั้นตีเลยไหมครับพี
0: ่ไม่ค่ะต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งแล้วก็ใส่ไข่
1: แล้วก็ไม่คิดใส่วานิลาไปแล้วยังใส่กลิ่นวานิลาเพิ่มด้วย
0: วานิลาค่ะ
1: มีทั้งผงทั้งกลิ่นนะครับผมตีด้วยสปีดต่ำ
0: ประมาณ4นาทีค่ะ
1: และหลังจากนั้นปรับเป็นสปีดสูงอีกกี่นาทีครับ
0: ประมาณ4นาทีเหมือนกัน
1: อ๋อ4โอ้จำง่ายนะครับสูตรพอตีตามสูตรที่พี่พินบอกแล้วจะออกมาได้เป็นเนื้อเค้กแบบนี้นะครับก็เป็นประมาณบัตเตอร์เค้กนั่นแหละนะครับเนื้อเนียนมากคุณผู้ชมแต่ทีนี้ในถ้วยอันนี้ครับไปทำอะไรมาเอ่ย
0: เราต้องจี่กับน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นการคาราเมล
1: เอาน้ำตาลไปทำเป็นคาราเมลก็คือให้ไหม้แล้วปล่อยไว้ให้เย็นก่อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสับปะรดแบบกระป๋อง
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมแต่ว่าต้องเป็นของแท้ต้องเป็นสับปะรดกระป๋องจากประจวบเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนั้นก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปประมาณเสร็จ3ส่วน4ถ้วยนะครับดูโดยประมาณอย่างนี้ปุ๊บต้องทำอะไรไหมครับต้องไล่อากาศต้องอะไรไหมไม่ต้องแล้ว
0: ต้องแล้วค่ะก็คือเข้าเตาอบ
1: ได้เลยไม่ต้องพักไว้เลยนะ
0: ไม่ต้องค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับ2ถ้วยที่เราทำหลังจากนั้นอัพไซด์ดาวก็คือการกลับด้านถูกไหมครับพี่งั้นผมลองบ้างต้องแรงๆเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยโอ้ที่ดีจะเป็นแบบนี้นะแต่ว่ายังประกอบได้โชคดี
0: ค่ะ
1: คือดูขั้นตอนทำเหมือนจะง่ายคุณผู้ชมแต่ว่าที่ผมเห็นแล้วคือความละเอียดในการคิดค้นสูตรอ่ะคือ

0: ละเอียดมากแล้วก็เทคนิคการทำจริงๆแล้วผมว่ามันไม่ธรรมดาเลยแหละวันนี้ขอบคุณพี่พินมากเพราะว่าผมรู้สึกประทับใจสับปะรดมากแล้วก็ยังได้รู้เคล็ดลับดีๆในการทำขนมเค้กอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณจริงๆครับพี่พินครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับแต่ว่ายังไม่จบแค่นี้ครับพี่พินเดี๋ยวเราจะไปตามหาสับปะรดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างนึงพี่พินเคยได้ยินไหมสับปะรดฉีกตา
1: เคยค
0: ่
1: ะ
0: ฮะไม่ใช่ฉีดตานะใช่ฉีดตาไปโบท็อกนะอันนี้สับปะรดฉีกตานะครับผมและเขาบอกว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี่ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามหาสับปะรดฉีกตากันครับดูเหมือนว่าวันนี้ไข่ตุ๋นจะสนใจสับปะรดฉีกตาเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อลองดูการวิ่งเข้าสวนได้เลยครับโอ้ยโอ้ยไม่ทันไม่ทันตุ๋นรอก่อนเดี๋ยวตุ๋นไปได้ตุ๋นรอก่อนเร็วไปหาพ่อเร็วโอ้โหไม่วิ่งก็มะพร้าวเอาไปทำไมต้องไปหาพ่อไม่เก็บสับปะรดจะเอามะพร้าวไปไหนสวัสดีครับคุณพ่อ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: โอ้โหกว่าจะมาถึงครับ
2: ครับ
0: ไม่ได้เหนื่อยเดินทางครับเหนื่อยสู้กับหมานี่แหละครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้อันนี้คือสับปะรดพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อยืนอยู่นี
2: ่พันธุ์เพชรบุรีครับหรือที่รู้จักกันในนามสับปะรดฉีกตาครับ
0: ของคุณพ่อนี่มีที่ประมาณเท่าไหร่ครับทั้งหมด
2: กรงเนี้ย53ไร่ครับ
0: โอ้โหแต่ก็คือมีหลายสายพันธ
2: ุ์ใช่ฮะก็มีสยามโก
0: สยามโก
2: ประจวบอีกตัว
0: ของประจวบอีกตัวนึงนะดูยังไงครับว่าอันไหนเป็นฉีกตาอันไหนเป็นสับปะรดอย่างอื่น
2: ถ้ามองไปเนี่ยจะเห็นชัดว่าถ้าเป็นเพชรบุรีเนี่ยจะเขียวอมม่วงแต่ถ้าเป็นสับปะรดสยามโกเนี่ยก็จะสีเขียวเลย
0: แล้วมันปลูกยากไหม
2: จริงๆปลูกดูแลไม่ยากครับเหมือนสับปะรดปกติทั่วไปแต่ว่าเราต้องดูแลใส่ใจเพื่อให้ได้คุณภาพให้กับผู้บริโภคเท่านั้น
0: เวลาเราไปไล่สับปะรดเนี่ยมันจะอารมณ์แบบไม่มีต้นไม้ดูแห้งๆคือสับปะรดเขาไม่ชอบน้ำเหรอพ่อ
2: จริงๆสับปะรดอ่ะเขาชอบน้ำแต่ว่าเขาสามารถทนความแล้งได้แต่เราผลิตเนี่ยเราก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์เขาอย่างแปลงเนี่ยเราได้ปูพยางเพื่อให้ไอ้น้ำที่ระเหยมาติดพยางแล้วก็จะไหลลงไปเพื่อกักเก็บไว
0: ้เราดูจากตรงไหนครับว่าสับปะรดกินได้แล้ว
2: เราจะดูจากสีครับถ้าเปลี่ยนจากสีม่วงแล้วเนี่ยมาเป็นสีนวลเนี่ยสามารถตัดทานได้เลย
0: นะลูกเล็กๆมันจะม่วงนะที่เรา
2: ใช่ครับ
0: ไม่ได้แปลว่าต้องมีสีเหลืองถ้าเกิดขึ้นเป็นสีเหลืองอันนั้นคือ
2: ก็ถ้าเหลืองเนี่ยมันก็ยิ่งดีครับเนื่องจากว่าความหวานเขาจะสูงขึ้นครับแต่ว่าถ้าคนชอบกินกรอบแบบนี้จะกรอบฟาครับ
0: ถ้าเกิดผมจะทำอาหารผมควรใช้เขียวถูกไหม
2: ควรใช้เขียวครับใช่มันจะได้ไม่เละ
0: อันนี้คุณผู้ชมตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่หยุดเลยนะตั้งแต่มะพร้าวไปยันรากไปยันใบสับปะรดคือผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยขั้นกว่าไข่ดาวเยอะมากไข่ตุ๋นเนี่ยจะเข้าไปอีกอ่ะปล่อยเขาอ่ะคือคุณพ่อนี่เป็นเกษตรกรตั้งแต่แรกเริ่มเลยหรือทำอาชีพอะไรมาก่อนครับ
2: คือเดิมผมมีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับแล้วก็มาอยู่ที่เนี่ยเมื่อปี15ก็เริ่มมาปลูกข้าวไร่ปลูกละหุ่งปลูกข้าวโพดแล้วก็มามีเกษตรกรในนี้เขาปลูกสับปะรดอยู่ผมก็เอาสายพันธุ์เนี่ยไปทดลองปลูกดู
0: ถ้าพ่ออธิบายแบบนี้แปลว่าพื้นที่ที่ประจวบเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การปลูกสับปะรดเหรอครับ
2: ใช่ครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้ทะเลสับปะรดที่เนี่ยเนื้อจะแน่นกว่าที่อื่น
0: เพราะมันชอบความเค็มว่างั้น
2: มันชอบไอทะเลครับ
0: เหมือนแบบศรีราชาอย่างนี้ใช่ไหมม
2: ีสับปะรดเพราะว่าเมืองสับปะรดเนี่ยจะอยู่ใกล้ทะเลทั้งหมดครับ
0: ครับผมงั้นก็น่าสนใจ
2: ใกล้ทะเลเนื้อมันจะ
0: ดินต้องเป็นดินแบบไหนครับที่เหมาะ
2: จริงจริงดินที่เหมาะสมก็คือดินร่วนปนทรายไม่เหนียวครับหรือว่าเป็นดินลูกรังใช้ได้เนี่ยเราจะดูจากสีนวลเนี่ยเขาขึ้นนวลแล้ว
0: อ้าวค้างไว้เดี๋ยวพ่อให้
2: สวัสดีครับไข่ต
0: ุ๋นสวัสดีครับเอาไหมเอาไหมลูกนี
2: ้
0: แบ่งคนละครึ่งโอเคป่ะโอ้ยแต่ว่าอยากกินจัดดูดีง่างนิ่งเลยสับปะรดได้กินสดๆในสวนหรือต้องกินแบบเอาไปพักไว้จะอร่อยกว่าก
2: ัน จริงๆสับปะรดเนี่ยถ้าจะอร่อยต้องกินจากในสวนเลยคร
0: ับ สดๆแบบนี้เลยอร่อย
2: ใช่ครับ
0: อย่างนี้สมมติว่าคนดูรายการผมนักท่องเที่ยวชอบอย่างเงี้ยมาเที่ยวแบบนี้มากินเลยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ปกติสับปะรดทั่วไปมันจะปอกยากแต่เขาบอกว่าฉีกตาเนี่ยมันไม่ต้องปอกมันสามารถดึงออกมากินได้เลย
2: มันต้องผ่าซีกเป็นสองซีกหรือว่าทำให้เป็นช่องว่างครับแล้วเราก็สามารถเอานิ้วเน
0: ี่
2: ย
0: ฉีกแล้ว
2: ฉีกได้เลยครับ
0: พอแล้วพอแล้ว
2: ไข่ตุ๋น
0: เอาแล้วเอาแล้ว
2: ชิมสิ
0: โอ้โหอร่อยจริงอ่ะคุณผู้ชมของจริงอร่อยไหมลูกแล้ววิธีการฉีกเนี่ยครับเดี๋ยวบางคนเขาซื้อไปแล้วเขาบอกทำไมเขาฉีกไม่ได้อย่างเงี้ยพ่อมันมีเทคนิคไหม
2: เราทำนิ้วขึ้นมา3นิ้วอย่างงี้แล้วก็

0: ใช้นิ้วกลางเนี่ยล็อกข้างนี้ไว้แล้วนิ้วโป้ผักแค่หลุดเฉยๆแล้วก็ดึงออกได้เลย
1: เข้าใจแล้วคุณผู้ชม
0: เนี่ยค่ะ
1: อันนี้ดันไว้ให้มันดังปึ๊บเนี่ยมันจะหลุดออกมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยดึงออกมากิน
0: ได
1: ้ง่ายๆหรือถ้าใครบอกว่าอุ๊ยกลัวมันจะตำมือผมว่าจริงๆแค่เอาค้อนงัดก็ได
0: ้ได้ครับงัดออกสักตาหนึ่งมีช่องว่างแล้วแกะได้เลยครับ
1: คือเคล็ดลับของมันนะคุณผู้ชมทุกคนจะพยายามดึงออกมาเลย
0: ครับ
1: มันดึงไม่ได้มันแค่ต้องทำให้มันแยกออกมาก่อนอย่างเงี้ยเนี่ยแยกปุ๊บแล้วคุณก็จะดึงได้แล้วมันเป็นรสแบบพ่อคือผมจะอธิบายยังไงคุณผู้ชมคือมันเป็นรสเหมือนสับปะรดที่เราเคยกินสมัยเด็กอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะที่มันเรียกว่ารสของสับปะรดที่เป็นรสหวานซ่อนเปรี้ยวอะ
0: ใช่
1: สมัยก่อนที่เรากินตอนเด็กๆมันคือสับปะรดอะไรครับรสแบบนั้นอะผมนึกไม่ออกละ
0: มันก็จะมีปัตตาเวียครับ
1: ใช่ไหม
0: พันปัตตาเวีย
1: คล้ายๆกันแต่เหมือนนี้มันจะกรอบกว่า
0: ใช่ตัวนี้มันเป็นลูกผสมกับปัตตาเวียกับฟรีนนะครับ
1: คือสมัยใหม่เราไปกินสับปะรดลูกเล็กๆพวกฟูแดงพวกอะไรกันเราก็จะไปติดรสชาติสับปะรดที่ออกหวานๆฉ่ำๆใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นหวานซ่อนเปรี้ยวเหมือนเวลาคุณกินลูกอมสมัยโบราณหรือพวกสับปะรดกวนอ่ะมันจะเป็นรสเนี้ยใช่คือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วเลยรู้สึกว่าตื่นเต้นดีใจคุณพ่ออร่อยฮะตอนนี้กิโลละเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าหน้าสวนเราเนี่ยอยู่ที่ราคาที่30บาทแต่ถ้าออกไปหน้าถนนหรือว่าที่เขาไปขายตามข้างทางเนี่ยจะ60บาทครับ
1: โหขึ้นไปเท่านึงเลยเหรอ
0: ครับ
1: พ่อครับแล้วอย่างตัวฉีกตาเนี่ยมันเอาไปแปรรูปเหมือนที่ผมไปดูที่ไปทำเป็นแบบอะไรนะพายสับปะรดอะไรเงี้ย
0: จริงๆตัวเนี้ยสามารถทำได้แต่ตัวเนี้ยเนื่องจากราคาสูงขายสดดีกว่าแต่ว่าถ้าผลผลิตที่มันตกเกรดหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไปแปรรูปเป็นกวน
1: คำว่าตกเกรดคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่อร่อยนะคือผิวมันไม่สวยแต่รสชาติมันดี
0: ใช่ครับ
1: เขาก็จะเอาไปกวนไปทำเขาก็แปลว่าทำได้เหมือนกัน
0: ได้ครับและตัวนี้ที่อร่อยเด็ดก็คือไส้ครับไส้กรอบมาก
1: แปลว่าฉีกตาเนี่ยคือกินได้หมดเลยนะเพราะเวลาเราฉีกออกมาเนี่ยเราก็กินติดเปลือก
0: ใช่
1: แกนเราก็กินได้อีก
0: ครับ
1: คือซื้อโลนึงเนี่ยคุณกินได้ประมาณ 80%
0: น่ะใช่ครับ
1: มีเปลือกนิดเดียวที่ทิ้งอันนี้คือแกนที่พ่อปอกมาให้นะครับเหมือนแกนหวานกว่าเนื้ออีกนะตรงแกนจะไม่มีรสเปรี้ยวมีความกรอบแล้วหวานแต่ตรงเนื้อจะเป็นหวานอมเปรี้ยวแล้วแต่ใครชอบแปลว่าซื้อไปลูกเดียวได้กิน2รสชาติ
0: ใช่ครับ
2: คุณพ่อเห็นว่าผมและไข่ตุ๋นถูกใจสับปะรดฉีกตากันมากครับเลยไปเก็บมาให้ผมและไข่ตุ๋นเอากลับไปกินกันที่บ้านด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวที่นั่งลงก่อนแบ่งกันกินให้บุกก่อนโอเคเอาเบือกไปเอาเฮ้ยกินจริงเอาออกมาเอาออกมาเอาเนื้อไปโอ้ยเดี๋ยวที่ค่อยๆที่ใจเย็นๆไม่ได้บุ้งไม่ได้กินเลยเนี่ย
2: ตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าครัวไปทำอาหารกันแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวบ้านของที่นี่เขาจะนำสับปะรดฉีกตาไปทำอาหารอะไรกันได้บ้างครับ
1: คุณผู้ชมผมจะมาล้วงสูตรสับปะรดกวนแต่เป็นสูตรแบบกะทิ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีที่ไหนเลยอันนี้คุณพ่อคิดขึ้นมาเองเลย
0: ใช่ครับ
1: ฝันเห็นขึ้นไหนครับ อันนี้คือสับปะรดฉีกตาที่เราเห็น
0: อันเนี้ยพอเราได้สับปะรดผลสดมาแล้วเราก็จะมาปอกเพื่อให้เป็นชิ้นเพื่อที่เราจะไปเข้าเครื่องตีครับพอตีแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี
1: ้มันเหมือนเครื่องบดกับว่างั้นประมาณนั้นแต่ว่าเราไม่เอาน้ำเข้ามา
0: เราไม่เอาน้ำเราใช้น้ำในเนื้อครับเท่านั้นเองเราจะคั้นน้ำออกส่วนหนึ่ง
1: น้ำเอาไปทำอะไรได้ไหม
0: น้ำเราก็จะไปทำน้ำพร้อมดื่มครับ
1: เป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำสับปะรดรับประทานได้เลยอ๋อไม่มีส่วนไหนต้องเสียซึ่งเนื้อจริงมันก็ยังมีน้ำอยู
0: ่ใช่ครับ
1: เนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวมาปรุงกัน
0: ครับ
2: อันดับแรกเริ่มจากตั้งหัวกะทิตามด้วยน้ำตาลและตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับ
0: เราก็จะใส่แบะแซตามครับ
1: แบะแซนี่ก็หาซื้อได้ทั่วไปคุณผู้ชม
0: ใช่คร
1: ับเดี๋ยวมันก็เหมือนกับเป็นน้ำตาลชนิดนึงมันก็ให้ความหวานแต่ไม่เยอะแต่มันจะทำให้เนื้อแบบเหมือนอยู่ตัวถูกไหมครับ
0: อยู่ตัวใช่
1: คร
0: ับ
1: อยู่ตัวใส่เยอะไหมครับพ
0: ่
1: อ
0: ใส่สักครึ่งนึงครับเราก็จะใส่เนื้อสับปะรดลงไป
1: ไม่ต้องรอแบะแซละลายเหรอพ
0: ่
1: อ
0: ให้พวกเนี้ยมันละลายตัวนิดนึงครับ
1: สับปะรดดีๆเขาเรียกเนื้อ1ใช่มั้ยพ
0: ่อใช่ครับ
1: คือพ่อใช้เนื้อ1บางที่เขาจะเอาแบบพวกเนื้อ2เนื้อ3เนื้อไม่ดีมากวนแต่เราเอาเนื้อ1มากวนเลย
0: เรากวนเนี่ยเพื่อวันใดวันหนึ่งผลผลิตเราเนี่ยขายไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถเราแปรรูปเก็บไว้ได้
1: นี่คือนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับถ้าเราเน้นใช้ฉีกตาในการกวนแล้วรสชาติมันจะต่างกับเขาไหมครับ
0: ใช่รสชาติจะต่างฮะนุ่มแล้วก็หอมแล้วก็สีจะเหลืองกว่าครับ
1: อ๋อและอันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับกว่าจะกวนได้ที
0: ่ถ้าเป็นกระทะใหญ่ได้2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงคร
1: ับอันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
0: ใช่อันนี้ก็ประมาณชั่วโมงนึง
1: แต่ต้องคนตลอดเวลา
0: ใช่เพราะถ้าไม่คนมันจะติด
1: ไหม้
0: ติดกระทะ
1: มันมีแบะแซอยู
0: ่ครับ
1: ทีนี้ถ้า1ชั่วโมงผมคงรอไม่ไหวอ่ะคุณพ
0: ่อได้ครับ
1: มีแบบเสร็จแล้วให้ลองชิมมั้ยครับ
0: มีครับพ่อเราได้
1: จัดมาเลยเดี๋ยวดูว่าสีเป็นยังไงมาเสร็จแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: นี่อย่างที่คุณพ่อบอกสีสวยจริงคุณสุดิศไม่ดำ
0: ใช่ครับ
1: มันหอมกะทิด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆคุณผู้ชมคือของคุณพ่ออ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะมันยังเป็นรสชาติสับปะรดอยู่เลยอ่ะคือหวานน้อยอ่ะอร่อยแล้วก็ตัวเนื้อสับปะรดนะครับมันเคี้ยวไปเนี่ยมันยังเจอเนื้อสับปะรดอยู่
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้ขายยังไงครับ
0: ถ้าเป็นกล่องเล็กเนี่ยเราขายอยู่ที่40ส่งแล้วก็กล่องใหญ่เนี่ย60ราคาส่งครับ
1: ไม่แพงนะคุณผู้ชมเพราะนี่มันเนื้อสับปะรดล้วนๆเลยอ่ะแบบนี้เก็บได้นานไหมครับ
0: 3-5 เดือนนะครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่อนงนะครับคุณแม่อนงจะมาทำอาหารที่มีชื่อว่า
3: แกงคั่วสับปะรดใส่หอยแมงภู่ค่ะคือหัวกะทินะคะ
1: เอาหัวกะทิลงไปก่อน
3: พอน้ำกะทิเดือด
1: อันนี้เป็นพริกแกงคั่ว
3: ใช่ค่ะ
1: พริกแกงคั่วเนี่ยมันจะคล้ายกับพริกแกงเผ็ดแต่ว่ามันจะตัดพวกสมุนไพรบางอย่างออกไปถือว่าเป็นพริกแกงที่ทำง่ายแล้วก็ใส่หอยลงไปนะครับอันนี้หางเหรอ
3: หางกะทิค่ะ
1: อันนี้ผมเร่งไฟนะ
3: ค่ะ
1: โอ้โหเตาแม่ทันใจมากเปิดปุ๊บเดือดปั๊บ
3: สับปะรดของแม่มันต้องบีบหน่อยหนึ่งเพื่อว่าที่จะให้น้ำกะทิมันเข้าไปในนี้
1: เคล็ดลับเคล็ดลับแล้วเอาแต่เนื้อใส่หรือว่าเอาน้ำด้วย
3: เอาน้ำด้วยค่ะ
1: บีบให้นิ่มเหมือนนวดเลยเนาะเหมือนนวดนวดให้นิ่มปรุงรสนะครับแม่บอกว่าใส่น้ำปลา2ช้อนน้ำมะขามเปียกกี่ช้อนครับ
3: ช้อนหนึ่งก่อน
1: เพราะว่าสับปะรดเราหวานอมเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ขาดไม่ได้แน่นอนต้องน้ำตาลตะโหนดครึ่งช้อนไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำสับปะรดก็หวานเอง
3: อันนี้คือน้ำสับปะรด
1: น้ำสับปะรดที่คั้นมาอันนี้ใส่เยอะได้เลยใช่ไหมยิ่งเยอะยิ่งอร่อยมันจะได้เป็นแกงคั่วรสผลไม้อันนี้คือบีบมาแล้วนะครับไม่กินน้ำแล้วอันนี้เอาเนื้อ
3: พอเดือดแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไป
1: อันนี้มันจะเป็นการเพิ่มความมันเนี่ยคนโบราณทำแกงจะทำแบบนี้พอเดือดได้ที่แล้วใส่อะไรลงไปครับ
3: ใส่พริกแต่งให้มันสวยแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค
1: ่
3: ะ
1: ให้สวยงามแล้วก็ให้หอมด้วยได้กินนี่ไงเห็นไหมครับคุณผู้ชมแกงคั่วมันจะไม่มีมันลอยถ้าเป็นมัสมั่นก็จะมีมันถูกไหมครับแน่มันจะไม่เหมือนกัน

0: ากินมากครับขออนุญาตถอดแมสพร้อมรับประทานเลยครับผมอันนี้ก็คือเป็นแบบเป็นอาหารพื้นบ้านของเราอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ผมอยากรู้ว่าแกงคั่วสับปะรดนอกจากใส่หอยแมลงภู่แล้วมันยังใส่อะไรอย่างอื่นได้อีกไหมมีไหม
1: ได้ค่ะหมูย่างก็ได้ค่ะแล้วก็หอยหลอดก็ได้ค่ะ
0: หอยหลอดเออคุยน่าสนใจหอยหลอดอ่ะ
1: อร่อยไหมคะ
0: มันสุดยอดตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมตรงที่แม่เขาบอกว่าเขาต้องคั้นน้ำอ่ะ
1: นั่นน้ำมันจะซึมเข้าไปในชิ้นสับปะรด
0: ใช่น้ำจะซึมไปในชิ้นสับปะรดหนึ่งแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำแกงรสผลไม้อ่ะคุณผู้ชมแต่มันยังกรอบอยู่นะมันไม่เละแปลกมากเลยอ่ะขนาดนวดแล้วมันก็ไม่เละนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันกรอบแล้วข้างในมันฉ่ำมากแล้วที่แปลกกว่านั้นคืออะไรครับความเปรี้ยวในสับปะรดอ่ะมันไปอยู่ในน้ำแกงแต่เนื้อสับปะรดอ่ะมันกลายเป็นหวาน
1: ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนกับแกงมันดูดรสเปรี้ยวไปมันเหลือแต่รสหวานกลายเป็นพอแกงเสร็จปุ๊บสับปะรดหวานกว่าเดิมอีกฉ่ำกว่าเดิมอีกคือมันอร่อยอ่ะมันหวานแบบมันหวานสับปะรดมันเปรี้ยวสับปะรดมันไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลอย่างเงี้ยกูเอาน้ำแกงคลุกข้าวกับสับปะรดก็อยู่เลยไม่มีหอยยังกินได้เลยเนี่ยบอกเลยอ่ะ ขนาดหอยเขาตัวใหญ่แล้วนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่สับปะรดกับน้ำแกงนี้ได้เลยนะลงตัวแบบสุดๆมีข้าวไหมแม
1: ่มีค่ะต้องไปในหม้อค่ะในบ้าน
2: ไปในหม
1: ้อ จะว่าจะไปในบ้าน
0: แม่รีบแม่รีบสำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับก็ได้ไอเดียมาจากแกงคั่วสับปะรดหอยแมลงภู่นะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงผมจะลองทำในลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเค็มต้มกะทินะครับแต่เราจะเปลี่ยนผู้ชมถ้าเรามาถึงประจวบเนี่ยวัตถุดิบที่ขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นพวกของอาหารทะเลวันนี้ผมได้เป็นปลาอินทรีแดดเดียวมานะครับผมนำไปทอดมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมจะเอาปลาอินทรีแดดเดียวเนี่ยมาใช้แทนเนื้อเค็มเพราะมันจะมีรสชาติเค็มแล้วก็จะมีรสชาติของทะเลอยู่ด้วยอันดับแรกเริ่มจากผมจะหั่นหอมแดงก่อนนะครับผมพยายามซอยให้ละเอียดนิดนึงนะครับผมอยากให้หอมแดงเป็นรสชาติแฝงนะครับให้เรารู้สึกว่ามีความหวานมีความหอมแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาของมันนะครับใส่หัวกะทิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่นี่ลงไปเลยครับหอมแดงที่เราเตรียมไว้เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับให้หอมแดงสุกนะครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือจะให้รสชาติที่เค็มแบบนวลๆ นะครับผมถ้าจะให้อร่อยนะครับพวกต้มกะทิหรืออะไรก็ตามที่มีหอมแดงเนี่ยหอมแดงจะยิ่งอร่อยต่อเมื่อยิ่งสุกนะครับแล้วก็มันคนนิดนึงนะครับเพราะต้มกะทิแบบนี้จะไม่กินแตกมันนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแกะปลาอินทรีที่เราทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลารับประทานจะได้สะดวกครับไม่เอาก้างครับผมกะทิเริ่มเดือด นะครับหอมสุกได้ที่หลังจากนั้นผมจะใส่สับปะรดลงไปเลยผมจะไม่คั้นแบบสูตรคุณแม่นะครับผมจะใส่ลงไปเลยเพราะผมไม่อยากให้ออกเปรี้ยวมากนะครับผมให้เปรี้ยวอ่อนๆแล้วผมก็จะเคี่ยวสับปะรดให้เปื่อยหน่อยครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงอย่างอื่นต่อนะครับอยากให้สับปะรดนั้นนิ่มๆจะต่างกับของคุณแม่ที่ออกจากกรอบๆใช่ไหมครับพอเริ่มต้มสับปะรดได้ที่นะครับผมก็จะใส่เนื้อปลาอินทรีที่เราเตรียมไว้ลงไปวันนี้ได้เป็นปลาอินทรีนะครับเติมเค็มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวในการปรุงนะครับผมเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าสับปะรดนั้นมีความหวานอยู่แล้วเคล็ดลับจะเห็นนะชัดเจนนะครับว่าผมจะใส่น้ำตาลทีหลังสุดเพราะอะไรครับถ้าคุณใส่น้ำตาลลงไปแต่แรกสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำตาลจะไปรัดสับปะรดทำให้สับปะรดนั้นไม่สามารถออกรสชาติออกมาในแกงของเราได้นะครับพอปรุงรสได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปแปรรูปก็อร่อยกินสดก็อร่อยทำกับข้าวก็อร่อยวันนี้ก็เลยลองเอามาทำเป็นอาหารในแบบของผมบ้างผมให้พ่อชิม
3: มันจะเหมือนอะไรอ่ะ
0: หล่นหล่นหล่น
3: ใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นเอาสับปะรดมาหล่นเหมือนหล่นกับปิหล่นอะไรอย่างเงี้ยสักอย่างครับ
0: ใช่เลยครับ
3: เพราะมันได้กลิ่นจากปลาอินทรีนะครับและเนื้อสับปะรดค่อนข้างจะเข้ากับกะทิได้ดีเลย
0: อร่อยมากเลยสับปะรดอ่ะมันยังกรอบอยู่แล้วก็มันก็ยังฉ่ำอยู่ส่วนใหญ่รสชาติมาจากสับปะรดหมดเลยอร่อยมากคุณผู้ชม
3: จริงๆผมก็ชอบกินพวกตัวเกี๊ยวหล่นอะไรพวกเนี้ยมันจะกินคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเอาผักอะไรมาจิ้มเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยเป็นเครื่องจิ้มอยู่ในตัวอยู่แล้วครับ
0: ที่ผมชอบที่สุดคืออะไรรู้ไหมพอกัดสับปะรดลงไปปุ๊บแล้วมันสดชื่น
3: ใช่
0: งั้นผมชอบตรงนี้แหละคือมันเลยเหมือนกับว่าเรากินทุกคำมันไม่เบื่อก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะครับพอลุงได้เตรียมของขวัญไว้ให้ผมเอากลับบ้านไปด้วยนะครับ
3: อันนี้เราไปตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านหรือสำนักงานได
0: ้
3: ใครม
0: ี
3: ที่น้อยๆเนี่ยสามารถปลูกใส่กระถางแล้วก็ตั้งไว้ได้ทานลูกได้เลย
0: คือพ่อยกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ๋อเลยบางคนเขาจะเรียกสับปะรดสีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับ
0: หน้าตาคล้ายกันเลยโอ้นี่เอาไปประดับได้เลยคุณผู้ชมสิ่งเดียวที่น่ากลัวสำหรับสับปะรดต้นนี้คือไข่ตุ๋นครับผมว่าไม่น่าจะมีอะไรทำลายได้นอกจากไข่ตุ๋นดูจากวันนี้ที่กัดแล้วไม่เหลือแล้ว วันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้มาอยู่คุณพ่อทั้งวันนะครับผมได้รู้จักสับปะรดอร่อยๆได้รู้จักเทคนิคแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้มากสุดคือแรงบันดาลใจครับคุณพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเริ่มต้นจากศูนย์ก็คือมารับจ้างเขาทำสวนนี่แหละจนเก็บเงินแล้วมาซื้อที่ของตัวเองและตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับนึงแล
3: ้
0: วแต่ที่พิเศษกว่านั้นคุณพ่อเขายังแบ่งปันอีกเขาก็เปลี่ยนความสำเร็จของเขาเนี่ยให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อแบ่งปันรายได้คนในชุมชนอีกนี่แหละครับคือประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวเอาความรู้ตัวเองมาแบ่งปันให้คนอื่นแล้วมันก็จะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับและวันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากๆเลยครับผม
3: สวัสดีครับ
0: มาเที่ยวไหมชอบไหมชอบไหมชอบมาเที่ยวไหมชอบมาเที่ยวไหม

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เราจะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอเพื่อทะเล

ทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะหนุนราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพงแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: เบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรมันสายชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับผมอันนี้คือซ้อมกันอยู
5: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
5: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
5: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
5: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันก็เก็บตัวที่นี
1: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
5: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ไง
5: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมินิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
1: 2535
5: 2535
1: ผมยังไม่เกิดเลย
5: ก็30ปีนะครับ
1: 30ปี
5: ครบ30ปีพอดี
1: แต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
5: ครับ
1: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไงคร
5: ับอุ้ยก็เหมือนน้องอันแหละ
1: ดูการ์ตูน
5: ครับเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับเข้ามา
1: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบ
5: บพัฒนาไปเรื่อย
1: ๆอยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
5: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
1: โ
5: อ้กับเบสบอลนะ
1: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทําอะไรกันบ้างครับ
5: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
1: ครับ
5: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่ 9:00 น.จนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์เป็นที่เราห้องช่วย
1: ครับ
5: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
5: ครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ยจะเป็นการซ้อมแบทติ้งคือตีอย่างเดียว
1: จริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
5: ทั่วๆไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
1: ครับ
5: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
1: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
5: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู
2: ่ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นกีฬาแต่ชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทําให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่มั้ยทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นน่ะคนตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันน่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ชุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะ
1: คือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบ
0: ชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิตครับนี่คือทีมเขากำลัง
2: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
2: ไฟบอลครับเราพยายามรับไฟบอลก่อนไฟบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับไฟบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได้
2: ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นลำยากมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสนะเบสบอล
2: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮม
0: อ๋องั้น4
2: ต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนน
2: ก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็เคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
2: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนอันหน้า
2: เล่นการจริงๆ
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนนะหรือว่ามันแล้วแต
2: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
2: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งเป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
2: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
2: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอ
2: บ
0: จะยาวนานไงก็แล้วแต
2: ่
0: ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
2: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
2: ว่ากันไปครับ
0: ยังโค้ชกิตเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
2: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
2: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีทายเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
2: ก็คือเสมอกัน
0: 9
2: อินนิ่งยังเสมอกันอยู่
0: แล้วต้องทำไงครับ
2: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
2: จนกว่าชนะ
0: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
3: ใช่ครับเป็นการเริ่มการฝึกขว้างกับรับจะไปพร้อมกัน
0: อัน
3: น
0: ี้อัน
3: ดับแรกจะต้องจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเท้าข้อนิ้วข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
0: ตะเข็บด้านนี้
3: ใช่ครับเป็นโป่งกับของด้านล่าง
0: อ๋อโอเคครับ
3: คร
0: ับ
3: ชี้จะปล่อย
0: อันนี้คือ
3: เป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีแต่ครับแล้วทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
0: โกลฟคร
3: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
0: ถ้าไม่ถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
3: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบทั้งเข้าและก็ออก
0: ครับ
3: แต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ใช่ไหมครับทำให้กระแทกและเจ็บ
0: เป็นการลดแรงปะทะ
3: ใช่ครับ
0: และความปลอดภัย
3: ประมาณนั้น
0: ลดการบาดเจ็บ
3: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับเวลาเราก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟเราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้อย่างนี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอดมันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนกับข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนนะครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การที่คว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าเนี่ยเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวเข้าไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับไปข้างหน้าแล้วก็ปล่อย
0: อ๋อเขาจะเป็นแบบ
3: ปึ๊ชแล้วป้าลองดูครับ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
3: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างเนี่ยเขาเรียกการคว้างแคชบอล
0: แคชบอล
3: เป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
3: ครับโอเค ีครับที่ทางนู้นจะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนู้นมาให้เราหันหน้า
1: อ๋อให้เราหัน
3: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกมาข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยากเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
1: ันแล้ว
3: ดีครับดีครับ
1: เอาแล้วหนุกกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านการ์ตูนแล้วมันตื่นเต้น
3: ก็เดี๋ยววันนี้ลองคว้างถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
1: ลูกตรงใช่ป่ะ
3: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
1: ต้องจับให้มันอยู
3: ่ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปิน
1: ม
3: ันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมบอลได้ง่ายขึ้น
1: ผมขอลอง
3: นะครับเฟซแล้วคว้างครับสิงครับได้อยู่ครับ
1: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาคว้างลูกเลี้ยวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี่ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้ว

0: ต้นหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
1: ้ไม้ที่ใช้ซ้อมตีอันนี้เป็นไม้แบบมือจิมชาติเขาให้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
0: อันนี้เป็นไม้เลย
1: อันนี้เป็นไม
0: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่890
0: ก็ยังไม่ถึงโล
1: มาลองจับดูครับอันที่ผมถือผม
0: อย่างเวลา
1: จะชิดกัน
0: เลยเราต้องอยู
1: ่มันจะมีจุดหมุน
0: จุดหมายถึงว่าต้องจับปลายไม้หรือว่ายิงๆเหยียบขึ้นมาได้
1: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
0: จับด้วย
1: ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
0: แค่นี้เลยแล้วผมต้องกด
1: แล้วกำ
0: โอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้งให้โค้ชสอนดีกว่า
1: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดนี้ลูกส่วนใหญ่จะสไตรค์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหวี่ยงเนี่ยโอเคท่าสวยมากจะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนโอ้สวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
0: อ้มันเหมือนกันนะ
1: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
0: พอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่นโอ้

0: Nej, det var ham.
1: Hej, tak. และเพราะระยะนี้90ฟุตจากโฮมเพจจนถึงเบส1พอเราตีได้แล้วนี่เรามาเป็นผู้วิ่งบนเบส
0: เป็นผู้วิ่งคือตอนที่เราคิดไว้แบบมันก็คงตีแบบก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะเอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นแบบตัวละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโอ้โหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่แล้วคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นนิดเริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำตอนช่วงน่าจะ20ปี
0: 20ปี
2: ครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะครับก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาทำ
0: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
3: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
0: 24
3: 24แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยก็เลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
0: โค้ชหลับครับ
1: เลยก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ ปี39นะครับ
0: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยเป็น
1: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยเอาความรู้เราไปสอนผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนในโค้ชทีมชาติปี45
0: ครับ
1: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนแล้วจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
0: จนถึงตอนนี้
1: จนถึงปัจจุบันครับ
0: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
2: โอ้ต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามยังไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีก็โดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
0: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
2: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับมาทำ
0: ซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
2: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้ฝึกสอนเลยของเบสบอลนะ
0: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปี
2: นี่30ปีแล้ว
0: 30ปี
2: ครับ
0: อะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
0: ม
2: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะ มันมีความเป็นบุคคลอยู
4: ่
2: เข้าไปตียังไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
4: คือเรา
2: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
3: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
4: ครับ
3: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไงเพราะถ้าเล่นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร
1: ์อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการแบบมันก็สนุกในการด้วยเป็นการวางแผน
2: เป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
4: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองนะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุด
2: ใช่
4: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
2: ใช่
4: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันเหมือนมันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
2: ครับ
4: พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
3: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครจุ๊บใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
4: ครับ
1: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
2: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
4: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมออกมาใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
2: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
4: ้
2: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
4: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆ เข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
1: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
4: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
1: มีครับ
5: ไม่เป็นเลย
1: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีนี้ที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
3: เร็วขึ้น
1: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา

0: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
1: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
2: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียง ผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะ ถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
3: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับกีฬาซอฟบอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกพาหลานไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้ครับนั่นก็คือทางเผยแพร่ทาง
0: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
2: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิตอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิตแบบรักมากที่สุด
3: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะในซีเกมได้นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
1: น้องๆที่อยู่สุพรรณที่ผมคุยนะ
2: ครับ
1: เขาอยากติดธง
2: เป็นทีมชาติ
0: ใช่ครับ
1: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
0: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
3: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
2: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามัน

0: วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
3: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
2: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ1หมายเลขคดี2สถานที่นัดให้ไปศาลไหน3ประเด็นที่ถูกฟ้อง4จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ5เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
3: โอ้ยไปขึ้นรอขึ้นศาลมาด่ากลัวนะบอกกำนันนะ
2: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
4: wow.
2: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
3: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
2: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทั้งนั้น

0: ำเภออาจารย์ของเรามินพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอาหารตามอำเภออาจารย์ของเราวันนี้นะคะจะเป็นเมนูจากชนเผ่าดาราอั้งค่ะซึ่งวัตถุดิบนั้นเราก็ต้องเข้าไปหากันในป่านะคะตอนนี้กำลังตามแม่คองกับพี่รอดไปหานี่เดี๋ยววันนี้แม่พาน้องไปหาวัตถุดิบกัน
1: ตรงไหนจิ๊บจะอยู่ในป่าค่ะไปที่ห้วยฮกอาหารทุกอย่างจะอยู่ในป่าเขาก็จะเก็บมาเอามาแกง
0: อย่างแรกแม่บอกต้องหาจึกจึกนี่เป็นยังไงเดี๋ยวแม่พาน้องไปดูหน่อย
1: เจ้า

0: เมื่อกี้ทางที่เราผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นสวนที่ชาวบ้านเขาปลูกเอาไว้ก็จะมีพวกลิ้นจี่เงาะลำไยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยก็คือตรงนี้เริ่มเป็นป่ารกๆแล้วค่ะโอ้แม่ฟันแล้วโอ้แม่โอ้โหล้มต้นเลยค่ะกล้วยป่าแม่บอกเดินหาต้นจึกมานานแล้วไม่เจออันนี้ก็คือเอาไปทำแกงกินเหมือนกันใช่ไหมคะแม่
1: จ้าจ้าไปแกงใส่จึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไปแกงกินกับจึกนี่แหละ
1: จ้า
0: แล้วส่วนที่เราตัดไปนี่เราเอาไหมแม่จ๋า
1: ไม่เอาค่ะมันจะฝาดค่ะใยมันจะเยอะ
0: นี่ให้ดูในมือแม่1ต้นค่ะ
1: ค่ะ1ต้น
0: สิ่งที่ใช้ได้คือเท่านี
1: ้ค่ะถึงบ้านเราก็ต้องแกะออก
0: แกะออกอีก
1: เหรอเอาที่อ่อนๆอ่ะ
0: เอาที่อ่อนๆข้างใน
1: อ่อนๆอยู่ข้างในอ่ะมันจะหวานเลยอ่ะ
0: นี่นะคะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่าเอาใบมาห่อไว้ตอนนี้ยังไม่เจอต้นจึกนะคะแต่ว่าเจอกล้วยป่ากันอีกแล้วค่ะกล้วยป่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบนะคะที่เราจะใส่ลงไปในแกงจึกด้วยโดยเราจะตัดเอาทั้งตัวหยวกกล้วยแล้วก็ปลีกล้วยป่าค่ะโอ้หนาวอันนี้แม่เจอต้นกล้วยป่าต้นที่2แต่ว่าต้นนี้นี่คือแบบสูงมาก
1: เลย
0: โอ้หนูเพิ่งเคยเห็นต้นกล้วยสูงขนาดนี้แม่แม่เริ่มฝันและล้มต้นกล้วยเอาปีโอ้ยเอาแล้วได้แล้วปีกล้วยป่าสีนี่คือแบบม่วงแดงเลยนะคะ
1: น่ะอันนั้นอีกลูกนะมี2ลูกอันนั้นก็มีลูก
0: อ๋อนั่นก็มีค่ะ
1: นั่นก็ม
0: ีแล้วลูกคือขนาดเท่าๆกัน
1: เท่าๆกันไปตะนุ่นไปตะนุ่น
0: อุ๊ยแม่หนูอยู่หลังแม่ดีกว่าได้แล้ว
1: ได้หลายแกนละสอง
0: อันนี้ปลีที่สองนะคะหัวมันพอๆกันเลย
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามหาต้นจึกกันต่อค่ะตามอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านปางแดงในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะมินนี่จะพามารู้จักกับอาหารของชนเผ่าดาราอั้งชนเผ่าที่อพยพถิ่นฐานมาจากประเทศพม่าแล้วก็อาศัยอยู่บนพื้นที่ดอยสูงค่ะซึ่งอาหารที่เราจะทำกันวันนี้นะคะมีวัตถุดิบหลักสำคัญนั่นก็คือต้นจึกค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดินตามหากันมาเป็นชั่วโมงแล้วก็ยังไม่เจอต้นจึกซักทีได้มาแต่หน่อกล้วยกับปลีกล้วยป่าเนี่ยแหละค่ะ

0: กอใหญ่ๆนั่นน่ะโอ้อร่อยมากจะได้หน่อมาเยอะๆ
1: ยังไม่ทันกินเลยแม่บอกอร่อยแล้วพอหานานมากนะคะนี่เราเจอแล้วนะคะ
0: เจอแล้ว
1: ที่แม่บอก
0: แล้วเจอแล้วแต่ว่าภาษาคนอื่นจะว่าเต่าล้าง
1: เต่าล้าง
0: เต่าล้าง
1: ต้นจึกก็คือเต่าล้าง
0: ค่ะ
1: หรือว่าหน้าตามันคุ้นๆอยู่นะแม่เดี๋ยวนะแม่เราใช้ส่วนไหนของต้นล่ะจ๊ะ
0: จะใส่หน่อ
1: เราใช้หน่อได้ค่ะนี่แล้วแม่เลือกยังไงอะคะ
0: เพราะว่าเลือกที่มันมีอันน่ะที่มันถ้ามันออกหยอดมันนะ
1: จ้ะ
0: หยอดใบมันอ่อนๆอ่ะ
1: จ้ะ
0: ถ้าออกอันนี้มันจะไม่มีหน่อมันไม่เยอะเลยอะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้แก่แล้วหน่ออ่อนมันจะอยู่ข้างหลังไห
1: มอ๋อหน่ออ่อนมันจะ
0: น่ะปลายแก่มันออกอ่ะถ้ามันออกแบบที่มันอ่อนๆออกเนี่ยนี่ดิยาวตัวนี้นะ
1: จ้ะ
0: ถ้ามันคืนมันยังไม่ออกใบเลยมันกำลังเนี่ย
1: มันกำลังจะออกใบ
0: เออมันจะออกใบมันยังมาบานไงหน่อมันจะไม่มีอ่ะมันคืนหมดแล้ว
1: จ้ะหนูเข้าใจแล้วคือวิธีการสังเกตค่ะแม่บอกว่าเวลาที่เราจะเลือกหน่อต้นจึกเนี่ยจะต้องเลือกที่แก่แล้วแก่แบบที่ยังไม่ออกใบหน่ออ่อนที่เรากำลังพูดถึงนี้นะคะก็คือส่วนของยอดอ่อนที่อยู่ด้านในของลำต้นค่ะเราจะฟันแล้วก็ผ่าเอาส่วนที่อ่อนที่สุดที่อยู่ด้านในมาทำอาหารซึ่งต้นจึกหรือว่าต้นเต่าร้างนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลปาล์มมักจะขึ้นกันเป็นกอๆพบได้ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงหรือใกล้ๆกับห้วยค่ะการนำต้นจึกมารับประทานนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าตัวผลนั้นไม่สามารถที่จะนำมารับประทานได้ค่ะแล้วก็เมื่อสัมผัสนะคะก็จะทำให้คันมากๆเช่นเดียวกันกับเปลือกนอกของต้นจึกที่จะมีใยรอบๆชาวบ้านก็จะต้องเลาะเอาเปลือกนอกออกให้หมดก่อนแล้วค่อยนำมาทำอาหารค่ะโอ้โหเหนียวมากนะคะคือตรงเปลือกเนี่ยจะมีใยๆหนาๆ
0: โอ้โหมันมีขนมันเยอะ
1: ใช่เนี่ยขนมันหรือว่าใยมันนะคะ
0: ยังเอาหลายตัวอยู่นี่แต่มันมีเยอะนะ
1: นี่ได้แล้วหน่ออ่อนๆแบบนี้เลยเอาอีกไหมคะแม่มันได้อีกกออื่น
0: เอาตัวใหญ่ไหมคะ

0: จะมีเยอะ
1: ค่ะ
2: ต้นนี้คือถือว่าใหญ่เลยไหมคะแม
1: ่ใหญ่มาก
2: ใหญ่มากน่าจะมีหน่ออ่อนข้างในเนี่ยเยอะล้มแล้วอุ้ยนี่โอ้นี่เนื้อเยอะจริงค่ะแม่อันนี้ก็อ่อนเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: อันนี้ก็อ่อนอยู่นะ
2: อันนี้แสดงว่าเราน่าจะได้2ท่อนเลยเนาะแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: แล้วแบบนี้มันมีให้กินทั้งปีไหมนะแม
1: ่มีถ้าไม่ออกใบนี่กินได้เอาได้ถ้ามันออกใบนอมันจะมีน้อย
2: โอ้นี่ท่อนนี้คือใหญ่เลย
1: จ้ะใหญ่มาก
2: โอ้ถ้าอย่างนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมคะแม่
1: จ้ะใหญ่อ่ะน่ะใหญ
2: ่
1: ได้ละ
2: โอเคนี
1: ่พอแกงละ
2: พอแกงอะโอ้
1: จนอิดเลย
2: จนอิดเลยแม่บอกว่าอิดก็คือแปลว่าเหนื่อยนั่นแหละ
1: เป็นสูตรสองชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าจะเจอนะ
2: ได้แล้วนะคะวัตถุดิบของเรานี่เลยต้นจึกหรือว่าเต่าร้างแม่บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะขามป้อมอีกเอาไปทำลาบนี่ทำลาบตะละอังตอนนี้แม่พาเลาะเข้ามาในสวนลำไยอีกมุมนึงนะคะแม่พามาเก็บมะขามป้อมคือต้นนี้เลยนี่หนูเห็นลูกมาแล้วเนี่ยแม
1: ่เออจะผ่าได้ก็เดี๋ยวสุกมาก
2: เดี๋ยวแม่จ๋าเก็บลูกมันแม่ผ่าต้นเลยเหรอจ๊ะ
1: ต้องพันออกเลยเนี่ยต้องพันนะพันออกแล้วก็เอาไปถึงบ้านแล้วก็เอาขุดเอาเปลือก
2: ใช้เปลือกแล้วลูกไม่ใช้อ่ะคะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
2: เอ้ารอตอนแรกที่แม่บอกมินะว่าจะมาเก็บมะขามป้อมมินก็คิดว่านี่แน่นอนใช้ลูกโอมินไม่เคยได้ยินเลยว่าเขาใช้เปลือกทำกับข้าวได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
2: แต่ว่าเราใช้ส่วนไหนของเปลือกคะแม่
1: ใช้ส่วนตรงไหนค่ะที่มันมีทางเราขุดออกสีเขียวมันจะออกแบบขาวๆอ่ะมันมีกลิ่นแบบฝาดๆอ่ะถ้าฝาดแล้วก็บีบๆแล้วก็สับใส่เนื้อแล้ว
2: ค่ะ
1: หมู
2: ตอนนี้เราจะฟันเอากิ่งมะขามป้อมลงมานะคะมันแข็งมากเลยค่ะอุ้ยอุ้ยนั่นไงเต็มหัวเลยเอาตรงไหนอะจ๊ะแม่
1: จะเอาตรงนี้ค่ะ
2: เอาเฉพาะข้างล่างอ
1: ะ
2: แล้วข้างบนเราใช้ไม่ได้อะคะ
1: ใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่ากิ่งมัน
2: นี่เอาไปเป็นท่อนอย่างนี้เลย
1: เจ้ามะขามป้อมก็มีต้นมะกอกมีสองอย่างนะ
2: อ๋อคือเป็นมะขามป้อมก็ได้มะกอกก็ได
1: ้
2: โอเคนี่ได้แล้วนะคะต้นมะขามป้อม
1: เ
2: ดี๋ยวไปขูดเอาเปลือกแล้วใส่ลาบแต่ละอ
1: ัน
2: ผมไม่เคยกินอยากรู้เลยรสชาติเป็นยังไง
1: วันนี้จะได้กินนี
2: ่แน่นอนค่ะแม่ของเราวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนแน่นอนมินก็ไม่เคยกินเพราะว่าเป็นอาหารของชนเผ่าดาราอั้งค่ะแล้วตอนนี้มินก็อยู่ในครัวของบ้านคนดาราอั้งแล้วก็ใส่ชุดเป็นลูกสาวแม่เลย
1: เป็นคน
2: ดาราอั้งเลยนะจ๊ะแม่แกงจึกของเรานะคะก็จะมีแน่นอนจะมีจึกหรือว่าหน่ออ่อนของเต่าร้าง
1: จ้า
2: แล้วก็จะมีหยวกกล้วยนะคะมีปลีกล้วยป่า
1: แล้วก็มี
2: อันนี้เป็นดอกตั้ง
1: ค่ะ
2: เริ่มแรกที่เราจะทำแกงจืดก็ต้องทำอะไรก่อน
1: ก็ลองอันนี้ลูกก็ต้องแกะอันนี้ก่อน
2: แกะอันนี้แกะหยวกกล้วยค่ะอันนี้ผ่าหยวกกล้วยก่อนเลยเอาด้านใน
1: แล้วก็หักๆแล้วก็เวียน
2: ประมาณนี้ประมาณข้อนึง
1: ค่ะ
2: หักแล้วก็
1: เราเวียน
2: เวียนได้เลยแล้วนี่ยังไงคะแช่น้ำ
1: แล้วก็แช่น้ำ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะปอก
1: จะปอกจึกอันนี้จะผ่าออกหน่ออ่อนมันจะอยู่ตั้งใน

0: างจึกที่แม่ผ่าออกมานะคะคือจะใช้เป็นแกนกลางเฉพาะนอนออกเนี่ยข้างในเลย
1: จะหวานอ่ะตรงนี้นะหวาน
0: หวาน
1: ค่ะ
2: ทั้งหยวกกล้วยแล้วก็หน่อจึกนะคะเมื่อเราหั่นเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยก็จะนำไปแช่น้ำเกลือเพื่อไม่ให้คล้ำแล้วก็ดำค่ะส่วนปลีกล้วยป่านะคะก็จะฝานเป็นชิ้นๆแล้วก็แช่น้ำเกลือเหมือนกันการแช่น้ำเกลือนะคะนอกจากจะช่วยลดความดำแล้วเนี่ยก็ยังจะช่วยลดความฝาดได้อีกด้วยค่ะส่วนดอกตั้งนะคะเราจะเด็ดใช้แค่ส่วนของดอกค่ะเพราะว่าตัวก้านนั้นจะมีรสขมค่ะ
0: อันนี้เด็ดเฉพาะส่วนดอกของมัน
1: ส่วนดอกมันเนี่ย
0: ดอกตั้งนี่ก็คือจะเป็นลักษณะคือเป็นแบบเนี่ยเป็นกิ่งพุ่มๆมีดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเตรียมเครื่องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตำพริกแกงกันใส่เกลือก่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ใส่เกลือนิดหน่อย
0: จะใส่เกลือนิดหน่อยประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: พริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปแล้วตามด้วยอันนี้เลยตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมนะคะหมดเลยโอเคหมดเลย
1: ตำให้ละเอียด
0: ละเอียดเลย
1: จ้ะ
0: แม่ใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องพริกแกงที
1: ่
0: ตำลงไปทั่วเลยมันต้องหอมมากแน่ๆ

0: ่ได้แน่วันนี้นะ
1: สูงมากอีกดมจากกลิ่นก็รู้ใช่ไหมแม่จ๋าโอเคแล้วต่อไปเราใส่อะไรคะ
0: จะใส่น้ำลงไปนะ
2: เมื่อน้ำเริ่มเดือดเนื้อไก่สุกเราก็จะใส่ผักต่างๆตามลงไปค่ะ
1: จึกแล้วก็ปีกล้วยป่าแล้วก็หยวกกล้วยกระดอกตั้งแม่จ๋าอย่างแกงจึกอย่างเงี้ยค่ะปกติเราทำกินกันในเทศกาลไหนไหมคะแม่หรือว่าปกติเราก็ทำกินกันที่บ้านอะไรอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: ปกติเนี่ยเพราะว่าฤดูหนาวเนี่ยมันจะออกพร้อมทุกอย่างไงดอกตั้งก็ออกช่วงนี
1: ้
0: แล้วก็ตาร่างไม่มีช่วงเพราะว่าถ้าไม่มีดอกตั้งแล้วก็แกงจึกนี่แกงตลอดไปก็ได
1: ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากใส่ดอกตั้งนี่ต้องรอหน้าหนาว
0: จ้า
1: จ้าแล้วจะครบพอดี
0: ค่ะ
1: แล้วรสชาติแกงจึกนี่มันจะต้องออกมาเป็นยังไงคะแม
0: ่มันจะเปรี้ยวๆแล้วก็หวานอ่ะมันหวานด้วยเพราะว่าหยดอ่อนมันจะหวาน
2: นอกจากความหวานที่จะได้จากหน่อจึกแล้วก็หยวกกล้วยแล้วนะคะเราก็จะได้ความเปรี้ยวที่มาจากผักกาดดองแล้วก็ผักกาดส้มที่เราใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: ต่อไปเราใส
0: ่ผักชี
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงจึก
0: แกงจึก
1: หรือภาษาคนดาราอ้างเรียกว่า
0: ดังจึก
1: ดังจึก
0: หาบจึก
1: หาบจึก
2: จากชนเผ่าดาราอ้างนะคะก็คือลาบดาราอ้างค่ะลาบดาราอ้างของที่นี่นะคะแน่นอนว่าไม่เหมือนกับลาบที่เรากินกันไปแน่นอนค่ะเพราะนอกจากเครื่องสมุนไพรต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีเปลือกของต้นมะขามป้อมที่เราจะใส่ลงไปด้วยค่ะ
1: หนูต้องทำยังไงคะแม
0: ่ลูกก็ต้องขูดแบบเนี้ยขูดออกเปลือกขาวๆก่อนอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขูดเปลือกขาวๆออกพอเราขูดเอาเปลือกด้านนอกของต้นมะขามป้อมออกแล้วเราก็จะใช้ตรงนี้เหรอคะแม่
0: ใช่ใช้เนื้อมันสีเขียวกับสีขาวใช้ได้เลย
1: ค่ะก็ขูดเหมือนเดิมเลยเยอะไหมคะแม่
0: เอาเยอะค่ะ
1: เอาเยอะเลย
0: เอาเยอะ
1: รสมันจะออกฝาดฝาดใช่ไหมคะแม่
0: มันจะฝาดฝาด
2: ด้วยความที่เปลือกของมะขามป้อมนั้นนะคะมีรสฝาดมากเมื่อเราขูดจนได้เนื้อด้านในแล้วก็จะนำมาขยำกับน้ำเพื่อลดความฝาดลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะนำเปลือกที่บีบน้ำออกมาแล้วเนี่ยมาตำกับเครื่องอื่นๆให้ละเอียดซึ่งเครื่องลาบที่เราจะตำนะคะก็จะมีตะไคร้เกลือพริกขี้หนูกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะ
1: เดี๋ยวระหว่างมีตำเครื่องแกงแม่จะหั่นผักผักนี่เราใส่อะไรบ้างคะแม่
0: เราใส่ผักกาดส้มแล้วก็ต้นหอม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผักชี
1: อันนี้แม่ทำอะไรคะ
0: จะอันนี้ต้องสับนะ
1: อ๋อแม่บีบเอาเนื้อ
0: ข้าวเอาเนื้อมันออก
1: จ้ะแล้วเดี๋ยวเราสับรวมกันกับผักเลยเหรอคะ
0: จ้ะจ้ะจ้ะ
2: ไม่ใช่แค่มะเขือส้มเท่านั้นนะคะที่เราจะสับรวมกันกับผักเครื่องพริกแกงแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยเราก็จะสับรวมกันให้ละเอียดเลยค่ะ
0: จะใส่เนื้อนะจะใส่เนื้อแล้วก็สับด้วยกันแล้วก็จะย่ำเลยแล้วก็เอาเป็นก้อนลงหม้อเลยขิงนะนี่มันขาดขิง

0: าค่ะขิงจะต้องใส่ไหมแม่
1: เจ้าตะกี้มีขิงมีใบในหู
0: ถามแม่ไปถามแม่มาว่าขาดอะไรไหมจ๊ะแม่ถ้าไม่ใส่อันนู้นไม่ใส่นี้ได้ไหมแม่บอกขาดขิงจ้ะ
1: เออมันขาดขิงอ่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่ตามลงไปนะคะแต่ว่าเราต้องตำก่อน
1: ค่ะ
0: แม่ตำให้
1: เดี๋ยวชิมนะ
0: ฮะชิมได้เหรอ
1: รสชาติมันจะได้ก่อนนะชิมได้ค่ะ
0: ชิมได้เหรอคะ
1: ค่ะ
0: เป็นไงคะลำก่อนค่ะ
1: มันจางเกลือ
0: มันจางเกลืออ่ะเติมเกลือหน่อย

0: ปั้นเป็นก้อนๆนี่คือลาบ
1: ดาราอ่างเรานี่คือเหมือนหมูทรงเครื่องเลยแม่สับทุกอย่างรวมกันนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆลงไปต้มในน้ำเดือดเนาะ
2: เปลือกมะขามก็จะหวานด้วย
0: เหรอคะ
2: เจ้ามันหวาน
0: อ๋อเปลือกมะขามป้อมที่เราใส่ทำให้น้ำจะหวานด้วย
2: เจ้า
3: ลาบดาราอ่างนะคะแม่บอกว่าจะทานคู่กับน้ำซุปที่ใช้ต้มนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลาบที่เราจะปรุงรสชาติให้กลมกล่อมแล้วนะคะก็จะปรุงรสชาติของน้ำซุปไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: โอ้หอมค่ะหอมเลยอ่ะหอมเครื่องสมุนไพรที่ใส่ลงไปน่ากินมาก
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะลาบดาราอ่างหรือที่แม่เรียกว่าย
2: ังซ่าดาราอ่าง
0: ยังซ่าดา

0: ี๋ยวเราชิมกันเลยนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยแกง
1: จืด
0: แกงจืดอร่อยค่ะแม่น้ำแกงออกเค็มๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นผักกาดดองหรือว่าคล้ายๆกับแกงจืดผักกาดดองแต่ว่ารสความเข้มข้นเนี่ยจะเบากว่าแล้วก็จะมีความเค็มๆเปรี้ยวนิดหน่อยแล้วก็จะได้ความหวานจากตัวผักที่เราใส่ลงไปอย่างเมื่อกี้แม่ให้มินชิมแต่หน่อจึกก็จะหวานเลย
1: หวาน
0: ออกหวานๆค่ะแต่ดอกตั้งเนี่ยคือจะออกขมคล้ายๆมะระแต่จะเบากว่าอร่อยค่ะต่อไปอันนี้เป็นลาบดาราอั่งแปลกดีค่ะเหมือนเวลาเรากินหมูทรงเครื่องค่ะหอมเครื่องลาบแบบลาบสมุนไพรกลิ่นตะไคร้เนี่ยคือชัดเลยนะคะแล้วก็จะได้ความเปรี้ยวๆของผักกาดเปรี้ยวที่แม่ใส่ด้วยอร่อยค่ะแปลกดีนี่ก็คือมีน้ำแกงมาให้ด้วยน้ำแกงนี่คือจอกใสๆเหมือนน้ำซุปหมูสับ
1: เหมือนน้ำซุปแหละ
0: ตัวก้อนหมูนี่จอกแห้งๆ
1: เขาใส่เปลือกมะขามไงเปลือกมะขามมันจะหยุดแบบไม่มีมันไม่มีมันหมูมันจะหายไปหมด
0: แต่มินกินแล้วมันไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงเปลือกไม้หรืออะไร
1: ไม่มีกลิ่นไม่มี
0: ไม่มีไม่เขียวไม่ฝาดไม่อะไรเลย

0: หารทุกอย่างเนี่ยอร่อยมากนะคะแม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูกินคือกินง่ายค่ะกินได้เลยอร่อยเลยค่ะแม่ใครอยากมาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชุมชนก็สามารถมาได้รวมไปถึงที่นี่ก็ยังมีสินค้าชุมชนด้วยเป็นไม่ว่าจะเป็นย่ามกระเป๋าเสื้อสวยๆแม่ก็ทำขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ชมดูไม่ทันเข้าไปดูใน Facebook ของตามเพจจานได้เหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแม่คองแล้วก็พี่รอดด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่รอดด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แม่ขอบคุณไปด้วยเลย
1: แม่ก็ยินดีมากมากวันนี้เพราะว่าลูกๆหลานๆจะได้เห็นอาหารจนเผาดาดอ้าง
0: เน
1: ี่
0: ย
1: จริงๆ
0: ใครอยากมาท่องเที่ยวก็มาได้นี่สำหรับวันนี้นะคะตามเพจจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้มินนี่กับแม่คองลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ภาษาดาดอ้างเราว่าไงนะแม่
1: แฮะมุกเตอร์
0: แฮะมุกเตอร์แฮะมุกเตอร์ค่ะ
2: นี่เกิดอุบัติเหตุกลางทางค่ะมีดแม่จะล่วงด้วยความเราโลกแล้วก็ยื่นมือไปรับซะเลยแม่จัดยาให้แล้วหนึ่ง
1: หรือมันจะหยุดเลย
2: จ้าอันนี้ใบอะไรอะคะแม
1: ่ใบสาบเสือ
2: โอ้หนูรอดแล้วแม่แม่ไวมากแม่ก็ตกใจเหมือนกันว้าใบไม้เขียว
1: โปะแผล
2: ต้นจึกยังไม่เจอแต่จึกแล้วเข้าเลยไปต่อจ้ะแม่
1: จ้าอมรินทร์ทีวี
3: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
4: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
3: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
4: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
3: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี
2: มันเป็นมุมหน้าบ้านนะคะแล้วก็เหมือนแบบตอนแรกของมันจัดอยู่แบบไม่เป็นที่อะค่ะแล้วเข้ามามันก็เหมือนรกเลยส่วนใหญ่มันเป็นของคุณพ่ออะค่ะที่แบบว่าเหมือนเขาอะชอบซื้อของมาสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือเขาก็เก็บแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยเราก็เลยอยากให้มันเรียบร้อยขึ้นเวลาแบบแขกมาบ้านจะได้แบบว่าดูเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะ
3: เปิดเร็วอะไรขนาดนี้คุณน้อง
4: จ้า
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
5: สว
6: ั
5: สด
6: ี
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นี่คือคุณตังกวานะครับเป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนี่พูดอย่างนี้ดีกว่า
5: ลูกสาวเจ้าของบ้าน
6: ถูกไหม
2: ถูกค่ะ
6: เพราะว่ามีบ้านพ่อบ้านแม่ไงแล้ววันนี้ช่างประจำบ้านเนรมิตเราจะมาเนรมิตมุมไหนของบ้านคุณตังกวาดิ
2: จะเป็นมุมข้างหลังเนี้ยค่ะ
3: เด
2: ี
3: ๋ยวข้างหลังนี้ไม่ใช่ข้างหลังนั้นแต่ข้างหลัง
6: นี่เลย
2: นี่เลย
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: อันนี้เลยเรายังไงคะ
6: มันก็หนังกัน
3: อันนี้เขาระเบิดหรือเปล่าน
6: าฬิกา
3: เข้าดา
6: ว
3: ใกล้แล้วนะ
6: เห็นตัวเลขอะไรเป็นเรื่องแสงไม่ได้ระเบิดไปหมดเลยโอ้นี่คือเป็นมุมที่เรียกว่ามันมุมกองของ
2: ใช่ค่ะ
6: เป็นแบบกองของหน้าบ้าน
2: คือที่บ้านชอบเก็บของสะสมแบบซื้อมาแล้วบางทีไม่ได้ใช้ก็เลยแบบมันก็จะกองอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้เก
6: ็
2: บ
6: อันนี้คือเราจะเก็บของนี่ออกไปหรือว่าเราจะจัดเรียงมันใหม่กัน
2: คิดว่าอยากจะแบบมีชั้นเหลืออะไรเงี้ยค่ะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้เก็บของที่มีอยู่ด้วยอะค่ะใช่ๆ
6: ก็คือของอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าเราอยากจะให้มันเรียบร้อยขึ้น
2: ค่ะ
6: เรียบร้อยขึ้นแล้วนี่คือของใครครับ
2: ส่วนใหญ่เป็นของคุณพ่อค
6: ่
2: ะ
6: ก็แปลว่าน่าจะมีคุณค่าทางใจอะไรสักอย่าง
2: ใช่ค
6: ่
2: ะ
6: ทำตาหลีกแบบค่ะเราเชื่อว่าบ้านของผู้ชมหลายๆท่านเป็นแบบนี้ครับมีญาติผู้ใหญ่อยู่มีของที่ไม่สามารถทิ้งได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ไม่อยากจะเห็นมัน
3: หลายเจเนอเรชันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้จะทิ้งหรือไม่ทิ้งดีเพราะจะถามก็ไม่ได้
6: เลยทิ้งได้โอ้คำนี้ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้
6: เป็นแตกก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะหาทางเก็บให้มันสบายใจทั้งเจ้าของของของแล้วก็คนที่อยู่บ้านนี้ด้วยถูกไหมฮะก็คือเราจะมาทำชั้นเนรมิตชั้นวางของตรงนี้แล้วก็มีบานปิดให้เรียบร้อยเดี๋ยวรูปแบบไปคุยกับคนทำดีกว่าคุณหันศาดวงใจครับอันนี้คือมาค้างคืนนี่เนี่ยพี
7: ่เออประมาณนั้น
6: อยู่มาคืนนึงแล้ว
7: อยู่มาคืนน
6: ึ
7: งแล้ว
6: โอเค
7: ได้เพิ่งมา
6: วันนี้เนี่ยเราจะมาทำชั้นวางของกันอันนี้ก็คือของที่ต้องวางบนชั้น
3: น้อยแต่ใหญ
7: ่นี่
6: เครื่องเสียงนี่เป็นท็อป5ของเก็บยากระดับต้น
7: ๆน้องแม็กเรื่องนี้นะ
2: อ่ะใช่ค่ะ
6: ดีใจเลยมีคนดูออกด้วย
7: ของหนักกันเลย
6: หนักหมดเลยเออ
2: ใช่
6: นี่แปลว่าอะไรพี่โครงสร้างก็ต้องรับน้ำหนักได้ไงเหรอ
7: โครงสร้างเห็นบอกว่าอยากได้เป็นไม้ทำโครงสร้างถักให้ถี่ขึ้นมากว่าเดิมแต่พวกโครงสร้างพวกนี้ไอ้พวกล้อแม็กจริงๆมันต้องเป็นโครงเหล็ก
6: เออใช่ดิผมรู้สึกว่า
7: เป็นเหล็กท็อปไม้อะไรเงี้ยแต่ไม้แข็งแรงได้เพิ่มขนาดกับรอยต่อของไม้กับตัวจอยทั้งหลาย
6: โครงสร้างมันเป็นอะไรพี่เป็นแขนเนี่ย
7: เป็นไม้โครงนี่แหละแต่ผมทำกระดูกให้มันถี่ขึ้น
6: ถัก
7: โครงให้มันถี่ขึ้นกว่าเดิมระยะตกท้องช้างมันมีแน
6: ่ใช่ใช่
7: ประมาณ80ไม่เกิน100
6: ม
7: ีตกท้องช้างแน
6: ่
7: ไม่ว่างานเบาหรือ
6: คือถ้ายิ่งคุณผู้ชมครับยิ่งช่วงพาดเยอะช่วงพาดแบบว่าโครงสร้างต่อโครงสร้างแล้วมีไม้พาดอย่างเง
2: ี้
6: ยถ้ายิ่งเยอะมันก็ยิ่งแอ่นลง
7: แล้วมาโซนตู้จะถูกแบ่งครึ่งเป็นเมตร50คือด้านเมตร50ที่มีบานเลื่อนจะไม่มีชั้นไม่มีอะไรเลยคือโล่งๆขึ้นไปเลย
6: พอแล้วก็วางเทิน
7: แล้วก็วางเทินแล้วก็บานเล
6: ื่อ
7: นสไลด์ปิด2บานคู่กัน
3: เพราะว่าส่วนอันที่เป็นชั้นก็ไม่ต้องมีที่ปิด
7: อันเป็นชั้นจะไม่มีที่ปิดจะแยกโซนก็คือเก็บพวกของเล็ก
6: ๆของที่พอจะมองแล้วไม่เจ็บปวดมากกับของที่มองแล้วเจ็บปวดมากก็จะอยู่ในตู้เลยใช่ไหม
7: ประมาณนั้นเลย
6: โอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรดีกว่าว่าตู้ตัวนี้จะโครงสร้างหน้าตาเป็นยังไงไปเบรกดาวน์ของที่แบบว่าต้องเอามาใช้กัน
3: เดี๋ยวมีพวงมาลัยด้วยเดี๋ยว
6: โอ้โห
3: ความสามารถเหลือแต่ใหญ่ๆเท่านั้นเลยคุณเจ้

0: ี้ไม้อะไรพี
1: ่ไม้ OSB ครับ
0: OSB
1: ครับผม
0: อ่ะ OSB คือ Oriented Strand Board นะครับ Strand มันเหมือนกับว่าเอาเศษไม้มา
2: ทำ
0: ประกอบร่างกันเออเป็นไฟเบอร์อย่างนั้น
1: มีหลายรุ่นหล
2: ายแต่ยังเห็นซากเศษไม้อยู
0: ่เราจะเอามาทำยังไง
1: ตัวเนี้ยตัวที่ทิปจับอยู่เนี่ยคือตัวด้านบน
0: อ๋อเหรอ
1: ผมเสริมประกบ2แผ่นด้วยตัวแกนกลางเป็นไม้โครง
2: แน่นอยู่เหมือนกัน
0: อ๋อคือบอร์ดจริงๆมันบาง
1: มันบางคือตัวนี้มันอยู่ที่9มิล
2: เนี่ยประกบถ้าเห็นเลเยอร์
1: ใช่ใช
0: ่ใช่อัน
2: นี้คุณอุ้ยคุณน้องเต้นี่แน่นเลยนะหนักเลยนะ
0: แน่นเลยใช่ไหม
2: นี่ไว้ข้างบนเหรอคะ
1: ไว้ข้างบน
2: มันจะรับโครงมันรับไหวใช่ไหม
1: รับเพราะโครงอ่ะจะมีอยู่ซอยกลางอยู่อีก2ซอยซอยสีลมกับซอยพัดพง
0: ครับผม
2: ไกลกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่
0: ไกลไปพี่ไหนบอกไปพลาดไกลไงถึงต้องมาพงไกลกันนะเว้ย
1: อันเนี้ยแล้วผมก็จะยกขึ้นเทินด้านบนที่มีอยู่2ฝั่งซ้ายขวาเป็นไม้เหมือนตัวประกบข้างห้องเต็กอ่ะที่จับด้านซ้ายกับขวาเดี๋ยวผมจะยกตัวแผ่นเนี้ยขึ้นเทินด้านบน
2: ไหวใช่มั้ยพี่สายยกคนเดียวเหรอ
1: ไหวครับมันน้ำหนัก
3: มึงจะช่วยทำไม
2: ไม่ทำเฉย
1: ๆอ๋อแล้วเดี๋ยวประกบยึดด้วยฉากเหล็ก
0: โอเคเอา
1: ไว้ต่อเดี๋ยวจับด้านข้างไว้ผมเดี๋ยวแผ่นเนี้ยเทิน
0: นี
2: ่ล่วงใส่หัวก็ไปกันหมดเลยนะคะ
0: ไปไหนละเออเป็นบาท
1: หยิบจับด้านนั้นไว้นะครับ
2: ก็คือค้ำไว้ข้างบนนี้ได้อยู่ได้อยู่เออ
0: ได
1: ้เดี๋ยวจับนิ่งก่อนนะครับ
0: ยืนทีละข้างเนาะ
1: ยืนทีละข้างก่อน
0: ตรงตรงแล้วครับเคยเผื่อไว้ได้
2: มันเหล
0: ืออ
2: ย
0: ู่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่เคยเผื่อไว้ได้เนี่ยอันตรายโอ้แค่นี้ก็เห็นภาพแล้วนะว่าตู้มันจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะนี่คือเส้นรอบรูปเลย

0: ครับที่ปรับเข้าให้หมดเลย
1: ปรับไปเลย
2: น้ำจะเฉยฝากสารวัง
1: อ่ะนี่ฝากแล้วเรียบร้อย
3: เรียบร้อย
1: นี่พอดีเลยนะเนี่ย
3: นี่พอดีใช่ครับด้านนี้ผมเจาะไว้สำหรับเสียบปลั๊ก
2: ครับมีช่องสวิตช์ต่างโอเคส่วนนี้ก็คือขาดกลางเนี่ยจะเห็นแล้วว่าถ้าพลาดช่วงยาวเนี่ยเห็นไหมฮะมันตกท้องช้างเลย
1: ใช่
2: เรียกถ้าภาษาช่างเรียกตกท้องช้างคือมันจะโค้งลงอย่างนี้เลยตามน้ำหนักอย่าลืมว่าแผ่นบอร์ดเนี่ยก็มีน้ำหนักด้วยใช่ไหมฮะ
3: ทิปดันตัวนี้ครับ
2: ดูแนวก็มาดูแนวกับเพื่อ
1: ใช่ตัวให้มันตรงนี้
3: อ๋อตัวนี้เราจะเป็นส่วนแบ่งของ
2: ครับ
3: เก็บช้าง
2: เฮ้ยพี่บอกที่จะซอย3ใช
3: ่ไหมใช่คร
2: ับเป็น1 2 3ช่องนี้ป่ะโอเค
3: เพราะตัวนี้มันจะมีชั้นวางอยู่น
2: ี่เออ
3: เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องขนาดต้องได้
2: ขนาดต้องดูขนาดซะก่อน
3: อันนี้ผมไว้ขนาดที่80เซน
1: นี่
2: เยี่ยมเนี่ยพอดีเส้นกระเบื้องเลย
1: พอดีเป๊ะ
2: โอ้โห
1: สวยเลยอ่ะ
2: ใช
1: ่ดูดีเลย
2: อยู่เลยสวยมาก
3: เดี๋ยวโครงสร้างกัน
2: เ
3: นี่ย
2: อ๋อนี่คือมันก็ได้ฉากแล้วเราก็จะยึดนี้
3: ยึดตัวนั้นยึดแล้วก็เดี๋ยวจะมายึดตัว
2: ด้านนี้แค่นี้แล้วก็ยึดไปเรื่อย
3: ๆตัวแรกยึดได้เลยครับผมจับไว้ให้

0: ค
1: ร้อย
0: สวยงามมากเลย
2: อ่ะเดี๋ยวผมไปตัดเพิ่มไม้ตัวนี้ที
1: โอเคอ่ะลุยต
0: ่อสวยแล้ว
2: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
3: สวยนะ
1: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้า

0: นี่คือ
1: นี่ก็คือชั้นที
0: ่ล็อกที่2
1: ล็อกที่2ครับเหมือนเดิม
0: นี
1: ่ชั้นที่
0: 3 1
2: อันนี้คือเท่ากัน
1: กับ
2: อันบนนี่เขามีการดีไซน์มานะเนี่ย
0: มันจะเท่ามันลงได้ใช่มั้ยพี
1: ่ลงได้ใช่ครับมันจะเป็นบ่ามันพอดีของมัน
0: บ่าวาง
1: นั่นแหละพอดี
0: เดี๋
1: ยวเดี๋ยวช่วยผมดันนิดนึงผมจะเอาปืนลมยิง
0: อ๋อได้ยิงอัดเลยใช่มั้ย
1: ดันไว้มันจะได้ชิดๆนิดนึง
0: อันนี้เรียกว่าค่อนข้างถาวร
2: เขายิงลงนะเราถึงได้ดันแบบนี้ไหม
0: ใช่ทะลุมา
2: แบบนี
0: ้ก็จริงก็คือมือติดอย่างนี้เลย
1: ไม่เราก็ต้องคำนวณดอกตะปูด้วยว่าความยาวของความหนาของไม้มันกี่เซน
0: อันนี้คือฝั่งที่เป็นชั้นโล่ง
1: ชั้นโล่งครับใช
0: ่แต่ฝั่งนี้จะมีบาน
1: บานสไลด
0: ์บานสไลด
1: ์แล้วเก็บของชิ้นใหญ่ๆสำหรับวางเกินกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือมันก็อยู่ที่เดิมแหละ
1: มันอยู่ที่เดิม
0: แต่ว่าเราจัดการปกปิดให้มันเรียบร้อยขึ้นเห็นแล้วมันสบายใจส่วนอันนี้ก็คือเป็นพวกของเล็ก
1: ๆใช
0: ่ไอ้กงนาฬิกาไ
1: อ้เห็นกล่องชั้น
0: เคสประมาณนี้มีกล่องเก็บเรียบร้อยอ่ะโอเค
1: แล้วเดี๋ยวผมจะไปตัดรางสไลด์แล้วยึดรางแล้วทำประตูบานปิด
0: เอออยากเห็นแล้วไปดูครับ
1: เดี๋ยวเอารางขึ้นวัดกับขนาดตัวข้างบนเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดขนาดที่ขีดไว้เลย

0: ว่าสิ่งนี้เนี่ยเราทำกันแป๊บเดียวเพราะเน้นย้ำอยู่นะครับว่าช่องจำบ้านเรนนิตเนี่ยเป็นการทรมานช่างพอสมควรเลยเพราะว่าต้องรีบเร่งแข่งกับ
1: เวลา
0: เวลาและหยาดเหงื่อของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอุ้ยทำเสร็จได้ภายในวันเดียวใจเย็น
2: แต่ว่า
0: เห็นแล้วก็แสงเนี่ยคือว่าแสงไม่มีแล้วดีกว่าก็จะได้เห็นขั้นตอนนั่นแหละว่าเราทำกันยังไงนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการติดบานเลื่อนที่อยู่ด้านหลังน้ำทิพย์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ผมซึ่งหนักเลยครับหน
2: ัก
0: ปั๊บเลยครับ
2: มันต้องมีข้างล่างรองด้วยไหมคะ
1: จริงๆถ้าเกิดเรา

0: มีล้อก็ใส่ล้อติดได้บังคับล้อสำหรับเข็นแต่เนี้ยมันเป็นรางแขวนอยู่แล้ว
1: เราก็คือน้ำหนักก็คือแขวน
0: น้ำหนัก
1: ก็เลื่อนแขวนข้างบนเลย
0: เพราะว่ารางล้อเลื่อนตัวเนี้ยมันจะมีน้ำหนักรับชุดละ30โลซึ่งไม่น่าจะถึงสำหรับแผ่นนี้ก็เต็มที่ก็ประมาณ7โล8โลต่อแผ่น
1: ไซส์เนี่ยก็ต้องเผื่อให้มันลอยขึ้นมานิดนึง
2: ต้องลอย
0: ใช่ครับต้องลอยจากพื้นนิดนึงอ่ะตั้งแต่1เซนถึง3เซน
1: 1ถึง3เซน
2: คือเมื่อกี้พี่สาจะเอา1เซนแต่เราบอกอุ๊ยบางไม่มีน้ำหนักนะต้องเซนครึ่งได้ไหมเผื่อว่ามันจะแบบว่า
0: แล้วถ้าเกิดมันต่ำมากเกินไปมันจะสีกับพื้นแล้วก็มันจะหนึ่ง
1: ใช่ไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดไม
2: ่
1: ได
2: ้ไม่ได้งั้นเราลองเลยไหม
1: ลองก่อน
0: ลองเลยก็ได้ครับ
3: ลองเท่าไหร่
1: จะเห็นนะ
0: ครับเดี๋ยวผมมาบ
2: ัน
0: ให้
2: เราต้องให้เคี่ยวเราต้องให้เคี่ยวอยู่ระหว่างนี
0: ้ใช่ครับมันจะมีตัวล็อกด้านบน
1: นี่หรอ
2: ใช่นั่นแหละ
1: ถอยแล้ว
0: เนี่ยมันจะได้ลักษณะเนี้ย
2: เออสวยนะว่าที่อาจจะเห็นยังเอียงอยู่เพราะเราไม่ได้ปรับมันนะครับองศาเพราะว่ามันต้องมีการจูนใช่ไหม
0: เนี้ยเราก็จะตั้งใหม
2: ่
0: ประมาณนี้ครับ
2: เป็นอย่าง
0: น
2: ี
1: ้แผ่นอย่างเงี้ยอ่ะพอล็อกข้างบนอ่ะมันก็จะเห็นอ่ะมันจะรู้สึกมันจะแกว่งด้านนี้ด้านน
0: ี้
1: ได้นิดนึงไหม
0: มันจะมีรางบังคับอยู่ด้านล่างเป็นรางบังคับหรือขับได
1: ้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ไม่มีมันก็จะแกว่งนิดนึง
0: มันจะแกว่งนิดนึง
1: แต่ว่าถ้าล็อกตรงนี้ขึ้นแน่นมันก็จะช่วยไหมคะ
0: ใช่
2: ช่วย
0: ได
2: ้ช่วยแล้วก็มันอันนี้มันเหมือนม่าน
0: ใช่ครับ
1: ใช่
2: แต่พอมีบานในมาซัพพอร์ตอาจจะดีขึ้น
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะ
0: ติดบาน
2: มันจะเหลือแค่ไหน
0: ครับผม
2: ลองฟิกเลยไหมฮะลองแจฟิกเลยไหมฮะ
0: ได้ครับ
2: เฮ้ยมันก
1: ็ได้
2: ถ้าฟิกแล้วมันน่าจะโอเคเลยแหละ
1: ใช
0: ่ฮะ
2: แล้วว่าฟิกด้วยตัวข้างบน
0: ตัวข้างบนครับ
2: เพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีจะเห็นว่ามีแหวนที่เป็นเขี้ยวๆเขี้ยวๆให้มันสนิท
0: ล็อกสนิท
2: ล็อกสนิท
0: ตัวล็อก
2: ก็สามารถขันให้แน่นได้แล้วก็จะเป็นประตูที่บังคับองศาได้ประมาณนี้

0: และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้ความสุขในการเข้าบ้านแต่ละครั้งเกิดขึ้นนะครับ
1: ชื่อยาวมากเตรียมจะแบบเย่เลย
0: ต้องเย่และนี่ก็คือตู้เก็บของหน้าบ้านที่จะทำให้มีความสุขในการเดินเข้าบ้านมากขึ้นเพราะว่าของจะเรียบร้อยครับ
2: ครับผม
0: ของที่อยากเห็นแล้วก็ซ่อนไว้ที่นี้ซะของที่เราเห็นได้บ้างมันก็จะอยู่ตรงโน้นนะแล้วก็ของที่มันน้ำหนักไม่เยอะมากเทินก็ไม่ได้แต่วางบนได้ด้วย
2: ต้องครับ
0: เพิ่มพื้นที่เก็บของด้วยไม่ใช่วางซ้อนกับของนะครับ
1: แล้วก็จริงๆอย่างที่พี่สาวบอกจริงๆอ่ะข้างล่างอ่ะถ้าอยากให้มันเขาเรียกว่า
0: สมูท
1: ก็จะมีรางก็ได้แต่ว่าอันนี้เขาต้องเข็นเข้าเข็นออกก็เลยทำแบบไม่มีแล้วก็พี่สาวก็ทำเป็นโซลูชันแบบนี้มาให้มาที่ตอนจบเนี่ยตอนปิดมันก็จะได้มีอะไรมาค้ำ
2: มาค้ำเพื่อที่จะดันเข้าไปไม่ได้
0: เออ
1: ไม่เอาบางทีเผลอๆ
0: มันก็แกว่งก็ว่า
1: พอทิ้งแล้วมัน
0: ฟาดของเออนะ
1: นี่ก็ยังช่วยได
0: ้โอเคโอเคเสร็จแล้วครับ
1: ก็ส่งมอบให้เจ้าของบ้านไปซะเรียบร้อย
0: ให้เขามาจัดของแล้วเราจะได้ไม่เห็นภาพสุดท้ายว่าเมื่อเอาของวางแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไง
3: รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้แบบเยอะมากขึ้นเลยค่ะแบบว่าตอนแรกมันแบบว่าแคบกว่านี้ใช่ไหมคะตอนนี้มันกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ
0: วันใหม่นี่ชุดใหม
1: ่มาใหม่กันหมดเลย
0: หัวใหม่ทุกอย่างใหม่เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างลองเลื่อนดูเล่นหรือยัง
3: ดีมากผมว่าเล่นแบบเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะ
0: คุณพ่อไงบ้าง
3: เ
0: น
3: ี่ยโอเคเดี๋ยว
0: โอเคเหรอ
3: ใช่ตอนแรกแบบเหมือนจะแบบเอ้ยไม่ชอบแต่แบบพอเห็นแล้วก็โอเคโอเคเก็บอะไรเงี
0: ้
3: ย
0: ไม่ชอบด้วยไอเดียแบบเฮ้ยทำ
3: เก็บไปทำไม
0: เออนี่
3: แต่พอเก็บแล้วเป็นสัดส่วนไงแบบโอเค
1: ไม่หมายคือเขารู้สึกแบบว่าก็ของมันก็ดีอยู่แล้ว
0: ก็วางโอเคแล้วนะ
1: เก็บกับตรงไหนล่ะเออ
0: ทำใหม่ก็สวยงามเลยดีดีด้วยที่แบบว่าได้ข้อลงตัวระหว่างคุณพ่อกับเรานะคือเราว่าเชื่อว่าจริงแต่หลายบ้านที่มีผู้ใหญ่อยู่เนี้ยก็อาจจะประสบปัญหานี้เหมือนกันการเก็บของที่อุ้ยอาจจะแบบว่ามีการคอนฟลิกต์กันบ้างในแง่ของว่าอุ้ยไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะหรอกมันก็วางมันดีอยู่แล้วแต่ว่าเราในฐานะคนอยู่ด้วยกันนะเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยเราก็อยากให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยเพื่อเงินแบบหัว
0: เออ
1: มาของมันก็วางของมันได้อยู่แต่มาทำทงทำชั้นทำไมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคนอยู่เราเนาะเริ่มผ่านดูว่าเราอยากให้มันดูดีดูสวยแล้วมันมีแบบมันมีแวลูกับเราไงแต่เนี้ยมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ไปคุยกัน
0: นี่ก็ในโซเชียลกันถ้าเกิดว่าทำในโซเชียลไม่ได้ก็แอบทำกันเขาไม่อยู่นั่นแหละ
1: นั่นแหละใช่
0: แล้วก็ถูกไหมจริงๆนะแล้วก็ทำอย่าให้มันแบบว่าเขาเรียกอะไรค่ามากันเยอะแบบว่าก็ให้เห็นของเดิมที่มันสามารถวางบ้างเขาก็จะรู้สึกว่า
3: เฮ้ยยังเหมือนเดิมยังแบบเอ้ยคุณตาอะไรใช่ใช่
0: ยังนึกถึงนะ
3: ใน
0: นะครับโอเคทั้งนั้นก็ขอบคุณทางกวางมากที่ให้พื้นที่เรามาในละวิทนะฮะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ไปเลย
0: จบ

ครับวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาคราบสนิมกับอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนครับสิ่งที่ต้องใช้ครับครีมออฟทาท่าแปรงและสก็อตไบท์ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ครีมออฟทาท่านะครับแล้วก็เปิดน้ำใส่ทีละน้อยนะครับไม่ต้องเปิดเยอะเอาครีมแบบคนแบบเข้มข้นครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับครีมออฟทาท่านะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านทำอาหารเบเกอรี่ครับทั่วไปครับทำการป้ายครีมตรงนี้นะที่เราผสมไว้ลงกับจุดที่เกิดคราบสนิมนะครับโอเคครับสำหรับชิ้นแรกเสร็จเรียบร้อยครับและหลังจากนั้นครับร้อยแห้ง 5-10 นาทีแล้วมาทำความสะอาดกันครับเรามาขัดทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราทาตัวนี้ไว้เลยนะครับค่อยๆเช็ดออกนะครับเช็ดครีมตัวนี้ออกก่อนเลยค่อยขัดไประวังนิดนึงนะครับเพราะกันไกลมีความคมนะครับตอนเช็ดครีมออกนะครับยังไม่ต้องใช้น้ำนะครับหลังจากที่เราขัดคราบสนิมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดด้วยน้ำหลังจากเช็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปผึ่งแดดครับ

0: ใครที่สนใจอยากจะให้ช่างประจำบ้านเป็นเนรมิตมุมไหนในบ้านนะครับก็ลองส่งเข้ามาดูอันนี้ทางโปรดิวเซอร์บอกนะ
1: ใช่เขาบอกเอ้ยใครอยากส่งเข้ามาดูแล้วกัน
0: มาดูส่งมาทางไหนดี
1: ส่งมาทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะคะ
0: แล้วส่งอะไรเข้ามาบ้างล่ะ
1: เอาก็ต้องส่งรายละเอียดว่ามุมไหนตรงไหนอยากให้เนรมิตเป็นอะไรปัญหาเดิมคืออะไร reference ใหม่ที่อยากได้เป็นยังไงส่งเข้ามาให้ยิ่งละเอียดยิ่งดีจะได้เนรมิตออกมาได้อย่างตรงใจนั่นเองค่ะ
2: Amarin TV ชุมชนสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการบริหารจัดการชุมชนของนายชาญชัยถารีพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม
3: ครับตำบลสำเภาล่มนั้นครับประกอบไปด้วย11หมู่บ้านมีทั้ง3ศาสนามีโบสถ์คริสต์1ที่วัดพุทธ4วัดมัสยิด5แห่งนะครับซึ่งเราอยู่กันแบบสันติสุขยึดมั่นในคุณธรรมศีลธรรมของแต่ละศาสนาทำให้เราอยู่กันด้วยความร่มเย็นมาตั้งแต่ยุคก่อนเก่าแล้วนะครับไม่เคยมีปัญหาเรื่องทะเลาะเบาะแว้งหรือเขม่นกันในเรื่องศาสนานะครับ
2: ชุมชนสำเภาล่มเป็นชุมชนคุณธรรม

0: ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชน
1: หลักคุณธรรมนะครับเราก็มีความช่วยเหลือในด้านของการปกครองการเป็นอยู่ต่างๆโดยเฉพาะเราส่งเสริมในเรื่องของอบรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณต่างๆเรามีการส่งเสริมให้กับโรงเรียนหรือมัธยิสถ์ต่างๆนะครับมีการสมทบเงินช่วยเหลือในการอบรมภาคฤดูร้อนให้แก่มัธยิสถ์ทุกมัธยิสถ์ทุกปีโรงเรียนทุกโรงเรียนวัดทุกวัดได้มีการเยาวชนเข้าค่ายอบรมทำให้เด็กรุ่นใหม่เข้าถึงคุณธรรมและศีลธรรมครับ
0: ผู้นำศาสนาทั้ง3ศาสนาใช้หลักธรรมทั้งศาสนาในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมทั้ง3มิติได้แก่การให้ชุมชนยึดมั่นปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งศาสนาที่ตนนับถือเกิดความสงบสุขในชุมชนปัญหาต่างๆหรือสิ่งไม่ดีในชุมชนลดลงหรือหมดไปมีสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในชุมชนคนในชุมชนมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนอยู่ดีมีสุขรู้จักพึ่งพาตนเองประกอบสัมมาอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้มีกลุ่มออมทรัพย์มีกลุ่มพัฒนาอาชีพกลุ่มจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมคนในชุมชนสืบสานและดำเนินวิถีชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
2: หลักคารวะธรรมมี4อย่างด้วยกันก็คือนะข้อที่1เรียกว่าสัจจะข้อที่2เรียกว่าจาคะข้อที่3เรียกว่าธรรมะข้อที่4เรียกว่าขันติสัจจะก็คือซื่อสัตย์จาคะก็คือเสียสละธรรมะก็คือข่มส่วนจาคะคือบริจาคขันติอดทน
3: หลักธรรมในศาสนาคริสต์ของเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยเราสอนให้คนเนี่ยรักพระเจ้าสุดจิตใจและความรักพระเจ้าต้องแสดงออกโดยการที่เรารักเพื่อนพี่น้องนะหรือเพื่อนมนุษย์เนี่ยเหมือนกับที่เรารักตัวเองเป็นแก่นของคำสอนของศาสนาคริสต์
4: หลักธรรมคำสอนหรือคุณธรรมที่ใช้ในการปกครองหรือดูแลนะครับพี่น้องในชุมชนซึ่งมีภาษาอาหรับว่าอันมุสลิมูนอิคะวะนะครับมีความหมายว่าการที่เรานั้นนับถือศาสนาอิสลามหรือเป็นมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องนะครับเป็นพี่น้องร่วมกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมจึงเป็นพี่น้องกันครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มได้ขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนคุณธรรมจากความร่วมมือด้วยความเต็มใจของคนในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่ได้จัดขึ้นอย่างสม่ำเสมออาทิงานวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนจัดขึ้นทั้งศาสนาพุทธคริสต์และศาสนาอิสลามงานประจำปีของชุมชนเช่นงานน้ำชาของศาสนาอิสลามงานกีฬาวิ่งสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนงานเข้าค่ายของเยาวชนงานปันน้ำใจเป็นต้น
1: สำหรับอนาคตที่วางไว้นะครับคือเราอยากจะทำเป็นโฮมสเตย์ให้เหมาะกับสำหรับผู้ที่จะมาศึกษาดูงานในเรื่องของการอยู่กันของ3ศาสนานั้นเป็นอย่างไรมีปัญหาต่างๆไหมให้มาดูของจริงเลยได้พักผ่อนในเขตของอบต.สำเภาล่มนี้เพื่อเขาจะได้ศึกษาดูงานรายละเอียดไม่ว่าเป็นนักท่องเที่ยว3ศาสนาหรืออื่นๆซึ่งจริงๆของสำเภาล่มนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายอยู่แล้วครับ
0: ชุมชนคุณธรรมบ้านสำเภาล่มตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยามีความตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเป็นสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบที่มีความเข้มแข็งยั่งยืนและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนต่อไป

เมนูหมูฮ้องของหลงโถจะมีการดัดแปลงจากหมูฮ้องดั้งเดิมที่มักทานคู่กับข้าวสวยและอาหารอื่นๆที่เป็นสำรับใหญ่ๆนะครับโดยจับคู่ข้าวต้มแห้งซึ่งมีความเป็นอาหารจานเดียวทานง่ายแต่ยังคงรสชาติหมูฮ้องแบบเดิมเอาไว้

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิดได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าค่ะผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: ิปอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิปกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรจะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะเที่ยวเท็ด

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอฤทธิ์แวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

0: าแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะ
1: ที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของภาพปักกับลิตแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพปักที่นี่ก็ได้ตามลิตมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้สนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจแล้วฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะ
3: ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
4: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
3: พวกในนี้มันมีกาสลองรองบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมูเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกเป็นหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกาหัวนอนกาในตู้เสื้อผ้า

0: อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม
1: ่อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: นี่ผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะของเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ก็ย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนตี้ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าออกหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่เจ้านะเจ้า
2: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเนี้ยภารกิจต่อเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้านะเจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้กดกำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: ที่
1: เจ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิกก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนั่งหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้าขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
2: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
3: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
4: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่รางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังการพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เป็นสัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุ่งท่าร่ายรำที่งดงามทรงพลังรับกับจังหวะดนตรีเร้าใจขับบทกลอนในทำนองเฉพาะถิ่นส่งเครื่องตามแบบกษัตริย์สวมเสื้อทรงสูงอาภรณ์ถักร้อยด้วยลูกปัดหลากสีติดปีกหางคล้ายนกต่อเล็บยาวโค้งงอนดูโดดเด่นยามร่ายรำนี่คือเอกลักษณ์ของโนราหน้าตยลักษณ์พื้นบ้านภาคใต้ที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษ
1: ถูกเรียกว่าโนราเนื่องจากว่าเวลาแสดงก็ยังแต่งกายด้วยโนราชุดลูกปัดนี่แหละครับแบบนี้นะครับอันที่สองก็จะมีทรัพย์โมงกลองปีย่งเฝงตัวอยู่ในกิจกรรมการสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นอันที่สามขณะที่ร้องไปก็ยังใช้สำเนียงภาษาถิ่นใต้ถิ่นไทยภาคใต้อยู่ในกิจกรรมนั้นถือว่าเป็นการประยุกต์แต่ยังเห็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นโนราปรากฏอยู่
0: บนเส้นทางการค้าทางทะเลเมื่อหลายร้อยปีก่อนสมัยศรีวิชัยเมืองท่าหลายแห่งในหมู่เกาะมารายูรวมถึงดินแดนแถบนี้คือจุดแวะพักสินค้าการเข้ามาของผู้คนได้นำพาวัฒนธรรมและศรัทธามาผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่นที่สำคัญคือวัฒนธรรมอินเดียซึ่งมีทั้งศาสนาพุทธและพราหมณ์วิถีชาวบ้านปรับเปลี่ยนไปจากการเส้นไหว้ผีที่เคยเป็นมาสู่พิธีกรรมที่ซับซ้อนกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานเชื่อว่าการแสดงโนราในพิธีกรรมน่าจะมีมาตั้งแต่นั้น
1: คนภาคใต้นะครับเชื่อในเรื่องของอำนาจลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษมาโกนเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรต่างๆที่เขาทำเพื่อการบูชาบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษโดยความละเอียดประณีตโดยจิตใจที่บริสุทธิ์โดยความตั้งใจในการทำคนก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในกิจกรรมพิธีกรรมนั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อโนราร่ายรำมีความสวยงามด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีเรื่องของพลังจิตพลังบารมีแล้วก็พลังเรื่องความกินกล้าทางด้านไสยศาสตร์นี่คือบุคลิกลักษณะของคนภาคใต้ที่ว่ามีความเป็นนักเลงแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือยึดมั่นแล้วก็สามารถจะพึ่งพาในเรื่องของต่างๆได้นะครับ
0: โนราผูกพันกับวิถีชาวใต้ได้รับความนิยมแพร่หลายในชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาถือเป็นรูปแบบของละครรำที่เก่าแก่ที่สุดของไทยไม่มีหลักฐานความเป็นมาแน่ชัดหากบอกเล่าด้วยตำนานท้องถิ่นแตกต่างกันไปเชื่อกันว่าท่ารำโนรามีจำนวน12ท่าสืบทอดผ่านตัวบุคคลและสายเลือดเป็นภูมิรู้จากสายตระกูลโนรา12สายในอดีตก่อนมาแสดงเพื่อความบันเทิงโนรามีรากมาจากพิธีกรรมเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและดำเนินวิถีแนบแน่นอยู่กับพระพุทธศาสนา
2: โรงครูจริงๆนะคะโดยที่ว่าเราไม่ใช่ดูแค่ความเพลิดเพลินแล้วเราก็หยิบเอาคำของโนราคำกลอนต่างๆที่เป็นภาษาท้องถิ่นใต้เนี่ยนะคะมาดูทุกคำล้วนแล้วแต่ซ่อนปริศนาของธรรมะไว้ทั้งหมดสอนเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างมีหลักธรรมทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็สอนชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาฟังธรรมนะคะหรือว่าไม่มีเวลาเข้าวัดเขาอาจจะทำงานไร่งานนานะคะทำเกษตร

0: กรรมแต่พอมีความบันเทิงเข้ามาเนี่ยเราสามารถจะสอดแทรกทำได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเกิดว่าเราไปนั่งสมาธิเนี่ยคงจะเบื่อแต่ถ้าเกิดว่ามีความบันเทิงเข้ามาเราก็จะสอดแทรกกุศโลบายทางธรรมเข้าได้ง่ายขึ้น
1: ต้องใช้ว่าคนในภาคใต้ยังคงอินอยู่กับการแสดงมโนราแม้กระทั่งเด็กเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็พบว่าลูกหลานเนี่ยค่ะเวลาที่ดนตรีโนราแบบตีขึ้นในการที่เขาจะแสดงมโนราเด็กเล็กๆน้อยๆนะคะ2ขวบ3ขวบจะไปยืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็ไปเต้นด้วยแบบมันคือเด็กกับดนตรีหรือคนทั่วไปกับดนตรีนอกจากเรื่องของพิธีกรรมที่มโนราเป็นสื่อกลางในการแบบว่าเชื่อมโยงตาหลวงกับลูกหลานส่วนหนึ่งคือโนรายังคงทำหน้าที่ของความบันเทิงได้อยู่เพราะฉะนั้นคือมันตอบโจทย์2อย่างมันจึงยังคงดำรงอยู่ได
2: ้
3: ไปกว่าการแสดงโนรามีความหมายเพราะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและที่พึ่งทางจิตวิญญาณหลายชุมชนรอบทะเลสาบสงขลาสืบทอดกันมาอย่างมั่นคงเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นใต้จนถึงวันนี้ก็ยังคงดำรงอยู่ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนไป

ก็ไม่ว่าชาติใดบางก็ก่อก็ดังขึ้นเป็นหลังอยู่ริมบางก็ปูเป็นทิมทั้งแบบจีนและไทยทั้งยังมีบางส่วนเป็นเรือส่วนเกษตร

0: โอ้ยเป็นไงวันนี้พามาที่ไหน
1: โธ่สวัสดีกันก่อน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่านป้ายดิ
0: ไหนศาลเจ้ากวนอู
1: ใช่จังหวัด
0: ธนบุรี
1: นั่นไง
0: เดี๋ยวตรงนี้มันไม่ใช่กรุงเทพเหรอ
1: เมื่อก่อนเป็นจังหวัดหนึ่ง
0: เหรอ
1: ใช่แล้วศาลเจ้ากวนอูแห่งนี
0: ้ยังไง
1: เป็นศูนย์รวมจิตใจชาวย่านคลองศาล
0: เหรอ
1: มามากกว่า300ปีแล้ว
0: จริงสิ
1: ตั้งแต่สมัยอยุธยาเลย
0: โอ้โหเก่าแก่มากแล้วมีอะไรวันนี้ทำไมถึงพามาที่นี
1: ่พามาเสริมสิริมงคลครับผม
0: เสริมสิริมงคลแต้มหน้าพี่หมดสิริมงคลแล้วเหรอ
1: มีอยู่แต่ว่ามีน้อย
0: งั้นอย่าช้าเลยแต้มเลยพาไปเสริมเร็วๆ
1: มาด้วยกันศาลเจ้ากวนอูมีอายุเกือบ300ปีสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2279สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหลังวัดอนงคารามตามตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในเก๋งศาลเจ้ากวนอูมีเจ้าพ่อกวนอูอยู่ด้วยกัน3องค์องค์เล็กสุดเป็นองค์แรกที่เข้ามาในประเทศไทยตรงกับสมัยพระเจ้าเฉินหลงฮ่องเต้โดยชาวจีนฮกเกี้ยนได้อัญเชิญมาทางเรือ
2: ต่อมาในสมัยพระเจ้าเจียชิงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงได้มีผู้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์กลางมาเพิ่มอีก1องค์พร้อมติดป้ายชื่อเก๋งว่ากวนตีกูเมี่ยวและในปีพ.ศ. 2365ตรงกับสมัยพระเจ้าเต๋ากวงฮ่องเต้จักรพรรดิราชวงศ์ชิงมีเจ้าสัวชื่อนายคุงเสงได้บูรณะเก๋งนี้ให้ใหญ่ขึ้นและได้อัญเชิญเจ้าพ่อกวนอูองค์ที่3มาประทับร่วมกันในเก๋งรวมเป็น3องค์ต่อมาได้สร้างเก๋งศาลเจ้าหลังใหม่ขึ้นเนื่องจากเก๋งหลังเดิมชำรุด
0: เป็นมงคลแหละ
1: ไปต่อ
0: ไปไหนอีกอ่ะ
1: บ้านโบราณเก๋งจีน200ปี
2: เป็นโรงน้ำปลาเก่า
0: อยู่ที่ไหน
1: นี่ไงใกล้ๆตรงเนี้ย
0: จริงป่ะพาไปสิ
1: มาดิจะพาไป
3: โอ้นี่ไงนี่
0: มา
3: 200ปี
1: ผมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงน้ำปลาเก่าย่านคลองสารนะครับกับคุณบุญศักดิ์ทางสมบัตินะครับซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงน้ำปลาแห่งนี้นะครับต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับโรงน้ำปลาแห่งนี้หน่อยครับผม
4: ครับได้ครับโรงน้ำปลาแห่งนี้นี่ปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนมาก่อตั้งนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยท่านมาจากเมืองจีนแล้วมีเพื่อนมาชวนให้มาทำน้ำปลาสมัยนั้นน้ำปลาเป็นของแปลกสำหรับคนไทยเพราะน้ำปลานี่มาจากเมืองจีนไม่ใช่ของคนไทย
0: อ้าว
1: ครับผม
4: ครับสมัยนั้น
1: ย้อนกลับไปประมาณกี่ปีสมัยรุ่นอากงเนี่ย
4: สมัยประมาณรัชกาลที่6
0: แสดงว่าคนไทยสมัยก่อนก็ปรุงด้วยเกลือ
4: เกลือนะครับ
1: แปลกนะว่าน้ำปลามาจากเมืองจีน
4: มาจากเมืองจีนคนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าน้ำปลาเนี่ยเป็นของคนไทย
0: ใช่
4: นะครับ
0: เออ
4: นะก็มาเช่าบ้านอยู่ที่ตลาดพลูมาทำน้ำปลาเป็นโรงน้ำปลาเล็กๆสมัยนั้นพอมันเริ่มทำเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันชักยังไม่ค่อยสะดวกอ่ะเพราะมันต้องออกจากคลองเล็กมาก็เลยมีคนเนี่ยแนะนำให้มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่มาทำน้ำปลา
1: บ้านเนี้ยเมื่อก่อนคือเรามาเช่าแสดงว่ามันมีมาก่อนหน้านั้นยาวนานแล้วสมัยก่อนเป็นอะไรทราบไหมครับ
4: คือบ้านหลังนี้เนี่ยเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญเขาได้มาสำรวจเนี่ยคาดว่าสร้างไปประมาณปลายรัชกาลที่2แต่ตอนที่อากงมาเช่าอยู่เนี่ยมีเจ้าของเก่าเนี่ยเขาอยู่มา 3-4 ชั่วอายุคนแล้วคือความคิดของคนจีนสมัยเก่าก็คือมาแล้วจะกลับเมืองจีนเดี๋ยวมาคิดว่ามาชั่วคราวมาพึ่ง
0: สร้างเนื้อสร้างตัวกลับไปเมืองจีน
4: มาพึ่งพระบรมโพธิสัมภารชั่วคราวพอตั้งตัวได้อยากจะกลับเมืองจีนจนตอนหลังเนี่ยญาติพี่น้องที่เมืองจีนมันหมดแล้วก็อยู่ตั้ง 3-9 ปีนะว่าเฉพาะช่วงนี้ 3-9 ปีหมดแล้วนานแล้วก็เลยที่เมืองจีนไม่มีอะไรห่วงจะมาก็เลยหาทางตั้ง

0: ั้งหลักในเมืองไทย
1: ก็เลยซื้อ
0: ก็เลยซื้อ
2: คือตรงนี้เนี่ยก็คือถ้าฝั่งตรงข้ามก็คือท่าราชวงศ์เลยก็คือ
0: ทางสำเพ็งนะครับ
2: เยาวราช
0: ครับฝั่งตรงข้ามจริงๆก็คือวัดสำปื้มที่เราเห็นในวัดสำปื้ม
1: ครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยก็คือแหล่งวัตถุดิบเพราะว่าสำปื้มเนี่ยเขาทำแม่ปลาทูปลาทูนึ่งนะฮะปลาทูนึ่งตัวไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติหนังมันขาดไม่สวย
1: อ๋อไม่สวย
0: เขาก็คัดออกนะเราก็มาดอง
1: น้ำปลาเราก็มาทำน้ำปลา
0: ครับ อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปากน้ำสมุทรปราการเรือเข้ามาส่งสมัยนั้นก็เช่าที่ด้านหลังเพิ่มเติมรวมเนื้อที่ก็ประมาณสักไร่เสร็จไร่นิดหน่อยทำน้ำปลานะครับแล้วก็อาศัยด้วย
1: แล้วก็อายุอาศัยด้วย
0: ครับ
1: ทีนี้อยากรู้วิธีทำ
0: วิธีทำก็
1: ทำยังไงมาน้ำปลา
0: น้ำปลาเนี่ยวิธีทำ
1: แรกเลยขั้นแรกเลย
0: ขั้นแรกนี่ง่ายวิธีทำก็คือหาวัตถุดิบวัตถุดิบมี2อย่าง
1: อะไรบ้าง
0: เกลือกับปลา
2: เกลือกับปลา
1: ก็ไม่เยอะ
0: ไม่เยอะมี2อย่างแต่ว่าปลาที่จะใช้นี
1: ่
0: จะใช้ปลาอะไร
1: น
0: ี่คือนี่คือตั้งแต่สมัยก่อนนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่เขาเล่ากันนะตอนที่มาเมืองไทยใหม่ๆเนี่ยเขาลองไปทุกอย่างนะ
2: ลองหลายๆปลา
0: คือสมัยก่อนมันคือสมัยก่อนนี่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อ่ะปลาไม่มีเยอะอ่ะใช่ไหมสมัยก่อนก็ลองกันนั่นเนี่ยปลาทูปลาหลังเขียวปลาหมงกอยตัวทั้งเขาเคยลองเอาลูกปลาฉลามเนี่ยมาดองอ่ะ
1: ปลาฉลาม
0: ปลาฉลามสมัยก่อนเยอะอ่ะ
1: ลูกปลา
0: ลูกปลาฉลามตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละมันติดอวนมาเนี่ยก็มาดอง
1: มาทำ
0: สมัยก่อนมันเยอะ
1: แล้วจำเป็นต้องเป็นปลาน้ำเค็ม
0: ได้หมดครับปลาสร้อยปลาหมออะไรพวกนี้
1: ปลาน้ำจืดก็ได
0: ้ได้หมด
1: อ๋อคือหาอะไรได้ก
0: ็ได้มาดองหมดสมัยก่อนดองหมดดองเสร็จแล้วค่อยๆดูคนก็ชอบแบบไหน
1: อ๋อต้องดูรสชาติ
0: ดูรสชาติ
2: อันนี้คือหมายเหมือนว่าทดลองไปด้วยทำขายไปด้วย
0: ทำขายไปด้วยทดลองตลาดไปด้วยนะผมขำไม่สุดเลยตอนนี้ก็บอกว่าเอาปลาฉลามไปดองเขาบอกออกมาไม่มีอะไรเลยมีรสเค็มอย่างเดียวกินก่อน
1: ไม่มีรสชาติ
0: ไม่มีรสชาติ
2: เพราะด้วยความเนื้อปลาฉลามมันไม่ได้ให้กลิ่นเหมือนปลานะถ้าเกิดลองกินดู
1: มันคาว
2: มันจะออกแบบมันไม่เหมือนปลาทั่วไปเน
0: ี่
2: ย
0: สุดท้ายก็บอกขายไม่ได้ทิ้งนะก็ลองไปทั่วแหละจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยช่วงหลังเนี่ยสภาพของวัตถุดิบมันเป็นตัวกันกรองว่าเราต้องใช้ปลาชนิดไหนตอนสุดท้ายนี่ก็เหลือปลากระตักซึ่งมีจำนวนปริมาณมากพอแล้วก็ราคาพอไปไหวอย่างสมัยก่อนตอนที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็เคยใช้ปลาทูนะ
2: เป็นปลาทูสด
0: ปลาทูสดเพราะสมัยก่อนไม่มีห้องเย็นคุณจับปลาอะไรได้มาเนี่ยถ้าคุณขายตลาดไม่ได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโรงน้ำปลาแล้วคราวนี้พอตอนหลังเนี่ยสภาพสังคมก็เริ่มเปลี่ยนมีเริ่มมีปลากระป๋องใช่ไหมสมัยก่อนเด็กๆเราไม่มีเลยมีแต่ปลาเค็มใช่ไหมมันเริ่มมีปลากระป๋องคราวนี้โรงน้ำปลาเนี่ยมาดองปลาวันนี้กว่าจะเป็นผลิตออกมาเป็นสำเร็จรูปใช้เวลา1 ปี
1: ในการดอง
2: จะได้น้ำปลา
0: ประมาณนี้1ปี
1: ก็คือเอาปลาเนี่ยมาเข้ากับเกลือ
0: แล้วก็ใส่ในบ
1: ่อ
0: หรือในถังเนี่ยแล้วก่อให้มันย่อยสลายโดยธรรมชาติคราวนี้พอมันมีปลากระป๋องขึ้นมาเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเข้าปลากระป๋อง
1: เหลือทำน้ำปลาน้อย
0: ลงละเพราะปลากระป๋องเข้าวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นวัตถุสำเร็จรูป
1: ได้เลย
0: นะ
2: วิธีการมันก็แค่เอาปลาหมัก
1: กับเกลือ
2: ให้ได้เวลา
1: 1ปี
2: เท่านั้น
0: เท่าคืออันนี้คือหลักใหญ่ๆแต่ถ้าหลักย่อยลงไปก็คือคุณยาวปลาจากจุดไหนเพราะว่าปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลเนี่ย มันมีทั้งทะเลที่เป็นโคลนเป็นทั้งทรายเป็นทั้งอะไร
2: แล้วถ้าพูดถึงโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะปัจจุบันเนี่ยยุคสมัยเปลี่ยนไปเกือบ100ปีแล้ว
0: ปัจจุบันก็ทำเป็นถังปูนเป็นถังคอนกรีตนะครับถังคอนกรีตก็เป็นคล้ายๆถังน้ำอ่ะแต่ว่าเจาะอยู่ในพื้นเนี่ยนะอยู่ในพื้นดินเจาะลงไป
1: เป็น
0: สี่เหลี่ยมเป็นบ่อใหญ
1: ่ๆ
0: เป็นบ่อใหญ่ๆนะครับบ่อเนี่ยจะต้องมีความลึกพอเหมาะถ้าลึกเกินไปเนี่ยอากาศเข้าไม่ถึงเนี่ยข้างล่างก็จะเหม็นตุเสียคือเทคนิคพวกนี้เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่นั่นมาใช่ไหม
1: ถ้าก่อขึ้นมาได้ไหมฮะ
0: ได้ครับแต่ว่าก่อขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีปัญหารั่วซึม
2: แล้วโรงน้ำปลาทั้งง่วนฮะเดิมก็ใช้ชื่อน้ำปลาก็คือชื่อทั้งง่วนฮะเลย
0: ถ้าชื่อแบรนด์นะครับใช้ชื่อแบรนด์ว่าหลวงทองน้ำปลาหลวงทองปัจจุบันเนี่ยวิธีการผลิตเนี่ย ก็ยังเหมือนกับสมัยดั้งเดิมเมื่อเกือบ100ปีที่แล้วก็คือใช้ปลามาหมักกับเกลืออ
2: ันนี้ก็คือจุดเด่นของน้ำปลารวงทองหรือข้างว่นฮะเนี่ยเลย
0: กรร
1: มวิธียังคงสภาพแบบเดิมหมดแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่
0: สมัยใหม่ช่วย
2: ถือเป็นของดีย่านคลองสารที่มีมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมถึงแม้ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไปที่เมื่อก่อนโรงน้ำปลาตั้งอยู่แถวนี
0: ้
2: ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่ว่าโรงน้ำปลาแห่งนี้ก็ยังถือเป็นของดีที่เป็นอาชีพดั้งเดิมในย่านคลองสารที่มีมาตั้งแต่เดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูนศักดิ์ทางสมบัติมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรงน้ำปลาทั้งว่นฮะแล้วก็วิธีการทำน้ำปลานะครับขอบพระคุณครับ

0: lige meget med mig, den uge, han lærer. Det er lige med dig, der er uge.
1: อ่ะเราชื่ออะไรอ่ะ
0: ผมม่อนครับเฮ้ยพี่ที่ไหนอ่ะ
1: วิญญาณใหม่สีหน้าเราอ่ะ
0: ฮะผมตายแล้วเหรอ
1: นู่น
0: เฮ้ยแล้วผมเป็นอะไรตายอ่ะ
1: หัวใจวายขณะขับรถ
0: ฮะจริงดิ
1: อืมโอเคก่อนตายทำกรรมอะไรไว้บ้างอ่ะเรา
0: ฮะก็ไม่นะ
1: นี่ไงขับช้าแช่ขวาขับคนตีมกันนะเราเนี่ย
0: เฮ้ยพี่ถนนมันโล่งขนาดเนี้ยผมจะขับไงก็ได้ป่ะอีกอย่างถ้าผมขับเร็วกว่านี้อันตรายจะตายไป
1: อ่ะถ้ารู้ขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิ
0: เอ้าแล้วทำไมผมต้องชิดซ้ายอ่ะถ้าคนด้านหลังมันรีบอ่ะเฮ้ยมันแซงซ้ายไปดิ
1: เฮ้ยนี่บรุงจริงใช่ป่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการแซงซ้าย 11% เลยนะ
0: ขับรถก็ต้องดูรถจะแซงซ้ายแซงขวาถ้าไม่ประมาทสักหน่อยก็ไม่เป็นไรป่ะรู้จักป่ะเขาไม่ประมาทอ่ะ
1: เฮ้ยมานี่นี่น้องพี่รู้ว่าน้องเก่าน้องเจ๋งแต่พี่จะบอกอะไรวะนะในฐานะที่อยู่มานานถ้ารู้ตัวว่าขับช้าก็ชิดซ้ายไปดิไม่ได้เป็นห่วงนะแต่เป็นบ้าอะไรอ่ะไม่ชิดซ้ายโอเคไปได้เดี๋ยวมีคนมาเรียกเชิญคนต่อไปอ้าวหนูยังเด็กอยู่เลยตายตรงไหนเหรอ
2: ตรงนี้ค่ะ
1: เอปกติเด็กแบบนี้ไม่น่ารีบตายก่อนเลยนะแล้วจำได้ไหมก่อนตายอยู่ใคร
2: น่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะฟังเสียงดูแล้วเขาดูจะช่วยกันอยู
1: ่แล้วหนูชื่ออะไรหรอ
2: ยังไม่มีชื่อค่ะจริงๆก็เกือบจะมีแล้วอะค่ะถ้าไม่ใช่พอรถคันหน้า
1: หนูโอเคไหม
2: ก็แค่เสียดายนิดหน่อยอะค่ะหนูแค่อยากลองเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่ดูสักครั้งอยากฟังเพลงที่แม่ชอบอยากเล่นของเล่นที่พ่อแม่เตรียมไว้ให้อยากเห็นหน้าตัวเองอยากจับมืออยากกอดอยากสัมผัสความอบอุ่นดูสักครั้งค่ะแล้วพี่เสียดายไหมคะที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วพี่ไม่คิดว่าหนูเสียดายบ้างหรอคะ
3: เราอยากให้คุณธรรมนำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
4: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเราในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ย ไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กๆต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆหรือเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
3: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในบรมราชูปถัมภ์

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

ปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดและมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: มนายจิรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคือในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
1: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: สวัสดีค่ะหมออ้อยนะครับ
1: น้องคนดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak ค่ะเป็นรายการที่จะแนะนำเรื่องความน่ารักและน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดที่ทุกท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
0: แน่นอนครับแล้วผมหมออ้อยนะครับจะมีหน้าที่ในการแปลเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแน่นอนครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหาร
1: วันนี้นะคะคุณหมออ้อยจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะที่ช่วยชีวิตคนได้ค่ะนั่นก็คือเต็นเตเรน
0: สุนัขครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขทหารครับวันนี
1: ้ถ้าอยากรู้เนี่ยตามไปเลยนะคะแต่ก่อนจะไปก็ต้อง
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speakนี่แหละที่แรกที่หมอจะพาคนนี้มาดูทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นจากที่นี่ก่อนมานี่มาที่นี่แผนกผสมพันธ
1: ุ์แผนกผสมพัน
0: ธุ์นะดูสัญลักษณ์สิเห็นป่ะส่วนนี้สัญลักษณ์นี่คืออะไรรู้ไหม
1: ผู้ใหญ่ผู้หญิง
0: เป็นสัญลักษณ์ที่เขาแทนว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงไงก็คือสุนัขตัวผู้ตัวเมียก็มีการผสมพันธุ์กันทำให้เกิดการออกลูกออกหลานพอเอาลูกหลานเสร็จปุ๊บนี่ไง
1: ลูกอยู่ตรงนั้น
0: ใช่ไปดูเลย
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหมออ้อยนะครับแล้วก็คนนี้น้องคนดีครับ
2: ครับกับผมบรรโทวิสิทธิ์พรหมธีรวงศ์ครับหัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
0: ครับวันนี้ผมกับน้องคนดีเนี่ยก็จะมาดูว่าที่นี่เขาเป็นยังไงบ้างหน่วยนี้เป็นหน่วยอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาตัวเล็กๆใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยครับ
2: ได้ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
1: การเลี้ยงน้องหมาที่นี่แตกต่างกับการเลี้ยงน้องหมาปกติที่เลี้ยงในบ้านหรือเปล่าคะ
2: แตกต่างกันนะครับเพราะว่าสุนัขของเราเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเพื่อให้เขาไปเป็นสุนัขทหารในอนาคต
0: ครับ
2: นะครับเพราะนั้นเราจะมีการฝึกวินัยของเขาแล้วก็การฝึกให้เข้ากับสังคมของมนุษย์ให้ได
0: ้
2: นะครับจะแตกต่างกับสุนัขตามบ้านครับ
0: ครับผมเห็นแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์ประจำตัวด้วยครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับจะเป็นของเล่นนะครับจะมีเสียงปิดๆเพื่อหลอกล่อสุนัขนะครับเพราะสุนัขบางตัวชอบกัดของนิ่มๆนะครับเราก็จะให้กัดทานนะครับนะเสียงประทัดเนี่ยเราจุดเพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับกับเสียงดังต่างๆที่อาจจะเจอในโลกของมนุษย์ได
0: ้
2: ครับอันนี้คือจุดสำคัญก็คือว่าของเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสื่อการให้สุนัขหันมาสนใจมนุษย์เร็วขึ้นเมื่อเราอยากให้เขาทำอะไรนะครับเขาอยากได้ของเล่นเขาก็จะพยายามทำตามน้องมันดีเข้าไปเล่นกับสุนัขไหมครับ
0: คุณนี่เล่นประมาณกี่นาทีครับ
2: ก็เราดูพีคของเขาพอเขาเริ่มเหนื่อยนะครับเราจะให้หยุดเพื่อจะฝึกในสเต็ปต่อไป
0: อ๋อครับ
2: ขั้นนี้นะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสุนัขอีกแบบนึงนะครับโดยให้สุนัขเนี่ยสนใจกับคนที่พาวิ่งนะครับแล้วออกกำลังแล้วก็ของเล่นที่เราหลอกล่อเขา

0: เราจะปล่อยทีละแปลงนะครับเพราะว่าถ้าปล่อยพร้อมกันเนี่ยสุนัขจะหันมาเล่นกันเอง
1: ก็สุดท้ายเดี๋ยวผมขอลอง
0: ได้ครับ
1: เป็นหัวเป็นหัวเท้าฝู
0: ได้ครับยินดีครับ
1: น้องคนนี้วิ่งตามหมอไหม
2: โอเค
1: โอเคไปนะเอามาลูกมาแล้วมาแล้ว
0: เป็นไงครับเหนื่อยไหมครับ
1: มียาดมไหมฮะ
0: ขั้นต่อไปก็คือเราฝึกใช้สายจูงนะครับเพื่อเขาชินกับสายจูงที่ต่อไปจะต้องเป็นอุปกรณ์ในการใช้ฝึกเขาในอนาคตหลายตัวยังไม่ชินสายจูงนะครับตั้งแต่ที่เขาเกิดมาเพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราฝึกเขาเพราะว่าถ้าเราทำให้เขากลัวสายจูงจะมีปัญหาในอนาคตเราจะค่อยๆใส่นะครับตัวไหนถ้ายังไม่ยอมเราก็จะไม่บังคับ
1: ก็รอก่อน
0: ใช่ครับหรือบางตัวใส่ไปแล้วเกิดความกลัวสายจูงเขาจะนอนหมอบเลยไม่ยอมขยับร่างกายเราก็จะให้เขาอยู่กับสายจูงแบบนั้นไว้ก่อน
1: นี่อย่างนี้ไม่
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องปล่อยระหว่างเนี้ยเราจะเห็นเขาเนี่ยเริ่มกัดเริ่มอะไรเขาจะทำความรู้จักกับสายจูงแล้วแล้วเขาก็จะรู้ว่าสายจูงเนี้ยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเขา
1: ท้องเรือจูงเดินไหมนี่เชือกสำหรับลูกสุนัขใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
3: หมอคอยต้องคอยช่วยหนูด้วยนะหนูกลัวว่าหนูจะ
1: โอเคเดี๋ยวให้สุนัขจูงคนดีเดินนะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครพาใครจูงเดินนะครับเพราะตอนนี้เหมือนกับสุนัขวิ่งนำคนดีอยู่เป็นไงคนนี้สนุกไหม
3: สนุกมาก
1: สนุกว่าทำไมดูน่าเหนื่อยล่ะ
3: มันเหนื่อยอะวิ่งตามหมา
1: ดูสิน้องเขาจะเหนื่อยไหมเนี่ยวิ่งทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะได้ออกกำลังกายไปในตัวเล่นทุกวันเขาก็จะไม่เหนื่อยนะแข็งแรงด้วยคราวนี้ผมอยากทราบครับคือเราจะฝึกอย่างนี้จนถึงอายุเท่าไหร่ครับ
0: ระดับนี้นะครับเป็นเบื้องต้นอายุสุนัขสัก5เดือน6เดือนขึ้นไปนะครับเราจะเริ่มเข้าสู่สังคมของมนุษย์มากขึ้นมีการเข้าสู่ตัวเมืองนะครับไปตามชุมชนต่างๆสถานีรถไฟไปฟังเสียงรถยนต์เป็นยังไง
1: อ๋อไปออกสถานที่จริง
0: ใช่ครับสถานที่จริงเลยบ้านของคนอาคารต่าง
1: ๆพาเดินจูงเดินเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแสดงว่าต้องฝึกให้คุ้นกับสายจูงก่อนอันดับแรก
0: ถูกต้องครับ
1: เดินข้างนอกได
0: ้ถูกต้องครับเมื่อสุนัขมีความคุ้นเคยกับสิ่งต่างๆแล้วความกลัวเขาไม่มี
1: ครับ
0: เมื่ออายุ1ปีนะครับเราจะเตรียมตัวเขาเข้าสู่หลักสูตรผู้ครับสุนัขทหารซึ่งจะเป็นหลักสูตรที่สอนให้เป็นสุนัขทหารน
1: ั่
0: นเ
1: องครับ
0: จากการที่เราทําอย่างเงี้ยจะทําให้เราสามารถคัดเลือกสุนัขได้ดีขึ้นนะครับเช่นสุนัขบางตัวกลัวมนุษย์ไม่เข้ากับมนุษย์เราจะเห็นตั้งแต่เล็กเลยอันนั้นเราก็จะคัดออก
1: สอบตกเสร็จปุ๊บเขาจะไปอยู่ไหนครับ
0: จะเป็นสุนัขปลดที่เราก็ดูแลต่อฮะแต่ว่าไม่ได้ไปเป็นสุนัขทหาร
1: เราเวลามีเจ้าหน้าที่มาเลือกสุนัขเนี่ยเขาก็เลือก1คน1ตัว
0: ถูกต้องครับจะเป็นผู้บังคับ1นายแล้วก็สุนัข1ตัว
1: ผู้บังคับสุนัขทหาร
0: ใช่ครับ
1: งั้นเดี๋ยวผมขอลาพี่หมอเลยแล้วกันนะครับ
0: โอ้ยินดีครับ
1: ผมขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้ผมจะได้ไปดูที่ต่อไปว่าเป็นยังไงน้องคนดีเนี่ยเขาอยากรู้มากนะเกี่ยวกับทหารเขาถามผมตลอดเวลาตอนนี้ได้คำตอบไปบางส่วนแล้วครับเดี๋ยวผมไปหาคำตอบให้น้องคนดีต่อก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: ถึงแล้วถึงแล้วสุนัขเต็มเลยดิตอนนี้เราต้องไปรู้จักคนคนหนึ่งก่อนสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ผมบอยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
4: ครับสวัสดีครับผมพันโทโกศลการลิรัตรองผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหารศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตว์ทหารบกครับ
1: งั้นผมขออนุญาตเรียกสั้นๆพี่กศแล้วกันนะครับ
4: ครับได้ครับยินดี
1: ตอนนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับที่นี
4: ่คือปัจจุบันนี้เรากำลังดำเนินการฝึกนักเรียนเรียกว่านักเรียนผู้บังคับสุนัขทหารนักเรียนเนี่ยจะมาจากหลายเหล่าทัพ
1: ครับ
4: ก็มาจากทัพบกทัพเรือทัพอากาศตำรวจตะเวนชายแดนนะครับเขาก็จะมาเรียนกับโรงเรียนของเรานะครับโดยการว่ามาเฉพาะคน
1: ครับ
4: นะครับทางศูนย์การทหารโดยแผนกของเรานะครับก็จะเตรียมสุนัขไว้ให้แล้วก็มาจับสุนัขที่นี่ฝึกที่นี่นะครับพอจบจากการฝึกเขาก็จะนำสุนัขกลับไปใช้งานกันการฝึกสุนัขเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องนำสุนัขมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งก่อนนะครับก่อนจะเข้าหน้าที่ต่างๆทุกหน้าที่เนี่ยเชื่อคำสั่งก็มี2ขั้นตอน
1: ค
4: ือการเชื่อฟังคำสั่งขั้นต้นแบบที่เราเห็นเนี่ยคือขั้นต้นก็คือสุนัขจะต้องอยู่ในสายจูงนักเรียนที่ว่าจับสุนัขอยู่เนี่ยเรียกว่าผู้บังคับสุนัขจะต้องจับสายจูงบังคับสุนัขถ้าหลังจากนั้นเมื่อสุนัขปรับตัวเก่งขึ้นแล้วเชื่อความสั่งได้ระดับนึงเราก็จะเรียกว่าการฝึกเชื่อความสั่งขั้นสูงคือปลดสายจูงสุนัขที่เรามานำมาใช้งานทางทหารเนี่ยพันหลักของเราจะมีอยู่4สายพันธุ์นะครับก็จะมีพันธุ์เยอรมันเทปเพิร์ดพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร
1: ์
4: นะครับพันธุ์ล็อตไวเลอร
1: ์
4: พันธุ์โดแมนพินเชอร์แล้วยังมีอีกสายพันธุ์นึงที่เป็นเรียกว่าสายพันธุ์เรากำลังทดลองใช้และวิจัยก
1: ็
4: คือพันธุ์มารินอย
1: มารินอย
4: ครับมารินอยซึ่งต่างประเทศก็เริ่มใช้กันแล้ว
1: อ๋อครับ

0: การฝึกของโรงเรียนสุนัขทหารเราเนี่ยเราแบ่งประเภทของสุนัขที่ไปใช้งานเนี่ยเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกคือประเภทสุนัขรักษาไปก็จะประกอบด้วยสุนัขยามสุนัขยามสายตรวจสุนัขอารักขานะครับอันนี้คือประเภทรักษาคนภัยประเภทที่2คือประเภทสุนัขทางยุทธวิธีก็จะมีสุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดสุนัขลาดตระเวนแล้วก็สุนัขสะกดรอยอันนี้เรียกว่ายุทธวิธีประเภทที่3เนี่ยสุนัขหน้าที่พิเศษก็จะประกอบด้วยสุนัขตรวจค้นยาเสพติดให้โทษแล้วก็สุนัขตรวจค้นวัตถุระเบิดแล้วก็สุดท้ายที่เรามีอยู่ก็คือสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: อันดับแรกนี่พันเดี๋ยวมาใช้เปิดใช่ไหมฮะ
0: ครับเป็นพันหลักของศูนย์สุนัขเรา
1: ครับ
0: พันนี้สามารถฝึกใช้งานได้ทุกหน้าที
1: ่ครับ
0: นะครับประสาทสัมผัสทางจมูกดีฝึกความดุความกล้าได้ปัจจุบันเราใช้มัน 80%
1: ทำได้ทุกหน้าที่ทำไมไม่เอาพันนี้ 100% เลยครับ
0: แต่ละพันเนี่ยก็จะมีลักษณะประจำพันที่แตกต่างกัน
1: อ๋อ
0: ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นหน้าที่รักษาความภัยยามหรือยามสายตรวจเนี่ยล็อตไวเลอร์ก็จะมีแรงขบกัดที่สูงกว่าน
1: ะครับ
0: ล็อตไวเลอร์ดูโครงสร้างร่างกายจะใหญ่นะครับพันล็อตไวเลอร์เนี่ยเขามีแรงขบกัดที่สูงแรงขบกัดเนี่ยสมัยก่อนสมัยสงครามเนี่ยเขาใช้สุนัขพันเนี่ยในการกัดขาม้าของข้าศึกแต่ก่อนเขาขี่ม้ารบกันนะครับขี่ม้ารบกันพอเวลาที่ข้าศึกขี่ม้ามาเนี่ยปล่อยสุนัขพันเนี่ยเขาไปกัดขาม้ากระดูกขาม้าแตก
1: โอ้โหนี่อาวุธหนักนะฮะเนี่ย
0: ใช่นี่คือลักษณะของเขาน
1: ิสัยเขาโดยธรรมชาติเขาดีป่ะฮะ
0: โดยปกติเนี่ยเราเห็นข่าวทีวีอะไรต่าง
1: ๆเนี่ย
0: บอกว่ากัดเด็กอะไรต่างก็คือส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการเลี้ยงดู
1: ที่ไม่ถูกต้อง
0: ที่ไม่ถูกต้องใช่โดยนิสัยเขาเองเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกให้เขาดูเขาเลี้ยงเขาโดยปกติแล้วรู้วิธีการเลี้ยงดูรู้วิธีการฝึกขั้นต้นนิดๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสำหรับพันลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์นะครับลักษณะเด่นของพันนี้ก็คือมีประสาทสัมผัสทางจมูกที่ดีนะครับดีแล้วก็ที่แตกต่างจากพันเยอรมันเชฟเฟิร์ดคือสุนัขพันนี้จะเป็นมิต
1: ร
0: กับคนแล้วคือไม่ดุพูดง่ายไม่ดุไม่กัด
2: อันนี้หนูจับได้ไหมคะ
0: จับได้ครับหนูจับได้
2: ทำไม
0: ครับจับเล่นได้เลยเพราะว่าพันนี้เป็นสุนัขที่เป็นมิตรนะครับ
2: โอ้โหน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมคะหู
1: น่ารัก
0: สมมติว่าเราไปใช้เป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติดเยอรมันอาจจะมีอันตรายกับคนก็ได
1: ้
0: ที่ว่าแตกต่างกันแต่พันนี้ไม่มีอะไรคนแน่นอนคนทุกพันธุ์ต่างๆเขาก็ทำงานของเขาไปที่เราเห็นอยู่ในพันนี้คือว่าพันโดเวอร์แมนพินเชอร
1: ์ครับ
0: ครับโดเวอร์แมนพินเชอร์เนี่ยสุนัขพันนี้มีร่างกายแล้วก็มีความปรัดเปรียวในตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วก็ดุเราก็ใช้ฝึกในการที่จะเป็นหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1: ครับ
0: คือฝึกให้เป็นสุนัขยามแล้วก็ยามสายตรวจ
1: อ๋อครับ
0: ใช้ได้เฉพาะ2หน้าที่นี้เท่านั้นผมถึงว่าห้ามไม่อยากให้น้องคนดีเข้าใกล
1: ้
0: เพราะเขาจะดุ
1: ถ้าเห็นอะไรผิดปกตินี่เขาจะสื่อสารเลยกัดหรือว่า
0: โดยปกตินะฮะว่าเรามาใช้งานแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมเขาได้ว่าจะให้กัดหรือไม่ให้กัดอีกพันนึงพันสุดท้ายซึ่งเราพูดแต่แรกแล้วว่าพันเนี้ยเรายังไม่บรรจุนะครับเป็นสุนัขที่ใช้งานทางทหารนะ
1: ครับ
0: พันอย่างนี้เรียกว่าสุนัขพันมาดินอยนะครับหรือว่าเบนเยียมเชฟเพิร์ดนะครับลักษณะเนี่ยทุกประการเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยจะนิสัยใจคอเนี่ยคล้ายๆกับพันเยอรมันเชฟเพิร์ดต่างกันตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีแรงขับที่สูงกว่า
1: เป็นหมาที่ alert
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้า alert ใช่ดีกว่า
1: alert กว่า
0: ใช่แล้วก็เพรียวกว่า
1: ในกองทัพมีออกไปปฏิบัติหน้าที่ยังครับ
0: มีครับสุนัขตัวเนี้ยก็เป็นสุนัขค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะ
1: อ๋อครับ
0: เราก็เคยไปทำงานที่สึนามิดินโคลนถล่มที่น้ำก้อนที่อุตรดิตถ์ที่เพชรบูรณ์แรงต่างเนี่ยนะครับก็ใช้สุนัขพันนี้นะครับ
2: โอ้โหเราเห็นเขามีอุปกรณ์หลายอย่างมากเลยค่ะ
0: สถานีทดสอบกำลังใจของสุนัข
1: สถานีทดสอบกำลังใจ
0: ก็คือหมายความว่าเราจะฝึกให้เขาเนี่ยกล้าสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้าอาจจะเป็นเวลาปฏิบัติงานจริงต้องขึ้นภูเขาจะต้องโหลดโดดตรงหน้าผาแรงต่างเนี่ยให้เขาฝึกเพื่อจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าฝึกเพื่อจะให้เขาได้ออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้ออะไรต่างตรงนี
2: ้แล้วอย่างนี้มันจะมีหมาที่เหมือนกับว่าถ้าหนูหายมันจะมีตามหนูไหมคะมีค
0: ือสมมติว่าน้องคนดีเนี่ยไปเที่ยวหรืออยู่ที่บ้านแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้ว
2: ตึ
0: กบ้านถล่มอยู่ใต้ซากอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครช่วยหาคนดีนะหาไม่เจอละก็จะให้สุนัขเข้าไปหาว่าน้องดีอยู่ตรงไหนจะได้ไปช่วยทัน
2: โอเคค่ะ
3: นั่งลง
1: ผมเหลือแต่เข็มขัดคนดีครับ
0: อ๋อไม่ต้องใช้เลย
1: ไม่ต้องใช้ด้วยครับ
0: ไม่ต้องใช้หาเองหาเจอเลย
1: เหมือนเล่นซ่อนแอบเลย
0: ใช่คือสุนัขเนี่ยสมมติว่ากรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติแรงต่างยนต์ซูนามิ
1: คร
0: ับแล้วก็ไม่ได้มีของอะไรเขาหรอกตอนนี้เขาไปอยู่ตามซากปรักพังดินโคลนถล่มเนี่ยเราก็ไปหาเจอได
1: ้นี่พร้อมแล้วใส่ชุดแปลงร่างแล้วโอเคสู้ๆหายเจอลูก

0: จอยังไง
1: คือสุนัขเตือนภัยเนี่ยสุนัขค้นหาแล้วช่วยเหลือผู้ประสบภัยเตือนภัยด้วยการเห่า
0: อ๋อนี่เห่าแสดงว่าเจอแล้วสิครับ
1: ใช่ถ้าเห่านี่แสดงว่าเจอแต่ว่าน้องคนดีอยู่บริเวณนั้นอยู่ตามซากหางฟังตรงนั้นแหละชี้จุดว่าอยู่ตรงนี้ละเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเข้าไปถึงเขา
0: ที่ทุกข้าวของเล่นด้วย
2: สุดยอด
1: ของเล่นของ
0: อ๋อแสดงว่าเจอแล้ว
2: หาเจอจนได
1: ้ภารกิจต่อไปนะครับเราก็จะสมมติสถานการณ์นะครับว่ามียาเสพติดเนี่ยซ่อนอยู่ในรถคันใดคันหนึ่งใน3คันนี้นะครับเราไม่ทราบ
0: ไม่ทราบว่าคันไหน
1: คันไหนเราก็จะใช้สุนัขตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยไปดมแล้วพิสูจน์ทราบว่าคันนี้จะมียาติดซ่อนซุกซ่อนอยู่
0: อันนี้มียาเสพติดข้างในแล้วครับ
1: มีแล้วมีแล้ววางยาเสพติดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วลองดูว่าเวลาสุนัขเขาเนี่ยเจอยาเสพติดแล้วจะเป็นยังไงนะน้องคนดีลองดู
2: อ้าวทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะคะ
1: เนี่ยแสดงว่ามันได้กลิ่นยาเสพติดที่อยู่ในรถคันนั้นสมมติว่าเราไม่แน่ใจเขาอาจจะเหนื่อยคันแรกไม่เหนื่อยคันสองเหนื่อยคันสามมันเหนื่อยแล้วมานั่งคันที่สามลองลากเขาออกไหมน้องคนดี
0: อ๋อแสดงว่าเขามั่นใจว่ามีแน่นอน
1: มั่นใจว่ามีแน่นอน
0: โอเค
1: ลากไปแล้วเขายังไม่ไปไหนก็จะมานั่งอยู่ที่เดิมลองค้นดิว่าคันนี้มันมียาเสพติดหรือเปล่าย
3: าบ้าจริงๆครับ
2: โอ้โหหายาบ้าเจอได้จริงๆด้วยค่ะสุดยอดเลย
0: เก่งจริงๆ
2: แล้วมีภารกิจอะไรให้หมออ้อยเล่นสนุกขนาดไหนคะ
1: งอมีก็หน้าที่ที่เหมาะสำหรับหมออ้อยนะ
0: ครับ
1: เรียกว่าสุนัขยามหรือยามสายตรวจเราลงมาดูว่าเขาทำงานกันยังไง
0: ครับจะบอกนะครับว่าที่เขาถือปลอกมาเนี่ยจะให้เขากัดปลอก
1: ครับถูกต้องครับไม่ผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็คือจะใส่ปลอกเข้าที่แขนหน่อยแล้วก็ให้สุนัขกัดนี่เขาเรียกว่าปลอกกันกัดนะครับเราใช้ในการฝึกสุนัขจริงๆแล้วสุนัขยามเนี่ยเขาจะเตือนภัยการเข้ามาของข้าศึก
0: ครับ
1: แต่หากข้าศึกเนี่ยบอกว่าหยุดนะเราจะตรวจค้นจับกุมแต่ข้าศึกขัดขืนดื้อดึงไม่ยอมให้จับ
0: คร
1: บตัวคุณแล้วก็ปล่อยสุนัขกัด
4: ครับ
1: นะครับเมื่อสุนัขเห็นข้าศึกหลบหนีนะครับสุนัขจะกระโดดเขาเรียกว่าเข้าต่อสู้นะคร
2: ับ
1: อันนี้เป็นการกัดของสุนัขยาม
0: ครับ
1: สุนัขยามเนี่ยจะกัดแล้วไม่ปล่อย
0: ครับ
1: อันนี้ถ้าเขาเรียกข้าศึกนะครับยอมแพ้เขาจะยกมือขึ้นนะครับพวกสุนัขต้องเข้าไปจับสุนัขนะครับแล้วก็จับตรงหลอดล
0: ม
1: บีบเพื่อให้เขาหายใจไม่ออกถึงจะปล่อยนะครับ
0: ผมขอเปลี่ยนเป็นกระโดดกัดแทนได้ไหมผมว่าง่ายกว่า
1: ใส่ขวา
0: จับ
1: ให้แน่นจับให้แน่น
0: จับ
1: ให้
0: แน่น
1: ให้รู
0: ้ยกนี้
3: แล้วก
0: ็ขาระวัง
1: ยกมือครับโอเคยกมือเลย
3: พอพี่พอพอไป
1: ไปไปดูคุณหมอดิ
2: คุณหมอมาค่ะเดี๋ยวมาช่วยค่ะมาค่ะ
1: อ
2: ุ๊ยเป็นรอยเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ยังอยู่ดีครับเคี้ยวเขาคมมากจริงครับขนาดใส่ปลอกกัดเนี่ยยังรู้สึกได้ถึงคมเคี้ยวโอ้ถ้าไม่มีปลอกนี่ผมว่ามือผมจะต้องเละแน่เลยครับ
1: ใช่
0: กัดไม่ปล่อยเลยนะฮะ
1: กัดไม่ปล่อย
0: ไม่ยอมปล่อยเลย
1: ไม่ยอมปล่อยอันนี้คือสุนัขยามกัดไม่ปล่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวจะดูที่ว่ากัดปล่อยคือสุนัขยามสายตรวจคุณหมอจะเอาอีกไหม
0: ไม่เอาแล้วฮะ
1: มาพอแล้ว
0: ปล่อยแล้ว
1: ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว
0: ห
1: ั
0: วใจผมตกไปอยู่ตะตุ่มแล้วฮะ
1: โอเคครับเมื่อสุนัขเห็นเป้าหมายนะครับลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกันนะครับแรงกบกัดไม่ต่างกันการจุดเสียงประทัดเสียงฝนตกต่างเนี่ยเราทำเพื่อจะให้สุนัขเนี่ยไม่ตื่นกลัวเสียงต่างๆนะครับยกเราสมมติฐานการว่ามีปืนมีระเบิดอยู่สุนัขก็ไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างนี่คือการสั่งปล่อยนะครับสุนัขยังไม่ตัวสามารถสั่งปล่อยได้ไม่เหมือนเมื่อสักครู่นะครับ
0: นี่เขายอมแล้วพอละ
1: หากว่าผู้เข้าสุนัขเนี่ยมีธุระจะไปที่อื่นเราก็สามารถให้สุนัขเนี่ยเฝ้าก่อนบอกเดี๋ยวเฝ้าไว้หน่อยนะทีนี้พอเห็นเอ๊ะไม่มีคนเนี่ยหมาตัวแค่นี้ทำอะไรได
0: ้โอ้นี่วิ่งนะ
1: วิ่งเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าสุนัขไม่มีปัญหาแล้วว่าเจ้าของไม่อยู่ไม่มีใครสั่งมันทำอะไรไม่ได้จริงจริงไม่ใช่นะครับ
0: ยอดเลยนะฮะสุนัขนี่ภารกิจเยอะมากที่ผมเห็นมาแทบจะครอบคลุมทุกอย่าง
1: ครอบคลุมทุกอย่าง
0: ปฏิบัติภารกิจได้ทุกอย่างแทนเขาเรียกว่าช่วยให้ทหารทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะ
1: ใช่ง่ายขึ้นเยอะคือหลักสูตรเราเนี่ย16สัปดาห
0: ์ครับ
1: นะครับเราจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนเรื่องวิชาการก่อนเรียกว่าการบำรุงเลี้ยงสุนัขทำยังไงสุขาภิบาลคอกเป็นยังไงการให้อาหารทำยังไง
0: ครับ
1: ประมาณ4สัปดาห์
0: 4สัปดาห์ก่อน
1: พอรู้แล้วโอเคหลักการ

0: ู้จิตวิทยาสุนัขว่าการเข้าหาสุนัขที่ไม่รู้จักกันเนี่ยมันจะกัดเราไหมหรือทำไงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจับสุนัขเราก็เริ่มฝึกกัน
1: ต้องขอขอบคุณพี่โกศลมากนะครับที
2: ่
1: ให้โอกาสผมและน้องคนดีได้มา
2: ครับผม
1: เรียนรู้ว่าสุนัขทหารเนี่ยเขาทำกันยังไงปฏิบัติภารกิจอะไรได้บ้างผมไม่เคยเห็นแบบครบอย่างนี้มาก่อนไปเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างกันดีกว่า
3: ได้เลยค่ะถ้างั้นท่านผู้ชมตามมาเลยค่ะ
1: โอเคไปทีนี้นี่ถึงแล้วโรงพยาบาลสุนัขทหารสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดี
4: ครับ
1: วันนี้เนี่ยก็คนดีก็อยากรู้ว่าที่นี่เนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงเหมือนโรงพยาบาลคนหรือเปล่า
5: คือในส่วนของโรงพยาบาลสุนัขทหารเราเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งซึ่งศูนย์นี้ก็มีหน่วยหลายหน่วยที่น้องได้ไปดูมาแล้วต
1: ั้
5: งแต่โรงเรียนสุนัขทหาร
1: ครับ
5: หน้าที่ฝึกศึกษา
1: ครับ
5: แผนกผสมพันธุ์ที่หน้าที่ผลิตสุนัข
1: ครับ
5: แล้วก็มาถึงเราก็คือโรงพยาบาลสุนัขทหารนะครับในส่วนของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุนัขทั้งกองทัพไทยเลยนะในการจัดก็จะมีหลักๆก็มีเกือบทุกอย่างครบเหมือนกับโรงพยาบาลทั่วไปพอสุนัขป่วยมาถึงก็จะมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียนนะ
1: ครับ
5: ว่าสุนัขชื่ออะไร
4: ครับชื่ออะไร
5: แล้วก็
4: กรอก
5: เจ้าหน้าที่เวชระเบียนเขาจะตรวจค้นดู
1: ครับ
5: คือสุนัขเราทุกตัวเนี่ยจะมีพันประวัติเรียกพันประวัติใบประวัติแ
1: บ
5: บนะครับซึ่ง
4: เหมือนนี้นะคะ
5: ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีสุนัขทุกตัวเก็บไว
1: ้อ๋อครับ
5: พอหลังจากที่รู้แล้วว่าสุนัขเราเป็นโรคอะไรนะ
1: ครับ
5: แจ้งเป็นอะไรแล้วเนี่ยทางหมอที่เกี่ยวข้องเขาก็จะเรียกสุนัขที่ป่วยเข้าพบแพทย์
1: และที่นี่ครับก็คือโรงพยาบาลสัตว์สำหรับให้สุนัขที่เจ็บป่วยหรือสุนัขที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เข้ามารับการรักษามีทั้งห้องอายุรกรรมห้องตรวจเลือดและห้องผ่าตัดทำฟันรวมไปถึงห้องเอ็กซเรย์ก็ยังมีนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับ
5: คือสุนัขของเราเนี่ยก่อนที่จะส่งเข้าฝึกทุกตัวจะต้องมาเอ็กซเรย์ดูข้อสะโพกนะครับคือถ้าข้อสะโพกเนี่ยนะครับ
1: ตัวนี้ปกติดีนะถือว่าใช้ได้
5: อันนี้ก็ถือว่าใช้ได
1: ้ใช่ได้
5: แต่ถ้าข้อสะโพกห่างเกรดเนี้ยพ
1: ู
5: ดง่ายเกรด C เนี้ยนะครับห่างเยอะถ้าเรานำสุนัขเหล่านี้ไปฝึกโอกาสที่ว่า
1: เจ็บ
5: สุนัขมันต้องกระโดดต้องวิ่ง
1: ทำงานได้ไม่ได้ประสิทธิภาพ
5: พอฝึกปุ๊บอาจจะหลุดได
1: ้แย่เลยหลุดอันนั้นหลุดปุ๊บ
5: พอหลุดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเสียเวลาปลดแล้วก็เสียเวลานำมาสุนัขตัวใหม่มาฝึก
1: อ๋อเสียเวลาอะไร
5: เสียเวลา
1: เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังครบปีนึง
5: 1ปีก่อนฝึกทุกตัว
1: ก่อนฝึกเอ็กซเรย์ก่อนตัวไหนมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไม่เป็น
5: ก็เอา
1: ตัวที่ปกติดีไป
5: เราก็จะคัดเฉพาะตัวที่ปกติ
1: ครับเห็นไหมที่นี่เนี่ยดูแลสุขภาพสุนัขทหารเนี่ย
4: ดี
1: มากเลยมีทั้งที่ให้วิ่งเล่นพอเข้าโรงเรียนก็จะมีผู้บังคับสุนัขก็จะดูแลสุนัขอย่างใกล้ชิด
5: ให้
1: ความรักเอ็นดูรักเหมือนลูกเลย
5: รักเหมือนลูก
1: ดูแลเหมือนลูก
5: ใช่ๆ
1: ถ้าป่วยเนี่ยก็ต้องคอยประคบประหงมดูแลพามาที่โรงพยาบาลตรวจรักษาหลังจากหายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องเอาไปเลี้ยงดูเหมือนกับสุนัขคู่ใจใช่ป่ะ
5: สุนัขคู่ใจครับใช่ๆๆ
1: แม่ทําเป็นภาพที่มีความสุขจริงๆนะครับ
5: สุนัขที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นสุนัขที่สุนัขจำหน่าย
1: ครับ
5: ภาษาทหารเรียกว่าจำหน่ายแต่ว่าภาษาบ้านเราคือปลดประจำการนะครับ
1: อายุมากแล้ว
5: ใช่ครับสุนัขที่ทำงานพูดง่ายๆทำงานออกภาคสนามตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยพออายุประมาณสัก8ปีมันเริ่มแก่แล้วพูดง่ายๆแก่แล
1: ้
5: วเราก็จะปลดประจำการนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางตัวที่สุขภาพเขายังดีทำงานเก่งก็อาจจะเรียนได้ตั้ง9ปี10ปีแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ8ปีพอปลดประจำการแล้วเนี่ยหน่วยที่นำสุนัขเหล่านี
1: ้
5: ไปทำงานเขาก็จะส่งกลับมาอยู่ที่เราเขาก็นำสุนัขที่หนุ่มแข็งแรงไปทำงานใหม่สุนัขกลุ่มนี้ก็ทางเราก็จะมา
1: ดูแล
5: รวบรวมไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับ
1: น้องคนดี2ตัวนี้เนี่ยเห็นมั้ยเป็นสุนัขที่เกษียณแล้ว
4: จมูกขาวตาขุ่น
1: หนวดขาวแล้วเนี่ย
4: หนวดขาว
1: ของหนูเป็นงอกหมดแล้ว
4: แล้วอย่างนี้เวลาที่สุนัขเกษียณแล้วจากเราไปเนี่ยเราไม่คิดถึงบ้างเหรอคะ
6: ผมอยู่กับเขาเกือบทั้งชีวิตก็ว่าได้ผมอยู่กับสุนัขจำหน่ายมาประมาณ30กว่าปีผมก็จะใกล้เกษียณอีก 2-3 ปีผมก็นึกถึงเขาเขาก็เหมือนสิ่งนึงในชีวิตของเรา
1: ส่วนหนึ่งในชีวิตเลย
6: ครับเพราะว่าถ้าเราแยกออกจากเขาไปนี่เราจะไปอยู่เราก็คิดถึงเขา
1: วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็น้องคนดีนะครับได้มาเรียนรู้ชีวิตของสุนัขทหาร
4: และท่านผู้ชมสามารถติดตามความรู้เกี่ยวกับสัตว์หลากหลายชนิดได้ในรายการ Animal Speak ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: เชียงขวัญเอ้ยมากินข้าวได้แล้วลูก
1: จะยาย
0: ยายจะไปทำนาแล้วนะ
1: ยายจะไปทำนาแล้วเหรอจ๊ะยายดูแลตัวเองดีๆนะจ๊ะอย่าหักโหมมากล่ะหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะ
2: ตั้งใจเรียนนะลูกเอ้ย
1: ได้จ้ะยาย
3: ทำอะไรกันอยู่อ่ะ
4: อ้าวเพียงขวัญทัศมาพอดีเลยมาดูนี่สิแม่เราซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ให้กับนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยเกือบ 40,000 เลยนะเป็นไงสวยไหมมาดูนี่สิ
3: โหสวยจังเลยน่าอิจฉาจังเป็นไง

0: แล้วจ้าก
1: ลับมาแล้วล่ะลูกเรียนเป็นยังไงบ้าง
2: เรียนเหรอจ๊ะยายวันนี้หนูว่ามันก็โอเคนะจ๊ะยายแต่ว่าหนูเห็นเพื่อนอะได้โทรศัพท์มาใหม่จ๊ะยายโทรศัพท์ของเพื่อนอะยายสวยมากมากยายยายซื้อให้หนูหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนเพื่อนบ้าง
1: อ้าวแล้วเครื่องเก่าของหนูมันพังแล้วเหรอลูก
2: เครื่องเก่าของหนูเหรอจ๊ะยังไม่พังจ๊ะยายแต่ว่ามันเก่าแล้วนะจ๊ะหนูอยากได้ใหม่เหมือนกับเพื่อนบ้างยายซื้อให้หนูหน่อยเถอะนะ
1: ถ้ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปก่อนนะลูกเพราะบ้านเราอ่ะไม่ได้ร่ำรวยเราต้องรู้จักประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีอันไหนจำเป็นเราค่อยซื้อเน
3: า
1: ะ
3: สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนะคะรวมถึงในเรื่องของการบริหารและการพัฒนาประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดยจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของความพอประมาณนะคะการมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตลอดจนในเรื่องของการมีความรู้และคุณธรรมเพื่อประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำค่ะ
2: อ๋อคำว่าพอเพียงที่ยายพูดเมื่อวานมันเป็นแบบนี้นี่เอง
4: ตั้มตั้มร้องไห้ทำไม
5: เราเสียใจเราไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วเพราะว่าแม่เราไปกู้หนี้นอกระบบมากู้มันซื้อโทรศัพท์ให้เราแล้วแม่เราจ่ายเขาไม่ไหวเขาเลยมายึดโทรศัพท์นาฬิกาก็ยึดไปด้วยแล้วพ่อกับแม่ก็มาทะเลาะใหญ่โตอีกที่บ้านไม่มีความสุขเลยถ้าเราไม่ไปบังคับแม่มันก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
4: ไม่เป็นไรนะตังคุณครูเคยสอนพวกเราไว้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดพลาดไปแล้วเนี่ยก็คิดซะว่ามันเป็นบทเรียนให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลพอประมาณไม่ประมาทกับชีวิตอีกอย่างตังเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าตังจะไม่มีอะไรใหม่ๆอ่ะแต่ว่าตังก็ไม่ได้เก่งน้อยลงเลยถูกไหมไม่เป็นไรนะตังยังไงอ่ะเราก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะ
6: เพียงขวัญไปนี่หน่อยสิ
4: อ้าว
6: ฮะเธอว่างไหมเรามีเรื่องทุกข์ใจมากเลย
4: ทัดมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกเราได้นะเผื่อเราจะช่วยอะไรทัดได้บ้าง
6: ก็ที่บ้านเราน่ะสิเราขอให้ซื้ออะไรก็ไม่เคยซื้อเลยถึงจะเป็นของที่จำเป็นก็ไม่เคยซื้อเลยดูเราสิถ้าจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารอยู่แล้วแม่เราน่ะประหยัดมากประหยัดจนกลายเป็นคนขี้เหนียวไปแล้ว
4: ใจเย็นๆก่อนนะทัดแม่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละทัดลองค่อยๆ คุยกับแม่ดูก่อนไหมหรือไม่ก็ลองให้แม่ไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณครูไก่สอนเราดูสิ
6: แม่จะฟังเราจริงๆเหร

0: ับยายมาบ้านรอบนี้เดี๋ยวจะให้คุยกับแม่เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยมันไม่ใช่จำประหยัดไม่ใช่เลย
1: เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงยากจนก็เหมือนมั่งมีถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่ถึงมั่งมีก็เหมือนยากจนถ้าไม่พอใจในสิ่งที่มีอยู่

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้รับไปที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดจากวัตถุดิบ GI ดึงนักท่องเที่ยววันธรรมดากระจายรายได้ภาคประมงและเกษตรพุทรา3รถยอดสั่งจองแน่นช่วงปีใหม่ของดีบ้านห้วยทรายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาลงทุนไม่สูงเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีจุฑามาศผูกโพพาชมชาวบ้านตำบลหนองย่างคอยจังหวัดเพชรบูรณ์รวมกลุ่มทำเกษตรอินทรีย์พร้อมแปรรูปกล้วยไส้มะขามส่งขายในช่วงของดีทั่วไทยคุณผู้ชมที่เป็นสายท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็ชื่นชอบอาหารสุขภาพนะครับมีสวนผักที่เจ้าของเขาศึกษาบริหารเองตั้งแต่การปลูกผักนะครับไปจนถึงการทำอาหารด้วยก็พัฒนาพื้นที่จากการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีทั้งที่พักผักสดเครื่องดื่มแล้วก็พิซซ่าหน้าลาบแล้วก็หน้ากะเพราให้ลองด้วยที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเริ่มต้นทำสวนด้วยการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับและผักสวนครัวแบบผสมผสานเก็บไว้กินเองแล้วก็ขายสร้างรายได้ให้กับภาคครัวเรือนเพียงอย่างเดียวครับแต่ว่าต่อมานางกัญจนาเอวิสตันอายุ40ปีครับบ้านอยู่หมู่6ตำบลปางตาไวอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรก็พัฒนาจากที่ปลูกผักทำเกษตรพอเพียงครับสร้างลานกลางเต็นท์สร้างห้องพักแล้วก็เปิดจำหน่ายอาหารตามสั่งในชื่อบ้านไร่สองสกุลนะครับมีพื้นที่20ไร่เหมาะกับการจัดเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรนางกัญจนาเล่าว่าด้วยความชื่นชอบด้านการเกษตรนะครับก็ได้ไปอบรมเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์เริ่มทำเกษตรปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับควบคู่กับพัฒนาพื้นที่ให้เป็นป่าแล้วก็ประยุกต์ให้เป็นการท่องเที่ยวครับอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาสัมผัสกับป่าที่มีความร่มเย็นนะครับจึงเป็นที่มาของการท่องเที่ยวแบบครบวงจรอีกทั้งเขาได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งนะครับคือทำเลที่ดินเนี่ยติดเชิงเขามีทานน้ำไหลผ่านก็เลยปรับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบครบวงจรตอบโจทย์ผู้ต้องการพักผ่อนแล้วก็ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรด้วยส่วนผักทุกชนิดนะครับปลูกแบบอินทรีย์แล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ลองชิมกันนะครับตอนนี้ถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับทั้งสายคนรักสุขภาพก็จะสังเกตได้ว่าการปลูกผักที่นี่เนี่ยจะปลูกผักมังด้วยครับเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินทรายครับจะได้สามารถควบคุมน้ำเพื่อให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีครับ
1: คือที่ดินตรงนี้เนาะมันจะเป็นทรายค่อนข้างถ้าดูจริงๆจะเป็นทรายทีเนี้ยการที่ปลูกในกะละมังเราจะช่วยในเรื่องของคอนโทรลหรือการให้น้ำหรือการให้ปุ๋ยอะค่ะปุ๋ยไส้เดือนเพราะที่นี่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้ปุ๋ยไส้เดือนปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยคือต้นไม้

0: ายอ่ะผักอ่ะค่ะจะได้รับสารอาหารเต็มๆอย่างเช่นถ้าเราปลูกในดินถ้ามันเป็นดินเหนียวมันก็เกิดการอุ้มน้ําหรือเก็บสารอาหารได้ดีถ้าเป็นดินทรายอ่ะค่ะเวลาเรารดน้ําไปเคยเห็นน้ําที่เรารดทรายเนาะมันก็จะฟึบไปเลยทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่ในกะละมังปุ๋ยที่เราให้น้ําหมักที่เราให้มันก็จะไหลลงซึมไปใต้ดินไปเลย
1: ส่วนใครที่มองเมนูอาหารจานเดียวแบบแปลกใหม่นะครับนี่เป็นการผสมผสานของอาหารระหว่างไทยอิตาเลียนนะครับต้องมาลองพิซซ่าหน้าลาบสันคอหมูครับแล้วก็พิซซ่าหน้ากระเพราโดยเริ่มตั้งแต่นวดแป้งเองครับทำเครื่องแน่นๆจัดเต็มหลังออกจากเตาอบไฟแล้วนะครับรูปร่างหน้าตาสีสันก็ชวนกินมากๆครับแป้งกรอบหนานุ่มถูกใจลูกค้าสายรสจัดจ้านเลยนะครับเพราะว่ารสชาติพิซซ่าหน้าลาบและกระเพรานั้นอร่อยลงตัวสามารถสั่งรสจัดหรือว่าเผ็ดน้อยเผ็ดมากตามความต้องการได้แล้วก็มีเมนูอื่นๆนะครับอีกหลายเมนูทั้งสเต็กอาหารทานเล่นอาหารจานเดียวล้วนเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกไว้นะครับซึ่งสะอาดปลอดภัยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นเลยครับ
0: แป้งที่เราทำจะเป็นแป้งพิซซ่าเขาเรียกว่าพิซซ่าซาวโดที่มาจากแบคทีเรียธรรมชาติหรือยีสต์ธรรมชาติค่ะเป็นพิซซ่าแป้งพวกนี้ค่ะจะช่วยในเรื่องของระบบลำไส้แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคนที่เป็นเบาหวานความดันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเบาหวานเนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าตัวยีสต์ค่ะตัวยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลกลูเตนให้เราไปหมดแหละสารอาหารที่เหลือเนี่ยเหลือแต่ไฟเบอร์ส่งต่อให้เราทีเนี้ยพอเราทำพิซซ่าแบบแป้งแบบฝรั่งอิตาเลียนแท้เราก็อยากอะแดปต์หรือประยุกต์เอาผลิตภัณฑ์หรือผักที่เรามีอยู่เนี้ยเราก็เลยมาทำเป็นพิซซ่าลาบสันคอหมูลาบเนาะแล้วก็กะเพราอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ยังต่อยอดเรื่องของเมล็ดพันธุ์นะครับเรียนรู้การเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะเมล็ดพันธุ์เองครับไปหาซื้อเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายของอินทรีย์แล้วก็นำมาปลูกแล้วก็ขยายเมล็ดพันธุ์เองนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทใหญ่มาปลูกด้วยครับตัวของพี่กัญจนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกเครือข่ายชาวโคกหนองนาด้วยกันนะครับพอเขานำเมล็ดพันธุ์มาเพาะพันธุ์ได้เองส่วนนี้ครับก็จะเอาไปแบ่งปันกลับคืนให้กับเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะครับจะได้ลดต้นทุนการผลิตด้านเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวครับแล้วก็ต่อยอดจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะสินค้า GI ประจำจังหวัดงานนี้ครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีเขาร่วมกับสถานประกอบการร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มกระตุ้นการเดินทางช่วงวันธรรมดากันนะครับผ่านการเสิร์ฟเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูไปเที่ยวไปชิมกันครับแกงส้มปลาหมึกยัดไส้เงาะโรงเรียนนะครับนี่เป็นหนึ่งในอาหารที่ต่อยอดจากวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับด้วยการนำเงาะโรงเรียนนาสารผลไม้ GI ประจำท้องถิ่นและก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วครับมาปรุงเป็นอาหารคาวได้อย่างลงตัวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีร่วมกับร้านอาหาร6ร้านในพื้นที่ครับนำอาหารมารังสรรค์ด้วยวัตถุดิบท้องถิ่นและก็สินค้า GI ของจังหวัดนะครับยังมีเมนูยำสวนดอกไม้ทอดขมิ้นเมนูข้าวหน้าปลาเมงน้ำพริกปลาเมงแล้วก็เซตสาวชมบางต้มโห่รวมมิตรทะเลครับเป็นร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการเมนูประสบการณ์ Weekday Special เมนูตามแผนกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเพิ่มจำนวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์กันด้วยครับในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้โครงการท่องเที่ยวสุราษฎร์วันทำงานประสบการณ์เหนือระดับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอาหาร gastronomy tourism นะครับสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบนางสาวมัณฑนาภูธรารักษ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับหวังเพิ่มจำนวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดากันและประชาสัมพันธ์ร้านอาหารเผยแพร่ความเป็นอัตลักษณ์ผ่านแนวคิด5 must do in Thailand นะครับก็คือด้าน must taste คืออาหารและเพื่อปักหมุดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ชื่นชอบด้านอาหารหรือว่า food lover ครับกระจายรายได้เชื่อมโยงไปยังภาคเกษตรและก็ภาคประมงนะครับซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบสำคัญของพื้นที่
2: สุราษฎร์ธานีเราเนี่ยโชคดีมากเหมือนที่ท่านรองบอกว่าเราอยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เอื้อนะคะเพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ในพื้นที่เราก็ไม่มีอุตสาหกรรมหนักที่จะปล่อยของเสียลงสู่แม่น้ำทะเลนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นแหล่งอาหารของเราเนี่ย ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็การขนส่งก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะสดนะคะรวมไปถึงต้นทุนก็ถูกลงทำให้นักท่องเที่ยวที่มากินอาหารทะเลในสุราษฎร์ธานีเนี่ยจ่ายในราคาที่เบาๆนะคะเพราะฉะนั้นของไม่แพงนะคะของสดแล้วก็ปลอดภัยเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นศักยภาพในเชิงบวกที่สำคัญที่เป็นตัวที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้นำวัตถุดิบเหล่านี้นะคะมารังสรรค์
3: ครับจะเรียนเชิญทุกท่านครับ
1: โครงการนี้ครับเป็นโครงการนำร่องเชิญ6ร้านมาเข้าร่วมกิจกรรมนะครับระหว่างเดือนธันวาคมปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยนะครับพร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดาและถ้าไปกินอาหารในร้านที่เข้าร่วมกับกิจกรรมของททครบ600บาทขึ้นไปครับจะได้รับนันทนาการเป็นอาหารจานพิเศษ Weekday Special Menu ที่รังสรรค์จากวัตถุดิบท้องถิ่นโดยเชฟประจำร้านมูลค่า300บาทให้จำนวน600สิทธิ์นะครับใครสนใจอยากไปท่องเที่ยวกันนะครับไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับที่ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากจะมีหอยหลอดเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อกันแล้วเนี่ยตอนนี้กลายเป็นจุดชมวิวนกนางนวลฝูงใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวครับได้ไปส่องนกกันแบบใกล้ชิดได้เลยครับเพราะว่านี่เป็นปีแรกนะครับที่พบนกนางนวลฝูงใหญ่ที่พากันอพยพหนีหนาวมาอาศัยกันอยู่ครับไม่แพ้กับจุดชมนกนางนวลที่บางปูของสมุทรปราการเลยครับใครจะพกกล้องตัวใหญ่ไปหรือว่าใช้โทรศัพท์ไปถ่ายรูปฝูงนกนางนวลแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ที่ดอนหอยหลอดตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังมีนกนางนวลอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่เลยครับแล้วก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวใหม่เพิ่มจากสถานที่ที่ขึ้นชื่อในการชมนกนางนวลในไทยอย่างที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับงานนี้มีนางนิสากรนิสิตสรอัตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็นำส่วนราชการไปชมนกนางนวลหลายร้อยตัวนักท่องเที่ยวคนนิยมเดินทางไปให้อาหารนกที่บินโฉบลงมากินกันอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเองก็จะตื่นเต้นเป็นพิเศษด้วยบางรายก็เอาอาหารเอาเสือไปปูนั่งกินกันเลยแล้วก็ชมนกไปด้วยครับที่พากันบินอยู่ตามชายฝั่งแล้วก็บินอยู่บนอากาศส่วนใหญ่ครับนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปดูกันตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปครับจนถึงช่วงพระอาทิตย์ตกได้เลยครับ
4: นะคะตอนไหนหล่อตอนนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะในระบบนิเวศที่สวยงามของเรานะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีนกนางนวลค่ะเริ่มมีนกนางนวลนะคะก็อากาศเริ่มเย็นมีนกนางนวลก็ขอเชิญทุกท่านมาเที่ยวได้นะคะความสวยงามของที่นี่นะคะรวมถึงความสวยงามของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
5: คนที่จะมาดูนะครับต้องมาประมาณกี่โมงครับนกนางนวล
4: ก็คงจะต้องมาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วก็แดดก็เริ่มโล่งด้วยแล้วก็จะทำให้ทุกท่านเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติมีนกนางนวลนะคะแล้วก็อากาศก็เย็นสบายค่ะ
1: นกนางนวลชนิดนี้ครับเป็นนกนางนวลธรรมดามีขนาดกลางนะครับจะแตกต่างจากนกนางนวลชนิดอื่นๆโดยมีลายแถบสีขาวขนาดใหญ่บริเวณโคนขนปลายปีกนะครับตัวเต็มวัยเนี่ยก็จะมีลายทางสีขาวครับบริเวณปลายขนปีกมีสีดำเห็นได้จากทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับก็มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียกลางนะครับอย่างเติร์กเมนิสถานจนถึงมองโกเลียมักจะบินอพยพลงใต้ครับในช่วงต้นฤดูหนาวหรือว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับไปสู่ซีกโลกตอนใต้อย่างเช่นฝั่งของประเทศไทยอินโดนีเซียออสเตรเลียครับเพื่อพากันหนีหนาวแล้วก็ไปขยายพันธุ์ครับลูกนกที่มักจะเกิดในช่วงนี้ครับก็จะวางไข่กันครั้งละ2ฟองนะครับใช้เวลาฟักนานประมาณ24วันแล้วก็ลูกนกจะใช้เวลาสักประมาณ3เดือนจนจะสามารถบินได้ครับพอบินได้แบบนี้แล้วอากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นก็จะพากันอพยพจากไปครับนอกจากที่เที่ยวแล้วนะครับแหล่งของฝากปีใหม่ก็มีมาให้อุดหนุนกันด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อผ้าผืนใหม่ไว้ตัดชุดในช่วงปีใหม่กันนะครับมีผ้าทอของบ้านป่าแดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนจังหวัดพิจิตรนะครับก็มีทั้งผ้าทอแล้วก็ของชำร่วยของขวัญจากผ้าไหมอีกหลายอย่างกำลังเร่งผลิตให้ทันเทศกาลปีใหม่นี้ครับ ผ้าทอของบ้านป่าแดงตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนก็มีการทอผ้ากันเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับอย่างเช่นลายเลขาคณิตแล้วก็ที่ตีนสิ้นเนี่ยจะกลายเป็นทอเป็นลายต้นสนนะครับนี่ทอด้วยฝีมือของสมาชิกกลุ่มนิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งรวมกลุ่มการสร้างอาชีพเสริมจากการทำนามีสมาชิก22คนนะครับรวมกันทอผ้าที่กลุ่มสมาชิกบางคนก็ทอที่บ้านก็ได้ครับมีทั้งผ้าที่เป็นไหมประดิษฐ์นำมาย้อมสีแล้วก็นำมามัดให้เป็นลวดลายนำสีมาย้อมให้เป็นลวดลายต่างๆแล้วก็นำมาเข้าได้ครับจากนั้นก็ทอให้เป็นผืนใหญ่นอกจากผ้าทอเป็นผืนแล้วนะครับยังมีสินค้าอื่นๆอย่างโบผูกผมกิ๊บติดผมมีหมอนมีกล่องใส่ทิชชู่แล้วก็อีกหลายอย่างนะครับล้วนเป็นการนำผ้ามาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนิสากิจชุมชนทอผ้าบ้านป่าแดงครับซึ่งสมาชิกก็จะมีรายได้จากการจำหน่ายผ้าทอเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคนส่วนการตลาดครับมีทั้งวางขายที่กลุ่มเลยแล้วก็ไปจำหน่ายตามงานต่างๆของจังหวัดพิจิตรนะครับตอนนี้สมาชิกกลุ่มเร่งผลิตชิ้นงานนะครับผ้าทอมืออีกหลายอย่างเพื่อเป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่นี้ครับ
3: ค่ะออนไลน์ก็มีอยู่ค่ะค่ะก็มีจำหน่ายอยู่ที่นี่แล้วก็อย่างสมมุติว่ามีงานอย่างสมมุติมีที่จังหวัดเราก็ไปหรือจังหวัดข้างเคียงเราก็ไปเอาผ้าไปนำเสนอค่ะค่ะ
6: แล้วก็เห็นว่ามีการแปรรูปเป็นกิฟต์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
3: ค่ะที่ทำแปรรูปนี่ก็เหมือนว่าพอช่างเขาตัดแล้วจะมีเศษผ้าเหลือใช่ไหมคะก็จะมีแม่บ้านน่ะเอาไปทำกิฟต์ไปทำเป็นโบเป็นทำตุ๊กตาพวงกุญแจหลายๆอย่างค่ะมีแปรรูปด้วยค่ะ
1: ส่วนคุณภาพผ้าทอป่าแดงที่นี่มีจุดเด่นนะครับก็คือซักแล้วไม่ยืดไม่หดนะครับและยังสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้ด้วยชาวบ้านที่เขาว่างงานในช่วงวันหยุดแล้วก็อยากจะมีอาชีพเสริมก็เลยหันมานิยมทอผ้าแล้วก็ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมากขึ้นด้วยครับใครสนใจผลงานผ้าทอทับไปดูกันได้ในเพจผ้าทอบ้านป่าแดงอีกช่องทางหนึ่งนะครับของฝากปีใหม่ประเภทผลไม้ก็ขายดีจนผลิตกันแทบไม่พอขายกันแล้วนะครับอย่างช่วงนี้พุทราสามรสของดีบ้านห้วยทรายที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมายอดสั่งจองไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ออกผลผลิตพอดีรับเทศกาลปีใหม่ด้วยครับ
7: หนึ่งวันจะกลัวประมาณ
1: พุทรา3รสที่ปลูกเอาไว้ประมาณ300ต้นนะครับบนพื้นที่4ไร่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่4แล้วนะครับกำลังให้ผลผลิตดกเต็มต้นเลยครับเก็บขายได้วันละประมาณถึง100กิโลกรัมอยู่ที่สวนของนางแสงเดือนประยูนเมฆอายุ52ปีเป็นชาวบ้านห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับที่เขาตัดสินใจปรับเปลี่ยนไร่มันสำปะหลังจำนวน4ไร่แล้วก็หันมาปลูกพุทรา3รสแทนปีนี้อากาศเหมาะสมซะด้วยครับมีฝนตกพอประมาณรวมถึงสภาพดินก็เอื้อครับคือเป็นดินทรายทำให้ได้ผลผลิตดีเลยครับจนเก็บผลผลิตกันแทบไม่ทันเพราะว่ามีคนเก็บไม่กี่คนนะครับก็เลยร่วงหล่นไปจำนวนมากนี่ถือเป็นพืชทางเลือกที่ดีมากเลยครับหากเทียบกับการปลูกพืชชนิดอื่นๆอายุการเก็บเกี่ยวก็นานหลายสิบปีเลยครับไม่ต้องลงทุนใหม่กันทุกปีการดูแลก็ถือว่าไม่ได้ยุ่งยากมากนะครับเขาเน้นตัดแต่งทรงพุ่มต้นนะครับในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีแล้วก็คอยให้ปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้สารเคมีคุมหนอนแมลงเฉพาะในช่วงที่เริ่มติดลูกเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดเลยถ้าควบคุมหนอนแมลงได้แล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มจากช่วงอื่นอีกเลยแต่ละปีครับจะใช้เงินทุนในการดูแลทั้งสวนเนี่ยประมาณ 20,000 บาทนะครับมีรายได้หลังจากการจำหน่ายแต่ละรอบก็คือระหว่างช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงช่วงปีใหม่ประมาณปีละ 100,000 บาทเลยนะครับอย่างช่วงปีใหม่แบบนี้ลูกค้ายิ่งสั่งจองสั่งซื้อเข้ามาเยอะเลยครับ
8: ถ้าเป็นหนอนปั๊บนี่เราก็เสียของแล้วแหละก็ต้องดูแลแต่ว่าปลาเนี่ยน่ะฉีดยาห่างไม่ค่อยได้ฉีดส่วนมากจะใช่แต่ธรรมชาติอ่ะของธรรมชาติปุ๋ยต้องข้อแสงนี่ถ้ามายาก็จะมาต้อมเป็นหน่วยแล้วเนี่ยจะมาเป็นตัวยาที่ฉีดกันหนอน
9: ถ้าเทียบกับพืชชนิดอื่นที่เขาปลูกกันอย่างข้าวโพดยางมันอะไรมันดีกว่าไหม
8: ก็ถือว่าดีกว่านะ
9: ปลูกครั้งนึงเก็บได้นาน
8: ใช่เพราะปลูกเราถึงเวลานี่มีนาที่เดือนมีนาเราก็ตัดต้น แต่งใหม่แล้ว
9: ครับก็คือ
8: เราลงไปเรื่อยๆที่นี่งอกขึ้นมาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนฉีดฮอร์โมน
9: มาถึงลงทุนทีเดียวก็อยู่ได้ยาวเลย
8: ใช่
1: ส่วนลูกค้าก็ไม่ต้องไปเหนื่อยหาอะไรให้ยุ่งยากนะครับเพราะว่าในช่วงปกติเนี่ยแค่เก็บเอาไปวางขายตามตลาดละแวกบ้านก็ไม่พอขายกันอยู่แล้วครับส่วนราคาขายครับมีราคาเดียวก็คือกิโลกรัมละ40บาทเท่านั้นนี่ก็เป็นราคาที่ถือว่าไม่แพงเกินไปครับลูกค้านั้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายครับแล้วก็ตอนนี้ทางสวนก็ไม่ได้มีการขายไปถึงที่พ่อค้าแม่ค้าคนกลางนะครับเพราะว่าสวนเก็บเองเอาออกไปขายเองรวมถึงบางสวนก็มาซื้อถึงที่สวนด้วยเท่านี้ก็ขายได้แล้วเพราะว่าเป็นพุทราที่รสชาติดีทีเดียวครับช่วงของดีทั่วไทยครับชาวตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้เขารวมกลุ่มกันทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็นำผลผลิตที่อยู่ในแปลงนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อลดต้นทุนด้วยรวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่ากับผลผลิตนะครับโดยเฉพาะตอนนี้มีสินค้าคือกล้วยไส้มะขามนะครับส่งขายทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่สร้างรายได้งามเลยครับไปติดตามกันกับคุณจุฑามาศผูกพง

0: จัดสรรพื้นที่9ไร่ลงทุนปลูกไม้ยืนต้นปลูกพืชผักหลากหลายชนิดรวมถึงขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นสวนเกษตรผสมผสานของนางอรณิตเรื่องกลางประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีใหม่ผสมผสานตำบลหนองย่างทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อนำผลผลิตที่ได้เก็บไว้บริโภคเองหากเหลือก็นำไปแจกจ่ายให้กับญาติและเพื่อนบ้านรวมถึงเก็บผลผลิตส่งขายภายในตลาดชุมชนช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวค่ะ
1: คุณชมคะที่นี่ค่ะเป็นสวนของแม่นิดนะคะมีทั้งหมดประมาณ9ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดคะเรามีการแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างคะ
2: 9ไร่ทํานา3ไร่ปลูกป่า3ไร่แล้วก็ที่อยู่อาศัยอีก3ไร่อ่ะจ้ะ
1: ค่ะสําหรับพื้นที่ที่ว่ามีการปลูกป่านี่คือเราปลูกเป็นไม้อะไรบ้างคะแม
2: ่ไม้เบญจพรรณคือมียางนามีพยูงพยอมเพกาเยอะเพราะว่าหน่วยงานสปก.เขาแจกพันไม้มาให้เราด้วยของกลุ่มวิสาหกิจ
1: ค่ะ
2: วรรณเกษตรอ่ะจ้ะ
1: ตอนนี้ทำมาแล้วทั้งหมดประมาณสักกี่ปีคะแม่คะ
2: อันนี้ปี10เดือนจ้ะแปลงเนี้ย
1: ปี10เดือนแต่ว่าไม้บางชนิดก็เริ่มโตบ้างแล้ว
2: จ้ะ
1: มีการดูแลยังไงบ้างคะแม่คะ
2: มีแต่ตัดหญ้าอย่างเดียวจะไม่ใช้สารเคมีอ่ะจ้ะ
1: ค่ะ
2: มีลูกชายเป็นคนตัดแล้วก็พ่อบ้าน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่แม่น่ะจะเป็นคนแปรรูปอีกอย่างนึงคือทำต่อยอดของกล้วย
0: ส่วนการเลี้ยงปลาได้ขุดบ่อไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2บ่อสำหรับเลี้ยงปลาหมอและปลาดุกพร้อมทั้งนำน้ำไปใช้รดน้ำผักซึ่งการทำเกษตรทั้งหมดดูแลแบบปลอดสารเคมีเน้นการหมุนเวียนนำวัสดุทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนการผลิตค่ะ
3: ตลาดเนาะมีอีกอันนี้เป็นเว็บของเกษตรนะครับเว็บตลาดเกษตรกรออนไลน์อันนี้ก็เอาเข้าไปแล้วให้เห็นสินค้าในนั้นแล้วมีสินค้าให้เห็นแต่ทางนี้เขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วแหละที่เนี่ยครับเขาก็มีลูกค้าประจำอยู่แล้วครับ
0: ไม่เพียงแค่ทำเกษตรแบบผสมผสานเท่านั้นแต่ยังปรับพื้นที่ที่เคยทำไร่อ้อยประมาณ3ไร่มาปลูกกล้วยหินเพื่อ นำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปสร้างรายได้เสริมค่ะ
1: คุณผู้ชมคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะมีทั้งหมดประมาณ3ไร่ด้วยกันค่ะแม่นิดนะคะเขาปลูกเป็นกล้วยหินทั้งหมดเลยค่ะแม่นิดคะทำไมถึงได้เกิดแนวคิดมาปลูกเป็นกล้วยหินนะคะ
2: มันจะได้ทั้งปีไงออได้ทั้งปีถ้าเรามีแหล่งน้ำมันจะได้ทั้งปีได้ตลอดเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนสูงอายุเหมือนข้าราชการอะก็จะโทรมาสั่งตลอดเราสีมันสวยมันจะต่างจากกล้วยอื่นเลยเพราะว่ากล้วยอื่นอะถ้ากล้วยน้ำว้านะสีมันไม่สวยแต่ว่ากล้วยเนี่ยมันจะออกสีเหลืองมันจะสวยเวลาทอดมันจะกรอบมันจะอยู่ได้นานจ้ะร้อยกว่าต้นจ้ะ110ต้นที่ปลูกจ้ะ110ต้นความห่างคือ5คูณ6หรือว่ามันจะอยู่กับดินนะบางคนก็ปลูกไม่ห่างเหมือนเราแต่ว่าดินเรามันดีหรือไงมันรู้พอปลูกถ้ามันทีอ่ะมันจะลูกไม่ใหญ
1: ่
2: ลูกมันจะเล็กแต่พอปลูกแล้วก็คือนับจากปลูกประมาณ9เดือนมันก็จะออกปีเราพอเราตัดปีเราก็นับไปอีก3เดือนคือตัดมาทอดได้แต่ก่อนปกติจะมีไม้เสียบๆแต่ละต้นนะเราจะเขียนป้ายไว้เลยว่าเดือนไหนจะได้ตัดแต่พอเราทํามาเรื่อยๆเราสังเกตว่าไม่ต้องทําป้ายแหละคือสังเกตดูลูกกล้วยว่าคือให้มันสีเขียวเข้มอ่ะข้างในไม่เป็นรูเราก็ตัดไปทอดได้แหละ
1: มีการดูแลยังไงคะดูแลยุ่งยากมั้ยคะแตกต่าง
2: มันก็ยากนะมันต้องแต่งสางใบตลอดน่ะ
1: ค่ะอ๋อต้องให้เขาโล่ง
2: จ้ะเหมือนอากาศมันถ่ายเทได้อ่ะลูกมันจะใหญ
1: ่
2: แต่ว่าในร่องน้ำนี่เราก็จะสูบน้ำใส่นะช่วงหน้าแรง
1: ค่ะมีโรคอะไรที่แบบรบกวนเขาไหมคะ
2: ไม่มีนะแต่ปลูกมามันก็จะแบบนี้ตลอดไม่ค่อยมีเหมือนตายพายตายอะไรก็ยังไม่เป็น
1: ค่ะ
2: จ้ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ประมาณ4ปีหรือ5ปีเราก็จะไถปลูกใหม
1: ่
2: คือไม่ได้ปลูกที่เก่านะคือขยับไปเรื่อย
1: ๆหมุนเวียนไป
2: จ้ะหมุนเวียนไปปลูกแปลงอื่นขยับที่ไปเรื่อยอ่ะ
1: สาเหตุที่เราต้องหมุนเวียนนี่คือเพราะอะไรคะแม่คะ
2: เหมือนกับ

0: แล้วมันแปรรูปแล้วไปต่อได้จริงเราก็เลยสนับสนุนตั้งแต่ในเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาแปลงพัฒนาวัตถุดิบแล้วก็ทำการตลาดเราก็มีทีมที่มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบแปรรูปแพ็คกิ้งการตลาดครับกลุ่มเราก็จะมีตอนนี้มีจะทำร้านค้าเล็กๆที่อำเภอเป็นตลาดร้านค้าตลาดนัดเล็กๆครับซึ่งจะมีน้องอีกคนนึงที่คือเขาถนัดเรื่องค้าขายเป็นไหมครับเราเริ่มจากตลาดนัดเล็กๆก็จะเริ่มตลาดนัดเช้าเย็น
1: เมื่อได้กล้วยหินมาแล้วก็จะนำกลับไปแปรรูปเป็นกล้วยไส้มะขามโดยเริ่มจากปอกเปลือกแล้วนำไปแช่ในน้ำเกลือค่ะ
2: ถ้ากล้วยแก่นะใส่ในกลางเนี่ยมันจะตันมันจะไม่เป็นรูถ้าเป็นรูอ่ะคือร้านเราคือไม่ใช่เลยเพราะว่าเวลาทอดแล้วรูมันกว้างมันเหมือนกะติใส่แล้วมันไม่สวยอันนี้จะเป็นวิธีปอกน้ำเนี่ยคือใส่เกลือแล้วก็ปอกแล้วก็มาแช่เนี่ยประมาณ10นาทีแล้วก็เอาขึ้นตะกร้าแล้วก็ไปทอด
1: จากนั้นนำกล้วยมาฝานเป็นแผ่นบางๆทอดลงในน้ำมันเดือดๆมีเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่การทอดให้เสด็จน้ำมันแล้วเก็บโดยไม่ให้ถูกลมค่ะการนำกล้วยหินมาแปรรูปเพราะเนื้อกล้วยหินมีสีเหลืองเนื้อไม่เละจึงนำมาทำกล้วยไส้มะขามได้ดีเมื่อนำลงไปทอดแล้วกล้วยจะกรอบค่ะ
2: พอปอกแล้วเวลาทอดเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมในกระทะนั่นนะเราก็สังเกตว่ามันมีฟองอากาศไหมถ้าว่าฟองอากาศมันมดเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ประมาณ5นาทีจากนั้นก็คือไปติดไตแล้วก็อบประมาณ15นาทีแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทอดนะของแต่ละคนเพราะว่าของเรามันแผ่นบางอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันบางคนเขาก็จะอบหลายนาทีแต่ของเราแค่15นาที
3: ส่วนไส้นะคะทำยังไงบ้างคะ
2: ใส่เราก็เหมือนก็สั่งเข้ามานะเหมือนธุรกิจอ่ะเหมือนกับวิสาหกิจชุมชนในครัวเรือนเราไม่มีเวลาที่จะทำแต่ว่าจะให้สมาชิกในกลุ่มเริ่มว่ามันมีอะไรบ้างมีมะขามคือให้สมาชิกในกลุ่มกวนแล้วมาส่งเราอีกทีนึงตอนนี้กำลังเริ่มคิดแนวทางว่าจุดไหนที่จะเป็นที่กวน
1: ส่วนราคาขายส่งกิโลกรัมละ250บาทส่งขายตามร้านขายของฝากทั้งในและนอกพื้นที่รวมถึงขายผ่านทางออนไลน์ค่ะผลิตภัณฑ์กล้วยไส้มะขามมีตลาดรองรับทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ปลูกกล้วยหินก็ยังมีรายได้จากการส่งกล้วยหินให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปอีกด้วยค่ะ
4: ปัจจุบันนี้ครับทางกลุ่มเนี่ยก็มีคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเข้ามาช่วยทำเรื่องของการตลาดแล้วก็พัฒนาสินค้ากันไปด้วยครับทำให้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็มียอดสั่งจองอุดหนุนเข้ามากันเยอะทีเดียวครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายกันด้วยพาชมน้ำตกคะแนงที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับคุณผู้ชมตอนนี้เป็นน้ำตกแห่งใหม่นะครับทางขึ้นเนี่ยเป็นภูเขาซึ่งก็มีหน่วยงานในพื้นที่ก็เลยเข้าไปช่วยกันบุกเบิกทางขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกครับไปชมความสวยงามของน้ำตกคะแนง9ชั้นกันที่ชาวบ้านเขาพากันอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีเลยครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ครับเจอกันเวลาเดิมบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดีครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุขครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงโครงการอาหารกลางวันแล้วเนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นแม่ครัวนั่นเองนะครับวันนี้ครับอาจารย์สง่าจะพาพวกเราไปพบกับแม่ครัวของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองจังหวัดระยองครับ
1: คุณผู้ชมครับในที่สุดแล้วผมก็ค้นหาเจอจนได้ที่เสียงคำเล่าลือบอกว่ามีผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งทั้งสวยและทั้งเก่งในที่สุดผมก็เจอผอ.โรงเรียนวัดเขาสำเภาทองผอ.ท่านนั้นคือผอ.ธาริณีชื่อเล่นๆว่าผอ.ออยชื่อก็หวานหวานสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ผมไม่รู้ผมเจอผอ.ผู้บริหารโรงเรียนหรือเจอนางงามจักรวาลนะเนี่ยผมจะพยายามเขย่งอยู่อย่างนี้ตลอดแต่อย่าเลยผอ.ธรรมชาติสร้างสรรค์มาพ่อเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่กี่ปีแล้วครับ
2: ปีนี้ปีที่7แล้วค่ะอาจารย
1: ์ปีที่7ทั้งๆที่ไม่ใช่คนระยอง
2: ไม่ใช่ค่ะเป็นคนจังหวัดพิจิตรค่ะ
1: เสน่ห์ของระยองสามารถตรึงคนพิจิตรอยู่ได้ยังไงเนี่ยอาจารย
2: ์มาอยู่แล้วก็เรียกว่าชุมว่าให้ความรักเราค่ะแล้วก็ดูแลอบอุ้มเราอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกผูกพันเหมือนเป็นคนที่ระยองไปแล้วไม่อยากไปไหน
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยบริหารโรงเรียนแห่งนี้จนกระทั่งได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนได้รับรางวัลเยอะแยะเหล่านั้นหนึ่งในนั้นก็คือโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรจริงๆแล้วใครเป็นคนทำให้ได้โล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรยุคของผอ.หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ค
1: ่ะ
2: เป็นท่านผอ.ท่านเก่าๆที่อยู่มาก่อนนะคะท่านสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมา
1: ชอบคำนี้มากคุณผู้ชมที่ผอ.ออยบอกว่าคนรุ่นเก่าๆผอ.ผู้บริหารคนเก่าๆครูคนเก่าๆได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นซึ่งผมสนใจเนี่ยผมจะถามผอ.ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยอาหารกลางวันอาหารและโภชนาการสุขกับภาพทั้งหลายที่ทำในโรงเรียนมันเป็นงานฝากครูต้องไม่มีหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวผอ.คิดเรื่องนี้ยังไงฮะ
2: มันไม่ใช่งานฝากนะคะจริงๆมันเป็นหน้าที่ของเรา
1: โอ้ชอบคำนี้อีกแล้ว
2: มันเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าเด็กๆอยู่กับเราเนี่ยเราต้องถือว่าเขาเป็นลูกของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้นลูกของเราต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ทำแค่ผ่านไปวันนึงแต่ต้องให้เขาอยู่กับเราแล้วปลอดภัยแล้วมีสุขภาพแข็งแรงแล้วอยู่กับเราไปยาวๆ
1: ผอ.ครับเวลาผอ.เดินไปดูเด็กกินอาหารกลางวันแล้วเด็กก็กินด้วยความอร่อยอร่อยนั่นบ่งบอกว่าเด็กมีความสุขนะฮะอาจารย์คิดยังไงว่าปัจจัยที่ทำให้อาหารของโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาหารจานสุขมันเกิดจากอะไรครับอาจารย
2: ์ค่ะนอกจากผู้บริหารนะคะคุณครูนะคะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแม่ครัวค่ะใจของแม่ครัวเนี่ยคือต้องใส่ความสุขลงไปในอาหารทำด้วยใจจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องผลตอบแทนอะไรค่ะมันก็จะส่งผลมาถึงความสุขของเด็กๆที่เขาได้รับในการกินอาหารแต่ละมื้อด้วย
1: สรุปแล้วความอร่อยไม่ได้เกิดจากตัวอาหารแต่เกิดจากหัวใจของแม่ครั
2: ว
1: และคนทุกคนที่ใส่ลงไปมันก็เลยกลายเป็นอาหารจานสุข
2: ใช่ค่ะนอกจากนั้นเนี่ยอาหารจานสุขยังโยงไปถึงคนที่ทำอาหารด้วยนะคะ
1: คนทำอาหารก็สุข
2: ก็สุขด้วยเพราะเขาทำด้วยใจค่ะอาจารย์ทำด้วยใจไม่ได้นึกถึงสิ่งตอบแทน
1: okay.
2: นะคะและที่สำคัญนอกจากทำอาหารกลางวันให้โรงเรียนแล้วเนี่ยเขายังทำอาหารเช้าในราคาถูก อาหารเย็นในราคาถูก5บาทค่ะอาจารย
1: ์
2: นั่นก็คืออาหารที่เด็กได้รับใน1วัน3มื้อถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องเลย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นความสุขที่เกิดจากคนทำนะคะส่งมาถึงคนกินยิ้มอย่างมีความสุขเวลารับประทานอาหารนี่คืออาหารจานสุขสำหรับในความคิดของ
0: โอ้โหได้ฟังอาจารย์สง่าคุยกับท่านผอ.แล้วนะครับไม่แปลกใจเลยครับที่โรงเรียนนี้ได้รางวัลส่งเสริมคุณภาพระดับเพชรนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากทั้งชาวบ้านและองค์กรท้องถิ่นต่างๆนะครับและที่สำคัญครับยังได้รับหัวใจของแม่ครัวใส่ลงไปในอาหารทุกจานด้วยเล่นเอาอยากเห็นหน้าป้าติ๋วขึ้นมาแล้วล่ะครับคุณผู้ชม

0: คุณเนยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
0: โอ้โหลงมือทำเองเลยคุณเนยคุณเนยจะให้เรียกคุณเนยว่าเป็นครูอาหารกลางวัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วคุณเนยทำหน้าที่เป็นครูอนามัยและครูโภชนาการด้วยใช่ไหม
1: ค่ะก็คือจัดในไทยสกูรัตด้วยค่ะ
0: โอ้โห
1: โภชนาการในไทยสกูรัตแล้วก็มาให้แม่ครัวค่ะ
0: แล้วมีคนหลายคนบอกนะคุณเนยว่าเวลาเอาไทยสกูรัตมาแล้วก็พยายามประยุกต์ใช้กับเด็กนักเรียนเด็กบางคนบอกว่าอาหารมันถูกหลักโภชนาการมีสุขภาพดีแต่มันไม่อร่อยคุณเนยเคยเจอเด็กบ่นไหม
1: เราไม่มีนะคะ
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ผักเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเด็กไม่ชอบทานใช่ไหมเราก็มาแปรรูปเป็นของทอดอย่างเงี้ยค่ะ
0: อย่างเช่นวันนี้แล้วทอดอย่างเดียวไม่พอเอามายำด้วย
1: ใช่
0: แล้วเด็กก็เลยต้องกิน
1: ใช่
0: คุณเนยสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือป้าติ๋วที่อยู่ในครัว
1: ค
0: ุณเนยไปเล่นบทบาทอะไรไปแนะนำอะไรกับป้าติ๋วบ้างครับ
1: ก็คุณเนยก็จะคีย์อาหารใช่ไหมคะไปไทยสกุลัตแล้วก็จะปริ้นวัตถุดิบอะค่ะมันจะบอกเลยในไทยสกูรัตเราคิดเข้าไปว่าเด็กของเราจำนวน193คนใช่ไหมคะเมนูอาหารก็จะออกมาเลยว่าต้องใช้วัตถุดิบอะไรบ้างหมูกี่กิโลไก่กี่กิโลไข่กี่ฟองนี้ต่อเมนู1เมนูค่ะแล้วก็คุณเนยก็เอาส่วนนี้ค่ะมาให้ป้าติ๋วในการทำอาหาร

0: ครูเนยไปอบรมไทยสกูลลันที่ไหนครับครูเนยครับหรืออบรมทางออนไลน์
1: ค่ะทางออนไลน
0: ์ออนไลน์
1: แล้วก็เคยมีสอสปทอะค่ะเข้ามาให้คำแนะนำเรา
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครูเนยคิดว่าไทยสกูลลันซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการเอามาทำอาหารกลางวันให้เด็กกินแล้วอาหารมีคุณภาพเนี่ยมันเรียนยากไหมครับ
1: ไม่ยากค่ะระบบเขาเรียบง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเขาก็จะคิดโภชนาการมาให้เราเลยค่ะ
0: โอ้ดีจังเลย
1: ใช่เราก็กรอกแค่เมนูเข้าไปว่าเมนูของเราคือเมนูอะไรอย่างเช่นวันนี
0: ้
1: ยำผักบุ้งกรอบเราก็คลิกเข้าไปเป็นยำผักบุ้งกรอบกับไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอเค
1: แล้วเขาก็จะโภชนาการก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลย
0: หมายถึงคุณค่าทางโภชนาการว่าเด็กกินเข้าไป1ถาดหลุมแล้ว1เซิร์ฟวิ่งแล้วจะได้โปรตีนเท่าไหร่คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร
1: ่
0: พลังงานเท่าไหร
1: ่
0: นี่คือเมนูไทยสคูลลันช์โปรแกรมซึ่งเป็นโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันโภชนาการเป็นคนค้นคิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ใช้ไปทั่วประเทศครูเนยเป็นหนึ่งในนั้นที่นำเอาโปรแกรมนี้มาใช้ตอนใช้เนี่ยครูเนยบางครั้งมีปัญหาไทยสคูลลันช์คือเราทำอีกเมนูนึงแต่พอคีย์เข้าไปปุ๊บในโปรแกรมมันไม่มีครูเนยทำไงอ่ะ
1: ส่วนใหญ่จะมีหมดนะส่วนใหญ่เราจะประยุกต์ใช้ให
0: ้
1: เป็นเมนูที่มีในไทยสกูลัสเป็นส่วน
0: โอเคเราก็ดูไทยสกูลัสอย่างเช่น
1: เราก็สามารถเพิ่มเมนูได้เป็นที่ว่าจะมีเมนูที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีเราสามารถจะเพิ่มไปได้เป็นเมนูของโรงเรียนเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเมนูอาหารจานสุกนั้นมันจะสุกไม่ได้เลยถ้าขาดคนใดคนหนึ่งขาดอาจารย์เนยซึ่งเป็นครูอาหารกลางวันซึ่งเอาความเป็นวิชาการมาลงจานขาดผอ.ที่เป็นผู้บริหารที่จะมีนโยบายด้านนี้แล้วก็ขาดป้าติ๋วไม่ได้สรุปแล้วอาหารจะมันจะสุกได้จะต้องประกอบไปด้วยหลายคนต้องขอบคุณครูเนยมากๆที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิชาการแล้วทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพขอบคุณมากนะครับ
2: และนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเสียง

ครับที่ยืนยันจากครูเนยครับว่าป้าติ๋วนั้นเป็นบุคคลสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันของที่นี่จริงๆคุณผู้ชมครับเราได้ยินชื่อป้าติ๋วมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบกับป้าติ๋วตัวจริงอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วเป็นคนสำคัญอะไรที่ทำให้ป้าติ๋วมีส่วนช่วยในเรื่องของโภชนาการให้กับเด็กๆอาจารย์สง่ารออยู่แล้วครับ

0: คุณผู้ชมครับอาหารจานสุกนั้นเด็กกินเข้าไปแล้วมีความสุขและอีกหลายคนก็มีความสุขและปัจจัยที่ทำให้เด็กนั้นกินอาหารแล้วมีความสุขมีภาวะโภชนาการดีขึ้นแม่ครัวคือผู้เนรมิตแม่ครัวคือบุคคลสำคัญที่จะเนรมิตอาหารในถาดหลุมให้เด็กนั้นกินแล้วมีความสุขแต่แม่ครัวที่ผมมาเจออยู่ซึ่งเป็นเพชรน้ำหนึ่งของจังหวัดระยองจะบอกว่าไม่ใช่ธรรมดาเลยเหตุผลที่ไม่ธรรมดานั้นก็คือเป็นแม่ครัวมาเป็นเวลา15ปีเป็นมาได้อย่างไรตั้งแต่สาวจนยังไม่แก่แม่ครัวคนนั้นคือป้าติ๋วแห่งโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองตำบลบ้านเพชรสวัสดีครับป้าติ๋วครับขอกอดหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับที่กอดป้าติ๋วนั้นไม่ได้กอดเพราะความเสน่หาระหว่างหลานกับป้าเอ๊ะเป็นหลานใครเป็นหลานใครเป็นป้ากันแน่นะฮะ
1: นี่เป็นป้าแล้วค่ะ
0: เป็นป้าป้าติ๋วครับที่ผมกอดป้าติ๋วนั้นเพราะผมได้ยินกิตติศัพท์ป้าติ๋วมานานแล้วว่าป้าติ๋วเป็นแม่ครัวที่นี่มาถึง15ปีเป็นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่นะ
1: พ.ศ. 50อายุเท่าไหร่ตอนนี้ป้าติ๋ว60ปีเต็มแล้ว
0: 60
1: ค่ะปีนี้พอดีค่ะ60.
0: ดูหน้าป้าติ๋วเหมือน80แล้วนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ล้อเล่นดูหน้าเหมือนคนอายุ40กว่านะเนี่ย
1: ปีนี้ค่ะปีนี้จะได้เงินแล้วค่ะ
0: ป้าติ๋วครับขออนุญาตเอาแมสออกได้ไหมฮะเพราะว่าเอาแมสออกจากนี่เลยอู้เปิดแมสแล้วสวยอ่ะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: โอ้โหวันนี้เมนูอะไร
1: วันนี้เรามีผักบุ้งทอดกรอบยำค่ะใส่เห็ดเข็มด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ย
1: ค่ะ
0: คิดได้ไงคุณผู้ชม
1: ใส่น้ำพริกเผาด้วยนะคะใส่หมูบด
0: ผักเอาผักบุ้งจีน
1: ค่ะ
0: ไปทอดกรอบแล้วก็เอามายำไม่ได้เด็กกินแค่ทอดกรอบแล้วก็กินอย่างเดียวแต่เอามายำ
1: มายำค่ะ
0: คุณผู้ชมครับที่ผมพยายามย้ำแล้วย้ำอีกว่าทำไมป้าติ๋วเอาผักผัดผักบุ้งกรอบเอาไปทอดแล้วเอามายำเพราะการกินยำนั้นเป็นการชูรสที่เด็กชอบกินมากที่สุดนี่คือมืออาชีพจริงจริงจริงไหมป้าติ๋ว
1: จริงค่ะ
0: เพราะถ้าเด็กกินทอดกรอบอย่างเดียวเด็กไม่มีรสชาติพอยำพอไปปุ๊บมันซูดซา
1: ดมีรสเผ็ดหน่อยๆไม่ได้เผ็ดจัดแล้วก็ไม่เค็มมาก
0: แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่แค่มีผักบุ้งอย่างเดียวมีอะไรอีกนะ
1: เห็ดเข็มทองค่ะ
0: เข็มทองมีประโยชน์มีโปรตีนเป็นพืชอย่างดีแล้วนี
1: ่แครอททอดด้วยค่ะ
0: ว้าวเอาแครอทไปทอดด้วยเก่งมากๆเลยป้าติ๋ว

0: ราบมาว่าไม่ได้ทำเฉพาะอาหารกลางวันทำอาหารอะไรอีก
1: ตอนบ่ายๆเราจะมีเมนูทำขายเด็กค่ะตอนช่วงเด็กเลิกเรียนเราจะขายจานละ5บาทเองนะไม่มีใครเชื่อเลยค่ะถามคุณครูถามอาจารย์ทุกท่านเลยค่ะเขาจะมาแวะซื้อทุกเย็นเลยป้าติ๋วขออุดหนุนหน่อยเขาอยากกินจานละ5บาทเองค่ะจริงๆ
0: จานละ5บาทอิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ตอนบ่าย3โมงก่อนที่เด็กจะกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับผมเริ่มจากตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเชื่อไหมครับเด็กวัยเรียนพอถึงบ่าย3โมงปุ๊บอาหารกลางวันที่กินไปตอน11โมงครึ่งตอนเที่ยงถูกย่อยสูญสลายไปแล้วใช้เป็นพลังงานเกือบหมดแต่พอมาถึงบ่าย3โมงปุ๊บพลังงานที่เด็กหายไปนั้นคือความหิวเด็กจะต้องกินขนมและอาหารว่างแต่ป้าติ๋วนี่เก่งมากเลยไปทำอาหารให้เด็กกินแต่ไม่ใช่ขนมกรุบกรอบแต่เป็นอาหารที่ครบ5หมู่แล้วที่สำคัญที่สุด5บาทขอโทษทำได้ไง5บาทอ่ะขาดทุนสิ
1: ไม่ค่ะเรามีกำไรอาจจะเสมอทุนหรือกำไรนิดนึงแต่เราก็ยังดีความสุขของเรานะลูกหลานจะได้กินอิ่ม
0: ป้าติ๋วกำลังจะบอกว่าขาดทุนคือกำไรกำไรคือความสุขกำไรคือเด็กได้กิน
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากเลยป้าติ๋วว่าความยากลำบากในการทำอาหารให้เด็กนักเรียนร้อยกว่าคนกินเกือบ200นั้นเนี่ยสิ่งที่มันยากลำบากทำไมป้าติ๋วทนได้ผมรู้

0: วันเหนื่อย
1: ทำไมค่ะแต่ว่าเรารักอาชีพตรงนี้แล้วเราชอบตรงนี้เราอยากจะทำให้ลูกหลานของเรากินเองคือแบบอาหารที่มีประโยชน์แล้วมีสุขภาพให้เด็กกินแล้วมีความสุขไงค่ะ
2: เสียงเครือนิดๆ นะฮะพอพูดถึงอยากจะทำอาหารให้เด็กที่เรารักกินเสียงของป้าติ๋วเคลือออกมา
1: เป็นหน่อยๆค่ะ
2: นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากจิตวิญญาณและหัวใจของป้าติ๋วที่ไม่ได้ทำอาหารเพื่อแลกด้วยเงินแต่ทำอาหารด้วยหัวใจแห่งความรักที่อยากให้ลูกหลานตัวเองนั้นได้กินอาหารที่
1: อร
2: ่
1: อย
2: และมีคุณค่าทางโภชนาการป้าติ๋วครับพอเห็นเด็กกินอาหารที่ป้าติ๋วทำแล้วเด็กอร่อยแล้วพอสิ้นเทอมครูเขาก็ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงแล้วเด็กก็มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นป้าติ๋วรู้สึกยังไงครับ
1: ภูมิใจค่ะและดีใจมากค่ะ

0: หนูชอบกินข้าวมันไก่ค่ะเพราะว่ายายติ๋วทำอร่อยค่ะ
1: หนูชอบแกงเขียวหวานไก่ค่ะเพราะว่าป้าติ๋วทำอร่อยค่ะ
2: ส้มตำครับเพราะว่ายายติ๋วทำแซ่บมากเลยครับ
3: ผมชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับเพราะป้าติ๋วทำอร่อยครับ

ด้วยอายุที่มากขึ้นนะครับในที่สุดก็ถึงเวลาที่ป้าติ๋วต้องวางตะหลิววางกระทะแล้วหลังจากที่สร้างความสุขผ่านอาหารให้กับน้องๆมาเป็นเวลาถึง15ปีเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายซะแล้วครับตำแหน่งอาจจะอยู่ไม่นานแต่ตำนานจะเป็นของป้าติ๋วตลอดไปครับ

0: ้งแต่รู้จักกับป้าติ๋วมาเนาะก็ป้าติ๋วก็อายุก็ประมาณแม่เนาะก็เป็นแม่ได้แบบป้าติ๋วทำกับข้าวให้กินก็เหมือนแม่เราอยู่นู่นแม่ก็ทำกับข้าวให้กินเนี่ยก็รู้สึกผูกพันกับแก
1: ก็อยากให้ป้าติ๋ว
0: ออกไปแล้วป้าติ๋วมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงเนาะแบบเป็นที่รักของทุกๆคนก็รักป้าติ๋วค่ะ
2: หนูชอบป้าติ๋วเพราะป้าติ๋วเขาเป็นคนร่าเริงสดใสใครอยู่ด้วยก็ยิ้มทั้งนั้นเลยค่ะ
3: ป้าติ๋วทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยครับน่ารักครับ
4: ติ๋วเขาเป็นคนใจดีครับเขาชอบให้ของกินครับเจอที่ไหนเขาก็ยิ้มให้ตลอดครับ
5: หนูรักป้าติ๋วค่ะตั้งแต่หนูอยู่กับป้าติ๋วตั้งแต่ป.1 หนูรู้สึกแฮปปี้มากค่ะหนูรักป้าติ๋วค่ะ

0: เด็กๆปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับปรบมือให้ป้าติ๋วหน่อยครับโอ้นี่ใครเอ่ยนี่ใครเอ่ย
1: เด็กๆค่ะ
2: เด็กๆนะคะวันนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่าคงยังไม่ทราบว่าวันนี้นะคะเป็นวันพิเศษอะไรนะคะคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นคนที่ขอโทษนะคะป้าติ๋วทำอาหารให้เราใช่ไหมคะรับประทานกันมานานหรือยังคะนานแล้วเนาะแล้ววันนี้นะคะป้าติ๋วก็จะทำอาหารให้เรารับประทานเนี่ยเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เปิดเทอมหน้าเนี่ยป้าติ๋วก็จะไม่ได้ทำแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะในฐานะที่ผอ.เนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนเหมือนเป็นลูกป้าติ๋วคนหนึ่งเนาะไม่มีอะไรจะมอบให้เลยที่จะสามารถตอบแทนความรักความหวังดีที่ป้าติ๋วมีให้พวกเราตลอดระยะเวลา15ปีได
3: ้ป้าติ๋วก็ดีใจนะคะที่เด็กๆรักป้าติ๋วทุกคนแล้วป้าติ๋วก็ภูมิใจลูกๆทุกคนรักป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยรังเกียจโรงเรียนและเด็กๆเลยเพราะเป็นอาชีพที่ป้าติ๋วชอบมากขายกับเด็กเด็กรักป้าติ๋วป้าติ๋วก็รักเด็กป้าติ๋วไม่ได้คิดจะเอากำไรมากมาย

0: ความสุขของลูกของหลานเด็กๆทุกๆคนเด็กไม่มีเงินป้าติ๋วยังให้ฟรีป้าติ๋วสงสารเด็กบางทีเด็กมีน้อยป้าติ๋วค่า3บาทให้มั้ยได้ป้าติ๋วรักทุกคนบางคนไม่มีตังค์ป้าติ๋วก็จะให้ประจําเอาเลยลูกมาเอาเร็วๆเพราะว่าป้าติ๋วสงสารเด็กแล้วป้าติ๋วผูกพันมันตั้งแต่สมัยลูกจนกระทั่งหลานป้าติ๋วไม่เคยทิ้งโรงเรียนนี้เลยค่ะถึงป้าติ๋วไม่ได้ทําเรียนป้าติ๋วก็จะแวะมาหาคุณครูมาขายขนมอะไรตามภาษาของป้าติ๋วป้าติ๋วไม่เคยหยุดที่จะคิดค้าขายเลยค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุจริตในอาชีพที่เราชอบป้าติ๋วชอบตั้งแต่สมัยพ่อแม่พี่น้องของป้าติ๋วแล้วป้าติ๋วเลยรักโรงเรียนนี้มากและรักเด็กๆทุกๆคนรุ่นไหนๆป้าติ๋วก็รักทุกๆรุ่นค่ะเด็กๆทุกคนป้าติ๋วก็รักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้ป้าติ๋วด้วยนะคะ

0: ดีๆที่สั่งสมทำอาหารถูกใจเด็กๆชมแสนรื่นรมสุขหรือไทยในชีวิตรักเด็กๆทุกคนเหมือนลูกหลานทำอาหารด้วยใจไม่หน่ายหนีขอจดจำทุกเวลาทุกนาทีสิ่งเหล่านี้จะตราตรึงไม่แปรผันป้าติ๋วหมดหน้าที่อันยิ่งใหญ่ห่างแค่ตัวแต่หัวใจยังผูกพันนึกถึงสิ่งที่เคยทำร่วมกันให้ชีวิตสุขสันต์ทุกวันเอ่ย
1: ค่ะดอกไม้ในมือของพวกเราทุกคนนะคะเป็นตัวแทนความรักความผูกพันความขอบคุณที่เราจะมอบให้ป้าติ๋วนะคะแทนน้ำใจที่งดงามของผู้หญิงคนนี้ตลอดระยะเวลา15ปีนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบให้ป้าติ๋วเป็นชั้นใครที่อยากจะกอดป้าติ๋วนะคะอยากบอกรักป้าติ๋วทำได้เลยนะคะ
2: ก็ขอบคุณป้าติ๋วที่ทำอาหารให้เด็กๆทานช่วยกันคิดเมนูที่จะทำให้เด็กๆกินนะคะให้มีผลประโยชน์ต่อเด็กๆมากที่สุดนะคะวันนี้ก็ป้าติ๋วเกษียณแล้วก็ขอให้ป้าติ๋วแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในวัยเกษียณแล้วก็ยังกลับมาพบเจอคุณครูเด็กๆทุกคนได้ที่เดิมค่ะ

ู้ชมครับและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดเขาสำเภาทองนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารทางใจผ่านทางแม่ครัวคนหนึ่งที่มอบความรักความอบอุ่นใส่ลงในถาดหลุมให้กับเด็กๆทุกคนตลอดเวลา15ปีที่ผ่านมาครับสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่ดีอาหารจานสุขครับแล้วพบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สัมมันสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสัมมันสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Strong Together ซีซั่นที่2นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันมาวันที่7แล้วครบ1สัปดาห์พอดีในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวาวก็จะพาทุกคนและน้องสตังค์นะคะมาออกกำลังกายกันแบบเบาๆหลังจากที่เราจัดเต็มมาแล้ว6วันนะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์ที่ทุกคนหลายๆคนน่าจะมีติดบ้านอ่ะอาจจะไม่ทุกคนแหละและน่าจะเคยเห็นกันนั่นก็คือเจ้าลูกบอลแบบนี้นั่นเองนะคะบางทีเขาก็เรียกว่าฟิตเนสบอลนะแล้วแต่เลยว่าเขาจะเรียกแบบไหนวิธีการใช้งานเนี่ยก็ง่ายมากเลยตอนแรกมันจะมาอยู่ในกล่องแล้วก็มาสูบลมจนเป็นลูกเท่านี้
1: โดยการเป่าลม
0: มันมีเครื่องสูบอ่ะมันก็จะมีไซส์อยู่นะคะว่าจะความเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าเจ้าลูกบอลที่มักจะมีอยู่ตามบ้านเนี่ยเราจะใช้ทำท่าอะไรได้บ้างเนาะจริงๆมันใช้ได้ทั้งท่ากันกลางลำตัวแล้วก็ยืดเหยียดได้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีท่าอะไรบ้างมาเริ่มจากท่าแรกเลยนะคะวันนี้จะแนะนำท่าที่เราปกติแล้วเนี่ยจะทำกับพื้นตามปกตินั่นคือท่าแผลงแต่จริงๆแล้วถ้าใครมีลูกบอลแบบนี้ล่ะเอามาฝึกขั้นที่ยากขึ้นได้บางคนแผลงเนี่ยทำได้ตามปกติและนานได้เป็นนาทีแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำนานต่อไปอ่ะเรามาเพิ่มขั้นที่มันยากขึ้นกันดีกว่าวันนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวลูกบอล นะคะหรือว่าฟิตบอลนี่นะคะเริ่มจากตั้งลูกบอลเอาไว้นะคะน้องตางลองเอาข้อศอกมาวางลงนะที่ลูกบอล นะคะวิธีทำแพลงนะคะจะเหมือนกับที่พื้นเลยนั่นคือเราจะจัดให้โพสิชันของหัวไหล่และข้อศอกอยู่ในแนวเดียวกันนะคะใครด้านหลังเล็กน้อยเขาจะไปด้านหลังเล็กน้อยนะเลื่อนตัวมาที่ด้านหน้าสังเกตว่าตรงสะโพกของสตังนะคะจะเป็นมุมป้านแ

0: นี้นะคะแล้วเราจะออกแรงเก็บก้นไว้ด้านล่างเกรงท้องค้างเอาไว้ค่ะค้างกันไว้สัก10วินะ10 9 8 7 6เกรงไว้ค่ะ5 4 3 2 1โอเคพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสลับที่กันนิดนึงพี่จะสาธิตท่าแบบที่ยากขึ้น
1: ได
0: ้ทำเมื่อกี้ใครที่ทำท่าแบบตังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายเราสามารถตัวนิ่งนะคะไม่ได้สล้มไม่ได้ขยับไปไหนนะเดี๋ยวเราจะทำแพลงเป็นแบบเต็มรูปแบบเลยนะคะอ่ะนั่นคือเดี๋ยวเราจะวางลูกบอลเอาไว้แบบนี้นะคะจัดข้อมือข้อศอกให้อยู่ในแนวเดียวกันได้เลยอ่ะปล่อยลูกบอลให้พี่ได้เลยโอเคเราจะค้างเอาไว้แบบนี้นะคะโดยการยกเข่าขึ้นเนาะถ้าใครสามารถทำมาถึงเลเวลนี้ได้แล้วเรามีอันหนึ่งนะคะที่จะช่วยเรื่องของสะบักมากๆเลยนั่นคือการที่เราดันลูกบอลไปข้างหน้าแล้วกลับมาเบาๆแค่นี้ตอนที่ทำสังเกตนะคะว่าตัววอร์มไม่ได้หย่อนลงแล้วก็ก้นไม่ได้โด่งนะเพราะฉะนั้นจัดระเบียบร่างกายตัวเองให้ดีก่อนเกรงท้องเอาไว้แล้วเราขยับมาข้างหน้าเล็กน้อยแค่นี้สัก10ทีหรือถ้าไม่ไหวเราค้างไว้ที่เดิมจะรู้สึกตัวเกรงๆสั่นๆเล็กน้อยนะให้เราฟิลแกนกลางลำตัวเอาไว้เกรงท้องเกรงก้นเอาไว้พอครบตามเวลาที่เรากำหนดอาจจะเริ่มจาก10วิ15วิ20 30วิแล้วแต่เลยนะคะว่าเราทำไหวที่เท่าไหนแล้วก็พักสัก1นาทีนะแล้วก็กลับไปทำใหม่แบบนี้3เซตเดี๋ยวลองเซตที่2พี่ดูได้ไหมเอาแบบวางเข่าก่อนก็ได้นะคะ
1: เซตที่2เริ่ม
0: ทางบ้านนะคะถ้าใครไม่มีลูกบอล นะทำกับพื้นไปพร้อมกันได้นะคะเราฝึกแกนกลางลำตัวกันนะคะจัดหัวเข่ากางไว้เท่าช่วงสะโพกนะคะถ้าไหวแล้วสตางเลื่อนตัวมาข้างหน้าดีมากเกรงท้องไว้ขอ10วินาทีค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีขึ้นกว่าเซตแรกรู้สึกแบบท้องสั่นๆเลยไหม
1: รู้สึกเลยว่ามันขึ้นมาแล้ว5แพ็ก
0: ลองฝึกกันดูนะคะนี่ก็เป็น5แพลงบนลูกบอลนะใครที่ไม่มีลูกบอลก็ทำกับพื้นได้เริ่มค่อยๆทีละขั้นแบบนี้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันท่าที่2ที่เรายังคงใช้ลูกบอลนะคะท่านนะเป็นการฝึกแกนกลางลำตัวเหมือนกันค่ะแต่เราจะฝึกแบบไม่มีการทวิสต์หรือว่าการบิดตัวนะวิธีการนะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเข่าแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าทอนิลลิ่งนะการใช้หัวเข่าที่ยืดตัวขึ้นนะคะวางเข่าไว้เกรงท้องเอาไว้แล้วเราจะใช้เจ้าลูกบอลนี่แหละเป็นอุปกรณ์ที่เราถือขึ้นมานะคะแล้วเราจะทวิสต์ตัวมาที่ด้านข้างซ้ายและขวามีข้อแม้ว่าจังหวะที่เราบิดตัวไปเนี่ยเราจะไม่หมุนสะโพกไปมาเราจะพยายามเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้แล้วเราจะค่อยๆบิดหน้าอกไปบิดหน้าอกไปซ้ายและขวาอ่ะลองตัวนิ่งๆนะใครอยู่ที่ทางบ้านนะคะทำไปพร้อมกันนะคะตั้งลำตัวขึ้นมาตรงเกรงก้นนิดนึงเกรงท้องเอาไว้แล้วบิดมาด้านข้างค่ะป่ายกลับไปด้านนู้นพี่ว่าขอสัก4ทีมาบิดตัวตัวนิ่งที่สุดเกรงท้องไว้ข้าง2ข้างนะคะที่เราจะรู้สึกนะบิดกลับไปขออีกรอบนึงเกรงลำตัวไว้ให้มากที่สุดนะคะบิดมาโอเคได้นะฟิลได้นะฟิลได้อยู่นะโอเคได้อยู่
1: ได้ได้เช็คแล้วค่ะว่ามันขึ้นแท็กหรือยัง
0: ใช่ใช่เช็คเลยเหรอ
1: เช็คเลย
0: ทำไปสี่ทีขึ้นมาแล้วโอเคแสดงว่าเกรงได้อย่างถูกต้องนะคะท่านี้เนี่ยเราจะไม่ได้เกี่ยวกับแขนไม่ได้เกี่ยวกับการหมุนทวิสอะไรเลยนะเราใช้แกนกลางลำในการบิดตัวไปนะคะซึ่งเป็นท่าพื้นฐานหลายๆท่าเลยในชุดประจำวันของเราพยายามฝึกแกนกลางแบบนี้กันนะเดี๋ยวพี่วอลขออีกทีหนึ่งแต่รอบนี้ขอทำต่อเนื่องสัก10ทีไปไหม10ทีนะโอเคลุย
1: ที
0: 10ทีซ้ายนับ1ขวานับ2ก็ได้มา
1: โอเคค่ะ
0: เกรงก้นไว้ยืดตัวตรงเกรงท้องเหมือนเราแพลงไว้มาทวิสต์ค่ะไป
1: 1
0: ไปด้านนู้น2ทางบ้านทำไปพร้อมกันได้นะคะ
1: 3
0: ใครไม่มีลูกบอลใช้อะไรมาถือก็ได้หรือจะเป็นมือเปล่ายังได้เลยมาบิดมาค่อยๆกลับมาทวิสต
1: ์6
0: ฟิลแกนกลางลำตัวฟิลท้องเราไว้7แล้วค่ะมา8อีกนิดเดียว9และทีสุดท้ายบิดมา
1: เทป
0: โอ้เทปเกรงไหมเกรงไหมเกรงท้องนะใครที่ทำแล้วปวดหลังนะคะแสดงว่ามันอาจจะหนักไปนะหมายถึงว่าท่ามันยากไปอาจจะต้องทำน้อยกว่า10ทีหน่อยเนาะแต่ถ้าใครทำ10ทีแล้วได้สบายก็โอเคเลยพยายามโฟกัสเกรงแกนกลางลำตัวเอาไว้มีท่าหนึ่งที่เอามาฝากตัวนี้ท่านี้เป็นท่ายืดเหยียดและ

0: แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย2ท่ามันแกนกลางหมดเลยเดี๋ยวมาท่าสุดท้ายเป็นท่ายืดเหยียดกันนะคะวิธีการยืดเหยียดโดยใช้ลูกบอลนะเริ่มจากเราจะวางเข่าเอาไว้เนาะวางมือไว้บนลูกบอลนะคะแล้วเราค่อยๆเดินมือไปเดินมือไปเดินมือไปแบบนี้แล้วเราเหมือนจะมุดศีรษะลงไปด้านล่างพยายามกดตัวลงยกสะโพกแบบนี้ไว้นะคะไม่ต้องเอาสะโพกติดกับส้นเท้านะแล้วเราค้างเอาไว้จะรู้สึกเลยว่ามีความผ่อนคลายสบายสบายตรงกล้ามเนื้อด้านบนนะพวกรอยต่อตรงหัวไหล่นะคะตรงกล้ามเนื้อหน้าอกลองทำดูไหมเดินไปนะคะเวลาทำงานกับลูกบอลเนี่ยเราต้องทำให้มันมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นเกรงท้องเอาไว้ตลอดก่อนที่เดินมือไปด้านหน้าไปโอเคดีมากเลยค่อยๆกดอันนี้ลงจนฟังรู้สึกว่าตึงสุดแล้วค้างเอาไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3สองหนึ่งโอเคค่อยๆเดินมือเอาลูกบอลกลับไปยกตัวเองขึ้นโอเคพอไหวไหมได้อยู่เนาะ
1: แบบ
0: ค่อยๆยืด
1: ย
0: ื
1: ด
0: เนา
1: ะ
0: นอกจากจะไปในแนวตรงแล้วนะคะเรายังสามารถไปในแนวด้านข้างได้ด้วยนะเดี๋ยวสตังค์โดนเดินมือแบบเมื่อกี้นะแต่ค่อยๆเหยียดมาทางด้านที่หว่างนะมาเดินมือมาได้เดินมือมาได้ยืดตัวมาเออนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกตรงนี้ไหมคะ
1: ค่ะ
0: โอเคค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆไปอีกด้านนึงไหวไหมคะ
1: ไหว
0: เดินมือไปให้ลูกบอลเป็นตัวช่วยประคองเราแล้วเราจับลูกบอลเอาไว้แล้วเหยียดตัวออกโอเคค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งเอาลูกบอลกลับมาตรงกลางค่ะดีมากค่อยๆไล่มือมาแล้วค่อยๆ ยกตัวขึ้นมาโอเค ไหวไหมพักกันก่อนค่ะประมาณนี้นะคะในการใช้การออกกำลังกายเลยยืดเหยียดกับลูกบอลจริงๆยังมีอีกหลากหลายท่ามากเลยหลายๆท่าเนี่ยบางทีมันมีคำอธิบายติดมากับอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆฝึกกันแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่บอกลูกบอลมันเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นถ้าไหนที่ยากเกินไปนะคะอย่าเพิ่งใช้ลูกบอลถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆหรืออย่างน้อยนะเอาลูกบอลไปติดกับกำแพงไว้ก่อนลองฝึกให้มั่นใจท่านั้นก่อนถึงจะเริ่มทำแบบที่ไม่มีอะไรยึดเกาะแบบนี้นะ

ดัมเบลนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอุปกรณ์ออกกำลังกายที่หลายๆคนมีเอาไว้ติดบ้านค่ะแต่ก็มักจะมีคำถามว่าเราต้องใช้น้ำหนักเท่าไหนกี่คู่ดีจะหนักจะเบาเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวว่าจะมาอธิบายให้ฟังกันนะคะเริ่มจากแรกเลยเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นออกกำลังกายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วยังไม่ต้องมีดัมเบลเลยก็ได้นะเรามีเจ้านี่ก่อนขวดน้ำอย่างขวดน้ำเนี่ยค่ะเราอาจจะใช้อย่างอันนี้ประมาณ 500-600 ml น้ำหนักมันก็จะประมาณครึ่งโลทำให้เราสามารถใช้ฝึกท่าต่างๆได้ก่อนแบบที่ยังไม่ผิดพลาดเพราะหลายๆท่าเนี่ยเราใช้ดัมเบลที่หนักเกินไปก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มจากขวดน้ำก่อนเลยใครที่เริ่มต้นออกกำลังกายนะแล้วก็อาจจะขยับเป็นขวดที่ใหญ่ขึ้นอย่าง 1.5 ลิตรนะคะก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นทำหลายๆท่าได้และยังไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าจะจริงจังแล้วน้องๆตังอยากจะลงทุนและจะแบบโหชีวิตนี้จะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วแนะนำให้มีดัมเบลซึ่งขอแนะนำให้เป็นดัมเบล2คู่คู่แรกเนี่ยเอาแบบเบาๆก่อนเบาๆก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ2โลหรือ3โลเนี่ยค่ะในทุกที่เขาจะมีตัวเลขบอกเอาไว้อยู่แล้ว2โลกับ3โลสำหรับผู้หญิงก็อาจจะเริ่มที่ประมาณ2โลผู้ชายอาจจะเริ่มที่ประมาณ3โลอันนี้แล้วแต่เพราะว่าจริงๆก็ใช้ได้หลากหลายท่านะคะซื้อมาแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกนิดนึงก็คือว่าในแต่ละท่าที่จะใช้ดัมเบลเนี่ยขอให้ทำตัวเปล่าก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นท่าเบนช์โอเวอร์โรลแม้ต้นสัปดาห์ที่เราคุยกันมาที่เราทำกันมาท่าสควอทหรืออะไรก็ตามตัวเปล่าไปก่อนฝึกกล้ามเนื้อให้เราใช้ได้อย่างเต็มที่ก่อนเรารู้ว่าเราจะดึงศอกแบบไหนดึงยังไงแล้วถึงค่อยถือดัมเบลเพราะบางทีเนี่ยมันผิดท่าแล้วมันเกิดอาการบาดเจ็บได้เนาะและถามว่าหลังจากมี2โล3โลแล้วเนี่ยเราต้องมีดัมเบลเซตที่หนักขึ้นไหมสำหรับบางคนที่อยากจะใช้กล้ามเนื้อขาคือกล้ามเนื้อขามันเป็นมัดใหญ่เนาะมันจะต้องใช้ดัมเบลที่หนักขึ้นก็จะมีเซตที่หนักขึ้นอีกสักเซตหนึ่งซึ่งแนะนำตั้งแต่5

0: ต่ไม่เกิน10โลในช่วงแรกเนา
1: ะ
0: ตั้งแต่เกิน8โล9โล10โลไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างหนักมากแหละเพราะอาจจะมี5โลอาจจะมี6โล7โลติดเอาไว้บ้างถ้าใครที่อยากที่จะมีดัมเบลสัก2คู่2เซตนะคะทีนี้มีคำถามเรื่องอีกถ้าจะมีแค่คู่เดียวล่ะถ้ามีงบประมาณหรืออยากจะมีแค่คู่เดียวพื้นที่เล็กเราจะเลือกยังไงเลือกดัมเบลที่เราสามารถชูแขนขึ้นในท่าโชลเดอร์เพรสได้ติดกัน12ที
1: 12ที
0: ใช่12ทีและเดี๋ยวท่าอื่นเราไปปรับเอาอย่างเช่นถ้าสมมุติเราจะทำท่าที่เป็นเล่นขาท่าสควอทหรือเดดลิฟต์ก็ตามเราเพิ่มจำนวนครั้งเอาถึงแม้ดัมเบลเราจะเบาจากปกติเราจะทำ10ที12ทีเราจะต้องทำ18ที20ทีได้เลยอ่ะทีนี้เนาะการที่เราจะเทสว่าเราจะทำโอเวอร์เฮดได้หรือเปล่าเริ่มจากการที่เรายืนเนาะแล้วเราถือดัมเบลสองข้างแบบนี้แล้วเราลองเทสเลยว่าเราสามารถยกแขนแบบนี้แบบที่สบายๆนะไม่ใช่แบบโยไปเยมานะเกรงลำตัวแล้วยกแขนขึ้นได้เนี่ย12ทีแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรบางคนอยากจะหนักไว้ก่อนอ่ะอยากจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราเสียเซลไม่เอาแบบที่เราทำได้สบายๆ12ทีเอาเท่านั้นแหละเป็นดัมเบลแค่1คู
1: ่
0: เนาะแล้วนอกนั้นเราค่อยมาปรับเอาเดี๋ยววันนี้เราลองทำเทสการดัมเบลดูดีไหมเป็นยังไงอ่ะโอเคเดี๋ยวยืนขึ้นกันเลยค่ะ
1: โห12ทีเยอะนะคะครู
0: ปกติแล้วมันจะมีช่วงของการออกกำลังกายที่เขาเรียกว่าไฮเปอร์โทรฟีเนาะการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะวัดอยู่ที่12ทีเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ดัมเบลที่จะเหมาะกับแต่ละท่าก็ควรจะเลือกท่าที่ใช้12ทีได้ทีนี้เมื่อกี้โจทย์ที่ว่าคือถ้าเราต้องการมีดัมเบลแค่คู่เดียวจะเลือกยังไงเราก็จะใช้ดัมเบลท่าที่อันตรายที่สุดคือท่าที่เราเอาน้ำหนักขึ้นเหนือศีรษะให้เราปลอดภัยที่สุดอ่ะลองตั้งแขนขึ้นมานะคะแบบนี้อันนี้2โลอันนี้2โลนะนี่นะชูขึ้นข้างบนเลยค่ะปลายสัก10ที
1: 1
0: 2เวลาชูขึ้นข้างบนเหยียดแขนไปข้างหลัง1อ่ะ3เกรงท้องไว้ขึ้น4ดีหลังไม่แอนนะเก็บกระดูกซี่โครงเข้ามา
1: 5
0: นั่นแหละอึ๊บ6อีก4ทีเท่านั้น
1: เจ็ด
0: โอเคอีกนิดเดียวอึ๊บแปดสองที
1: อืม
0: เก้าเกรงท้องไว้เกรงท้องไว้อีกทีหนึ่งชูขึ้นมา
1: สิบ
0: โอ้โหเอาล่ะถ้าเราสองคนต้องไปซื้อดัมเบลด้วยกันพี่ก็จะเลือก2โลให้กับสตางค์นี่แหละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแล้วว่าทีหลังๆมันเริ่มจะหนักขึ้นเริ่มจะไม่ไหวแล้วเราก็จะไม่เลือก3โลแล้วเนาะเราก็ใช้2โลนี่แหละแล้วท่าอื่นๆก็จะถูกปรับตามดัมเบล1คู่ที่เรามีเช่นท่าที่มันเป็นท่าอะไรเดี๋ยวสควอตอะสควอตสตังทำเป็นสตังทำท่านี้ก็เปลี่ยนสควอตให้พี่วาดูหน่อยไหนลองสควอตให้พี่วาดูสัก2ทีสิดันสะโพกไปข้างหลังเปิดเข่านะเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อต้นสัปดาห์โอเคดันดันตัวเองขึ้นเบาไหม
1: เบา
0: เพราะฉะนั้นจากเดิมที่เรามีดัมเบลแค่2โลทำ10ทีเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น15ทีเป็นต้นเพิ่มจำนวนครั้งขึ้นเพราะดัมเบลเราเบาเนาะแต่ถ้าเราอยากมีดัมเบล2คู่เรามี2โลแล้วเราอาจจะใช้ตั้งแต่5โล6โล7โลขึ้นอีกสักคู่หนึ่งเนาะเราสามารถทำท่าก๊อปเลตสควอตแบบนี้ได้ด้วยน้ำหนักที่มันค่อนข้างพอดีเราก็จะทำแค่นี้10ทีไม่ต้องเพิ่มจำนวนครั้งที่เยอะขึ้นเหมือนเราใช้ดัมเบลเบาประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะทางบ้านนะคะสามารถเลือกเอาตามความเหมาะสมได้เลยจะมี1คู่หรือ2คู่เนาะแล้วเราก็ปรับท่าทางถ้าท่าไหนเรายกแล้วมันรู้สึกมันเบาเพิ่มจำนวนครั้งเลยค่ะท่าไหนที่หนักไปเนาะเราก็ลดจำนวนครั้งลงได้แล้วก็ไปเลือกดัมเบลให้เหมาะสมกับน้ำหนักเนาะประมาณเท่านี้เดี๋ยวพี่ขออีกท่าหนึ่งนะท่าโรนะสตางลองทำด้วย2โล
1: ค่ะ
0: โอเคเป็นโอเวอร์โรที่เราทำกันเมื่อต้นสัปดาห์ไหนลองพับตัวเองลงมาโอเคแล้วดึงโรขึ้นทำสองข้างพร้อมกันพี่วาวได้เลย
1: เดี๋ยวหนูขอทำให้มันเท่ากันก่อนนะ
0: โอเคโอเคมีการเช็คก่อนเช็คก่อนมาดึงโรโอเคสบายไหม
1: เบาค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวจะให้ลองน้ำหนักปุ๊บอึ๊บบ่าเกรงท้องพับตัวลงแล้วโรพี่วาวสักทีหนึ่ง
1: หู
0: โรอึ๊บอึ๊บพอโอเคหนักไหม
1: หนักค่ะแต่ว่ามันแบบ
0: ที่อยากให้ทำให้ลองเพราะอะไรรู้เปล่าเพราะหลายๆคนโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะบางทีจะเน้นแต่น้ำหนักที่เยอะขึ้นทั้งที่แล้วเยอะไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะอาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้ด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับท่าให้เหมาะสมกับน้ำหนักถึงมีความสำคัญมากดังนั้นนะถ้าจะหนักแบบนี้ให้เล่นท่าเป็น

0: ขาเป็นหลักพวกเดดลิฟต์เนาะท่าที่เราทำกันหรือสควอทนะคะพวกนี้กล้ามเนื้อมันใหญ่อาจจะใช้น้ำหนักที่มากขึ้นได้แต่เป็นท่าของอัปเปอร์บอดี้เนี่ยถ้าเรามือใหม่ยังไม่ได้ออกกำลังกายอย่างจริงจังยังกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยค่ะใช้เบาๆไว้ก่อนแล้วเพิ่มจำนวนครั้งเอา
1: หนักแต่ว่าคือได้ตรงเนี้ยเลยอ่ะคือแบบ
0: เกรงต้องพยายามเกรงขาเอาไว
1: ้คือได้ขาเลยอ่ะ
0: เพราะหลายๆคนน่ะซื้อหนักไว้ก่อนเพื่อแบบอยากจะคุ้มไงอยากจะคุ้มมีติดบ้านไว้แต่จริงๆคือแบบมันอาจจะบาดเจ็บก่อนที่จะแบบทำท่าถูกต้องได
1: ้ขนาดแบบอย่างเงี้ยยังแบบหนักมากแล้วถ้าขึ้นหัว
0: ใช่ก็อันตรายบางทีแบบคนขายเขาอาจจะเชียร์ให้หนักไว้ก่อนเพราะว่าเขาได้เงินเยอะขึ้นคือน้ำหนักอ่ะมันจะตามน้ำหนักของลูกตามราคาประมาณนั้นยิ่งแบบลูกหนักมันก็จะแบบราคาสูงจริงแล้วซื้อ2โล3โลไว้เนี่ยแหละแล้วอาจจะมีคู่นึงก็5โลอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะสำหรับการเลือกใช้อุปกรณ์ของพวกเราในวันนี้และเดี๋ยวมาดูกันว่าวันพรุ่งนี้นะคะที่เราจะเจอกันจะเริ่มต้นสัปดาห์ที่2แล้วเนาะของวันพรุ่งนี้นะคะจะมีโปรแกรมออกกำลังไรบ้างบริหารกล้ามเนื้อมัดไหนบ้างเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีนะคะเจอกันค่ะ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให
1: ้ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้อื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลืมรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลืมรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรม

0: อันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นคือกู้กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเขาครับ
1: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นเรื่องกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
7: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป